0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะวันนี้นะคะคุณครูขอนำทุกคนเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติการพูดโน้มน้าวใจในรูปแบบของการโฆษณาค่ะหากนักเรียนปลายทางนะคะอยู่ในขั้นตอนเดียวกันและอยากจะปฏิบัติไปพร้อมกันสามารถที่จะลดเสียงโทรทัศน์ลงแล้วปฏิบัติไปพร้อมกันแล้วเมื่อถึงท้ายชั่วโมงนักเรียนค่อยกลับมาเรียนรู้และสรุปกิจกรรมด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนหากใครอยากได้แนวทางจากนักเรียนต้นทางนะคะวันนี้เราจะมีการนำเสนองานให้เด็กๆได้ลองได้รับชมเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นแนวทางกันนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราจะไปเติมเต็มความรู้กันก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติกันเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถที่ครบถ้วนตรงกับประเด็นที่จะมาวัดและประเมินกันนะคะไปดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะวันนี้นะคะหัวข้อหลักของเราจะเป็นการพูดโฆษณาจากสินค้าท้องถิ่นนั่นหมายความว่าเราจะเปลี่ยนจากการเขียนมาเพิ่มทักษะเป็นการพูดดังนั้นวันนี้หนูจะทำอะไรได้มาดูสิ 1. หนูต้องอธิบายลักษณะการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจได้นั่นหมายความว่าลักษณะการใช้ภาษาเป็นอย่างไรนั้นหนูจะต้องกำหนดมาเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมิน 2.พูดโฆษณาสินค้าในท้องถิ่นโดยใช้สารโน้มน้าวใจได้นี่คือตัวชี้วัดหลักที่คุณครูจะวัดในวันนี้นะคะขอให้ตั้งใจและเต็มที่ที่สุดนะคะต่อไป3คือประเมินการพูดและการเขียนโฆษณาอย่างมีความเที่ยงตรงไม่ลำเอียงว่าฉันเป็นเพื่อนสนิทกับฉันจะให้มากกว่าเพราะคุณครูจะให้เด็กๆได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการให้คะแนนด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะการประเมินขอแจ้งตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าจากโฆษณาครั้งก่อนที่เราเขียนกันนะคะเราจะมาประเมินร่วมกันทั้งการพูดและการเขียนพิจารณาถึงความสอดคล้องไปพร้อมกันนะคะเข้าใจกติกาไหมลูกถ้าเข้าใจนะคะคุณครูจะนำเด็กๆ เข้าสู่การเรียนรู้กันเลยโดยวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆลองพูดสิคะว่าแล้วเวลาที่เราพูดโฆษณาค่ะเรามีสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการโฆษณาอย่างไรบ้างมีอะไรบ้าง energy ภาษาไทยคือเด็กๆ เราถนัดภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นต้องแปลมาเป็นไทย energy คือพลังพลังที่แสดงออกมาใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกภาษา energy ของหนูก็คือภาษากายถูกต้องไหมแล้วมีอะไรอีกเนื้อหาเนื้อหาสำคัญที่สุดว่าจะสื่ออะไรออกมาแล้วอะไรอีกลูกท่าอะไรเอ่ยท่ายืนด้วยบุคลิกท่าทางใช่ไหมลูกนะคะนักเรียนก็พอทราบพอสมควรเลยนะคะเนื่องจากว่าเราก็ได้เรียนเกี่ยวองค์ประกอบไปใช่ไหมคะว่าโฆษณาต้องมีอะไรบ้างวันนี้มันจะเป็นการพูดดังนั้นท่าทางต่างๆหนูต้องรักษาบุคลิกให้ดีค่ะคราวนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาเติมเต็มกันนะคะในช่วงนี้ค่ะ
2: ภาพพูดปัญญา
0: วันนี้จะเข้าสู่การเพิ่มพูนปัญญาเพื่อเติมเต็มความรู้ในทักษะการพูดสักเล็กน้อยนะคะครูจะให้เทคนิคการพูดโฆษณาไปนะอย่างแรกเลยต้องอธิบายก่อนว่าการพูดกับการเขียนโฆษณาเนี่ยค่ะมันสอดคล้องแล้วก็เป็นไปด้วยกันดูนะการพูดโฆษณาก็คือการที่เรานำเสนอแนวคิดของสินค้าไปสู่ผู้รับสารตามจุดมุ่งหมายต่างๆโดยใช้อะไรบ้างลูกหนูสังเกตนะเมื่อสักครู่หนูบอกว่า energy หรือว่าเป็นพลังการแสดงออกใช่ไหมคะดังนั้นมันจะมีวัจนภาษาคือส่วนของภาษาพูดนะคะคำพูดต่างๆร่วมกับอะไรเอ่ยอวัจนภาษาก็คือท่าทางที่หนูพูดถึงซึ่งการที่หนูตกผลึกเมื่อสักครู่นี้ทำให้ครูทราบแล้วว่านักเรียนก็พอจะเข้าใจพอสมควรเลยใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนนะคะอย่างแรกเมื่อชั่วโมงที่แล้วการพูดโฆษณาเราได้มีการเตรียมข้อมูลถูกต้องไหมตรงนี้พร้อมหรือยังขั้นนี้เราเตรียมข้อมูลพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วในส่วนของการเรียบเรียงลำดับข้อมูลนักเรียนคะการนำเสนอควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอน

0: รอย่างนี้ค่ะ 1. นำเสนอชื่อสินค้าพร้อมกับสโลแกนหรือคำโฆษณาที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นมา 2. พาดหัวรองนั่นหมายความว่าเป็นคำที่ขยายเพื่อให้หนูสามารถบอกถึงจุดเด่นของสินค้าได้และ3คือรายละเอียดสินค้าซึ่งหนูจะต้องนำรายละเอียดมานำเสนอผู้บริโภคให้ชัดเจนและครบถ้วนส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจว่าเขาจะซื้อสินค้าหนูหรือไม่และในขั้นที่3เมื่อหนูเตรียมข้อมูลพร้อมแล้วก็ควรที่จะฝึกพูดให้คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาตินะคะนักเรียนซ้อมมาหรือยังลูกบางคนซ้อมมาแล้วบางคนแบบจะซ้อมดีไหมเหมือนจะยังไม่เต็มที่ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเวลาให้ซักซ้อมอีกสักเล็กน้อยนะคะคราวนี้ค่ะดูนะส่วนที่คุณครูจะพิจารณามีอะไรบ้างวัจนภาษานะคะขอแบ่งเป็น2ส่วนแบบนี้เวลาให้คะแนนเวลาประเมินจะเป็นการเป็น2ส่วนใหญ่ๆ1คือวัจนภาษาจะกำหนดเนื้อหาให้ชัดเจนครบถ้วนหรือเปล่าตรงนี้คุณครูจะดูนะคะ2คือใช้คำพูดสร้างความประทับใจและจดจำง่ายเพราะนี่คือการพูดโฆษณาถูกต้องไหมดังนั้นโฆษณาของใครที่สร้างความประทับใจได้ก็จะได้คะแนนส่วนนี้ไปอีกส่วนหนึ่งนะคะอวัจนภาษานั่นคือสิ่งที่หนูจะต้องแสดงออกมาในวันนี้ก็คือการแสดงออกถึงความมั่นใจเวลาพูดเราจะไม่พูดกับเฉพาะเพื่อนในกลุ่มจะไม่พูดกับจอจะไม่พูดกับสินค้าที่ถือมาแต่เราพูดกับผู้บริโภคผู้ชมนะคะดังนั้นต้องสบตาผู้พูดด้วยขออภัยค่ะต้องสบตาผู้ฟังด้วยแต่คราวนี้นักเรียนคะเราไม่ได้อยู่กันแค่ห้องนี้ถูกต้องไหมเมื่อนักเรียนมายืนตรงนี้นักเรียนต้องสบตาใครลูกเพื่อนปลายทางถูกต้องค่ะมองไปที่เพื่อนปลายทางนะคะเพราะเราสื่อสารกับเพื่อนปลายทางด้วยนั่นเองต่อมาให้ใช้มือประกอบท่าทางการพูดอย่างเหมาะสมนักเรียนสามารถชี้ไปที่สินค้าได้การชี้ที่เหมาะสมควรจะใช้นิ้วชี้หรือผายมือดีคะผายมือจะเหมาะมากนะคะยกเว้นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเล็กๆสามารถชี้จุดได้จะดีกว่านั้นถ้าเรามีอุปกรณ์สำหรับการชี้แทนการใช้นิ้วเช่นใช้พอยเตอร์นะคะชี้ไปนะคะก็จะดีมากๆค่ะนี่คือส่วนที่ควรระมัดระวังแล้วก็เก็บไว้เป็นเกณฑ์การประเมินนะคะอ่ะคราวนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้มาฝึกน้ำเสียงมาฝึกพูดโฆษณากันก่อนน้ำเสียงต้องได้ตามอินเนอร์ของการโฆษณาคุณมีบทมาให้สมมติว่าเป็นการโฆษณาที่แสดงถึงพลังขายอะไรไม่รู้ล่ะแต่คุณครูต้องการพลังดังนั้นนักเรียนจะพูดด้วยน้ำเสียงอย่างไรขอพูดพร้อมกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เว้นจังหวะตามนี้นะ1 2 3ไปจริงๆค่ะนักเรียนปลายทางครับฝึกหรือยังคะดุดันหรือยังเอ่ยคราวนี้ผ่านนะคะสำหรับการนำเสนอโฆษณาที่ต้องใช้ความดุดันและมีพลังนะคะแต่ต่อไปถ้าหากว่าเป็นสายแฟชั่นเป็นสายช้อปปิ้งเราจะพูดอย่างไรให้รู้สึกว่าฉันเป็นสาวช้อปปิ้งคนหนึ่งดูนะคราวนี้ค่ะดูบทก่อนดูบทก่อนเรามีโปรเด็ดมาให้ดังนั้นเราต้องตื่นเต้นกับของลดราคาถูกต้องไหมขอน้ำเสียงแบบสดใสดีใจ1 2 3
1: 6

0: ที่สร้างพลังได้ที่สุดก็คือคำว่าเด็ดโดนคำนี้ต้องพูดให้เด็ดจริงๆและเวลาพูดคำว่าโดนต้องให้รู้สึกว่าโดนจริงๆนะคะประมาณนี้ดังนั้นคุณครูจะให้เด็กๆได้มีเวลาซักซ้อมในเรื่องของน้ำเสียงกันสักเล็กน้อยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พอ
0: ได้แนวทางเนาะได้ถ้าอย่างนั้นขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงปฏิบัติกันในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะขอเปิดตลาดสินค้าท้องถิ่นนะคะโดยแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรบ้าง 1. ก่อนที่เราจะมานำเสนอกันขอให้เด็กๆกำหนดเกณฑ์การประเมินเราจะใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 2. ให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนำเสนอสินค้าท้องถิ่นและ 3. ผู้ชมจะต้องประเมินการนำเสนอโฆษณาสินค้าท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดและเสนอแนะอย่างเหมาะสมขอเน้นย้ำทุกกลุ่มต้องเขียนข้อเสนอแนะนะคะอ่ะและต่อไปนักเรียนมากำหนดเกณฑ์กันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ซ้อมประมาณ5นาทีเนาะอ่ะเด็กๆคะหนูจะพิจารณาผลงานเพื่อนจากอะไรบ้างเริ่มจากอวัจนภาษาอ่ะให้หนูกำหนดมาจะพิจารณาอะไรบ้างคะลูก1เนื้อหาได้ค่ะนักเรียนปลายทางก็ใช้เกณฑ์เดียวกันได้นะคะหรือเราจะกำหนดเองนะคะพิจารณาเนื้อหา2อะไรคะมีอะไรอีกที่เราจะพิจารณากลวิธีทางภาษาใช่ค่ะหมายความว่าข้อความต่างๆเป็นคำแบบไหนหนูก็ต้องพิจารณาในส่วนของกลวิธีทางภาษาคราวนี้ค่ะ2ส่วนนี้หนูช่วยบอกครูหน่อยซิว่าหนูจะแบ่งอย่างไรวัจนภาษาควรมี5คะแนนหนูจะให้น้ำหนักไปที่ไหนก่อนให้น้ำหนักไปตรงไหนมากกว่ากันเลือกจะให้ดูเนื้อหาเป็นหลักหรือดูตรงกลวิธีเป็นหลักได้เลยถ้าอย่างนั้นตรงนี้คุณครูให้ไว้3ได้ไหม
1: ได
0: ้คะแนน3คะแนนและอีกส่วนหนึ่งจะเป็น2คะแนนถูกต้องไหมแล้วส่วนอวัจนภาษาหนูจะพิจารณาอะไรท่าทางนะคะ1ท่าทางก็คือเวลาเพื่อนออกมาปุ๊บจะต้องให้คะแนนในส่วนของท่าทางไม่ว่าจะเป็นมือการผายมือการสบตากล้องหรือการสบตาผู้ฟังในห้องส่งนะคะมีอะไรอีกคะลักษณะการพูดน้ำเสียงไหมลูกใช่ไหมหมายถึงน้ำเสียงถูกต้องค่ะจริงๆคำว่าลักษณะการพูดน่ะคือถ้าเราดูตัวภาษามันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ว่าพอพูดถึงน้ำเสียงปุ๊บอะค่ะเหมือนเมื่อสักครู่อะจะเป็นดุดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียงอวัจนภาษานะคะไม่เกี่ยวกับส่วนของคำพูดนะน้ำเสียงพอไหมลูกหรือจะเอากระบวนการกลุ่มไหมหรือยังไงดีนะกระบวนการกลุ่มความสามัคคีในกลุ่มนะคะตัวสินค้าเราจะไม่โฟกัสมากเพราะว่าจุดสำคัญคือเราเรียนในเรื่องภาษาเป็นหลักนะคะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยกับบวนการกลุ่มนะคะคราวนี้มันมี3องค์ประกอบด้วยกันหนูจะให้น้ำหนักไปที่ไหนมากกว่ากันดี
1: น
0: ้ำเสียงหนูให้กี่คะแนน2ใช่ไหมคะ2คะแนนท่าทาง2ด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเพื่อนไม่มีความสามัคคีกันหมายความว่ากระบวนการกลุ่มนั้นหายไปเลยถูกต้องไหมยอมรับนะคะข้อนี้ถ้าเด็กๆไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่ช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นศูนย์นะเพราะว่าหนูตั้งไว้1รับได้ทุกคนเราจะใช้ประชามตินะคะในการให้คะแนนดังนั้นเด็กๆคะจดเกณฑ์ลงไปในใบประเมินเลยค่ะในส่วนวัจนภาษามีองค์ประกอบอะไรบ้างให้จดลงไป แล้วหลังจากนี้นะคะการประเมินเพื่อนก็จะใช้เกณฑ์นี้ครูก็จะประเมินหนูในลักษณะเดียวกันเช่นกันถ้าได้แล้วนะคะเด็กๆจดเสร็จแล้วให้เด็กๆซักซ้อมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากซักซ้อมไปแล้วนะคะคุณครูก็จะนำเด็กๆมาสู่กระบวนการปฏิบัติกันแล้วมีคำถามอะไรไหมคะเหมือนเมื่อสักครู่มีใครถามอะไรให้โอกาสถามก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นปฏิบัติเมื่อกี้ว่าไงนะมีไหมเอ่ยได้แล้วนะได้แล้วนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเกณฑ์ของเรามีทั้งหมดกี่คะแนน10คะแนนแบ่งออกเป็นวัจนภาษา5คะแนนและอวัจนภาษา5คะแนนเป็น10คะแนนพร้อมกับแสดงถึงข้อเสนอแนะให้ชัดเจนและมีเหตุผลนะคะเอาละค่ะต่อไปมาเรามาเปิดตลาดกันการนำเสนอวันนี้ค่ะโฆษณาของกลุ่มใดขึ้นมาก่อนกลุ่มนั้นจะต้องเป็นผู้นำเสนอเป็นกลุ่มแรกนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางคะนักเรียนต้นทางขอปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทุกกลุ่มค่ะเปิดตลาดโฆษณาสินค้าท้องถิ่นประจวบเพชรบุรีโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โฆษณาแรกได้แก่แท็กเกอร์สับปะรดค่ะขอเชิญค่ะ
1: ตะแนว
2: สวัสดีครับ
3: ผมชื่ออาร์มนะครับ
2: ผมชื่อคิวนะครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งของจะมานำเสนอครับก็คือแครกเกอร์สับปะรดนะครับผมเป็นไงบ้างครับอาร์ม
3: น่ากินมากๆเลยครับ
2: สับปะรดของเรานะครับใช้สดใหม่ทุกวันเลยครับผมแล้วก็ปลอดภัยและสารพิษด้วยครับส่งตรงจากชาวเมืองปราณบุรีเลยครับมีกลิ่นรสชาติยังไงบ้างครับอาร์ม
3: แครกเกอร์ของเรานะครับจะมีรสชาติที่หอมหวานนะครับอมเปรี้ยวนิดๆครับและทำสดใหม่ทุกวันต่อวันครับผม
2: ราคานะครับกล่องละ39บาทพิเศษนะครับ3กล่องนะครับราคา115บาทเท่านั้นเลยครับสโลแกนของเรานะครับก็คือหอมกลิ่นสับปะรดอร่อยหมดจดรับประทานหมดกล่องครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ออนไลน์นะครับได้ที่ต็อกต็อกครับผม6สหายครับหรือเบอร์โทร011-3234-5678ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: จบนี้เท่านั้นค่ะคราวนี้นะคะเป็นหน้าที่ของกลุ่ม2ที่จะต้องประเมินตอนนี้ประเมินได้ไหมคะเรียบร้อยนะดังนั้นให้คะแนนให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางคะลองพิจารณาสิคะว่าเพื่อนกลุ่มแรกควรจะได้ไปกี่คะแนนและต่อไปค่ะโฆษณาชิ้นที่2ค่ะ1 2 3หม้อแกงเพชรบุรีค่ะเชิญเลยค่ะ
4: เฮ้ยพวกเองถืออะไรกันมา
5: หม้อแกงเพชรบุรีไง
4: อ๋อนี่มันขนมของหม้อแกงของแม่ตูนนี่นาสวัสดีครับผมชื่อม่อนครับ
5: นะครับผมชื่อยูฟ่าครับ
4: ขนมหม้อแกงของเรามีโปรเดทกี่วันครับคุณยู
5: มีฮะ
4: กี่วันครับ
5: สองวันครับ
4: จากราคาปกติกล่องละ30บาทเอ้ยขออภัยครับจากราคาปกติ30บาท4กล่องเพียงแค่100บาทมีที่เดียวที่ร้านที่ร้านไหนครับ
5: ที่ร้านขนมหม้อแกงของแหลมครับ
4: เราทำสดใหม่ทุกวันครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่แอปฟ้าแล้วก็แอปเขียวแล้วก็ GT ครับหรือติดต่อเบอร์012-345-6789ครับพิเศษ2วันเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
0: เป็นไงบ้างคะขนมหม้อแกงเพชรบุรีใช่ไหมคะอยากกินไหมล่ะลูกโปรโมชั่นดีขนาดนี้ไม่กินได้ยังไงใช่ไหมคะอย่าลืมค่ะกลุ่ม1ทำหน้าที่ประเมินกลุ่ม5นะคะและต่อไปน้ำตาลสดค่ะเชิญค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: หนูหนูนานะคะ
8: หนูชื่อขนมผิงค่ะ
7: วันนี้เนี่ยเรามาจากกลุ่ม2ค่ะตัวแบรนด์ของเราในวันนี้นะคะก็คือแบรนด์ชาเพชรบุรีนั่นเองค่ะซึ่งโปรดักต์ของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำตาลสดเพชรบุรีค่ะโดยสโลแกนของน้ำตาลสดของเรานะคะก็จะเป็นน้ำตาลสดอร่อยหมดจดสดทุกหยดขออภัยค่ะสดทุกหยดสดชื่นทุกอึกค่ะ

0: ของเรานะคะทำมาจากตาลแท้ 100% ค่ะน้ำตาลสดหวานชื่นใจเก็บได้ในตู้เย็นนานถึง2สัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียด้วยค่ะไม่ใส่สารเพิ่มความหวานใดๆค่ะไม่ได้อ่อยแต่อร่อยของจริงนะคะพิเศษ3วันเท่านั้นซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดราคาขวดละ59บาทเท่านั้นค่ะ
1: ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่เพจร้านของฝากเพชรเมืองเพชรนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: เป็นไงคะน้ำตาลสดน่าซื้อกันเลยทีเดียวรับกี่ขวดดีคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อกันที่กลุ่มถัดไปค่ะกลุ่มแจกันเชือกป่านสอนนารายเชิญค่ะ
3: แจกันอันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแตกอีกแล้ว
4: นายเป็นไรอ่ะ
3: แจกันแตกอ่ะดิ
4: ไม่นายไม่ลองใช้แจกันจากเชือกป่านสอนนารายล่ะ
3: ใจกันจากทักรักก็หรอที่เขาว่ามีสโลแกนแบบว่าถ้าเขาไม่รับรักทักรักพร้อมรับนะโอ้ยมันจะไปทนทานได้ไงขนาดใจกันแก้ปกติตกยังไม่ถึง2เมตรก็แตกแล้ว
4: รู้ไหมแจกันเนี้ยมีความแข็งแรงมากเลยนะทำจากวัสดุที่มีคุณภาพแถมรับราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย
3: อุ๊ยแล้วมันจะเป็นของแท้หรือเปล่าอ่ะ
4: แท้สิ
3: ถ้าแล้วถ้าเกิดอยากสั่งซื้ออ่ะอยากสั่งซื้อที่ไหนได้บ้างอ่ะ
4: ที่ Facebook ทักรักได้เลย
3: แต่ว่าเห็นได้ข่าวว่าเขาเนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนี่ได้ข่าวว่าจ่ายเพียงแค่1ใบฟ้ามีทอนด้วยนะว้าวว่าแต่มีตั้งแต่ถึงเมื่อไหร่ล่ะ
4: ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมพ.ศ.พุทธศักราช2568เลย
3: น่าสนใจมากเลยทุกคนอุ๊ยเราขอจับหน่อยสิมาอุ๊ยทำไมมันสัมผัสดีจังเลยอ่ะโอ้โหขอบคุณมากนะก็ฝากทุกคนฝากไปซื้อแจกันเชือกป่าสอนนารายจากทักรักด้วยนะคะขอบคุณครับ
2: เป็นไงคะนำเสนอมาลักษณะแตกต่างนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มนี้มีการนำเสนอแบบเรื่องราวนะคะคราวนี้คณะกรรมการให้คะแนนด้วยนะคะและต่อไปเป็นอะไรเอ่ยกะลาน้อยปลูกฝันค่ะเชิญค่ะ
5: อ้าววันนี้กะลามาทำไม
6: อ้าวแล้วมาทำไมอ่ะ
5: ก็มาขายของให้ทุกคนไง
6: กะลาน้อยฝันถ้ารักแล้วมันแย่ลองหันมาแคร์กะลาน้อยปลูกฝันของเรานะครับ
7: นี่นะคะอาจดูเป็นสิ่งเล็กๆแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความตั้งใจของพวกเราเลยนะคะ
8: ความตั้งใจของพวกเรานะคะคือเราเนี่ยจะเปลี่ยนเปลือกให้มีคุณค่าค่ะเพื่อเติมธรรมชาติให้บ้านของทุกคนค่ะโดยที่ตอนนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นก็คือรับฟรีต้นไม้พร้อมปลูกและส่วนลดอีก
9: 15%
8: โปรนี้นะคะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมพ.ศ. 2568นี้ค่ะ
5: ทุกคนอยากรู้ราคากันไหมครับ
8: ถ้าอยากรู้ราคานะคะก
9: ็ดูที่ใต้คอมเมนต
8: ์ขอบคุณค่ะ
2: ในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของการประเมินเกี่ยวกับการพูดและการเขียนโฆษณานะคะดังนั้นคุณครูจะขอให้เรียงลำดับการนำเสนอเลยนะคะว่าเด็กๆจะให้คะแนนอย่างไรนะนักเรียนพร้อมไหมคะคราวนี้พร้อมนะคะถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้เด็กๆได้พิจารณาไปพร้อมๆกันด้วย1เป็นแครกเกอร์นะคะกลุ่มไหนพิจารณากลุ่ม1คะใครประเมินกลุ่ม2เชิญค่ะ
7: ค่ะในเรื่องของวจนภาษาที่เพื่อนออกมาพูดนะคะก็เนื้อหาหนูให้เต็มค่ะเพราะว่ามีเนื้อหาที่ครบถ้วนค่ะเรื่องกลวิธีทางภาษาหนูก็ให้เต็มเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีความน่าสนใจค่ะแล้วก็ดึงดูดมากเลยค่ะในเรื่องของอวจนภาษานะคะท่าทางเต็ม2หนูให้1คะแนนค่ะเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการชี้มากพอนะคะเรื่องน้ำเสียงหนูให้เต็มค่ะมีน้ำเสียงที่น่าสนใจน่าฟังค่ะกระบวนการกลุ่มหนูก็ให้เต็มค่ะทุกคนดูมีความสามัคคีกันมากค่ะ
2: ค่ะ
7: รวมคะแนนทั้งหมดนะคะได้9เต็ม10ค่ะส่วนข้อเสนอแนะเนี่ยก็คือในเรื่องของท่าทางค่ะถ้าชี้ผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นก็อาจจะได้คะแนนเต็มค่ะ

0: ค่ะขอบคุณกลุ่มหนึ่งค่ะต่อไปนะคะมาที่กลุ่ม2ค่ะใครประเมินกลุ่ม2คะเชิญค่ะกลุ่มที่ประเมินกลุ่ม2ได้แก่กลุ่ม3เชิญค่ะ
1: วัจนภาษานะครับเนื้อหานะครับมีการเตรียมตัวที่ยังไม่ค่อยพร้อมนะครับทําให้มีการพูดติดขัดเล็กน้อยนะครับส่วนนี้ผมให้2คะแนนครับกลวิธีทางภาษานะครับดีมีการบอกราคาชัดเจนครับให้3ครับอวัจนภาษานะครับถ้าทางมุขลิกอาจจะยังต้องปรับนิดหน่อยนะครับให้1ครับลักษณะการพูดอาจจะติดขัดเล็กน้อยแล้วก็น้ำเสียงยังดูไม่สดใสครับให้1ครับกระบวนการกลุ่มมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับให้1ครับคะแนนรวมนะครับ8คะแนนครับข้อเสนอแนะนะครับบางคนอาจจะควรปรับบุคลิกการยืนควรเพิ่มความมั่นใจในการพูดและควรเตรียมฝึกซ้อมให้ดีเพื่อลดการติดขัดในการพูดครับ
0: ค่ะปรบมือให้กลุ่ม4นะคะขออภัยกลุ่ม5ใช่มั้ยลูกหม้อแกงนะก็เป็นการนำเสนอการประเมินผลอย่างตรงไปตรงมานะคะต่อไปค่ะมาดูกลุ่มน้ำตาลสดนะคะใครพิจารณาคะกลุ่มนี้กลุ่ม3เชิญค่ะ
2: ค่ะจากการที่ประเมินกลุ่ม2นะคะก็คือถ้าเนื้อหาค่ะหนูให้เนื้อหาเต็มค่ะเพราะว่ามีเนื้อหาที่ครบถ้วนค่ะส่วนกลวิธีทางภาษานะคะหนูก็ให้เต็มค่ะเพราะว่ามีความน่าสนใจแล้วก็น่าดึงดูดค่ะส่วนท่าทางนะคะก็ให้เต็มค่ะเพราะว่ามีท่าทางประกอบที่น่าสนใจดูมีลูกเล่นเยอะค่ะแล้วก็ส่วนน้ำเสียงนะคะหนูขอหักไป1คะแนนค่ะส่วนตัวหนูนะคะหนูคิดว่ามีการใช้น้ำเสียงที่โอเคค่ะแต่ว่าอาจจะต้องลดการพูดเร็วไปนิดนึงค่ะเพราะว่ามีการพูดเร็วจนเกินไปบางทีก็อาจจะฟังไม่ทันค่ะส่วนกระบวนการกลุ่มค่ะหนูก็คือให้เต็มค่ะเพราะว่ามีการส่งช่วงส่งคำกันถึงค่อนข้างว่าโอเคเลยค่ะถ้าดูภาพรวมนะคะหนูถือว่ากลุ่มนี้นะคะก็ดีเลยค่ะข้อเสนอแนะก็คือเรื่องการพูดเร็วก็อยากให้ลดการพูดเร็วแบบลงไปนิดหน่อยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเสริมความรู้เล็กน้อยนะคะคำว่าพูดเร็วอันนี้จะอยู่ในวัจนภาษาหรือเอาวัจนภาษาค่ะเด็กๆอะไรเอ่ยมันคือจังหวะจะเป็นเอาวัจนภาษานะคะในส่วนนี้เนาะค่ะตัดคะแนนให้ถูกช่องนะต่อไปในส่วนของแจกันค่ะใครประเมินเอ่ยกลุ่ม5เชิญค่ะ
3: วัจนภาษานะคะมีเนื้อหาที่น่าสนใจค่ะบอกราคาชัดเจนให้2คะแนนค่ะกลวิธีทางภาษาก็คือเข้าใจง่ายค่ะแต่ว่าพูดเร็วไปหน่อยค่ะให้3ค่ะส่วนท่าทางนะคะมีการเดินเยอะเกินไปแต่ก็มีการโชว์สินค้าค่ะให้1ค่ะส่วนน้ำเสียงชวนตื่นเต้นน้ำเสียงก็คือมีการชวนตื่นเต้นค่ะให้2ค่ะส่วนกระบวนการกลุ่มแบ่งหน้าที่กันได้ดีค่ะได้1ค่ะส่วนรวมทั้งหมดได้9คะแนนค่
0: ะเสนอและอะไรเพิ่มเติมไหม
3: ก็คือปรับท่าทางการพูดติดขัดแล้วก็มีพลังมี energy ให้เยอะกว่านี้ค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มนี้ก็ได้ข้อเสนอแนะไปนะคะและต่อไปค่ะสุดท้ายใครเป็นผู้ประเมินกลุ่ม4เชิญค่ะ
4: ครับผมสำหรับส่วนแรกนะครับเนื้อหานะครับเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับแต่ว่าผมติดอยู่อย่างเดียวแหละครับส่วนราคาครับในโฆษณาเนี่ยไม่มีราคาครับแล้วก็ในส่วนของการพูดเนี่ยก็บอกว่าอยู่ใต้คอมเมนต์จริงๆมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะให้ดึงผู้คนเข้ามาสนใจสินค้าเราแต่ว่าสำหรับคนขี้เกียจที่จะเข้าไปดูอย่างผมนะครับก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ให้เป็น1ครับส่วนกลวิธีทางภาษาครับมีน้ำเสียงมีการใช้ภาษาที่เป็นวัยรุ่นครับส่วนตัวผมให้เต็ม2ครับส่วนท่าทางนะครับมีการขยับมีการชี้ค่อนข้างที่จะพอเหมาะสมเลยครับให้2คะแนนเต็มครับส่วนน้ำเสียงนะครับมีเสียงน้ำเสียงขึ้นลงครับให้2คะแนนเต็มครับกระบวนการกลุ่มครับมีการพูดส่งต่อกันไปเรื่อยๆอย่างมากแต่ว่าผมชอบนะครับเอาไปเต็มเลยครับข้อเสนอแนะนะครับก็อย่างที่พูดไปตอนแรกครับอยากให้มีราคาให้ชัดเจนกว่านี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าน้ำเสียงขึ้นลงใช่ไหมก็คือสูงต่ำใช่ไหมคะก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ก็นำเสนอทั้งกลุ่ม ุ่มเลยนะคะมีปฏิสัมพันธ์พอสมควรเลยนะคะคราวนี้ค่ะการประเมินผลในลักษณะนี้นะคะจะใช้เกณฑ์อย่างชัดเจนดังนั้นเด็กๆได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเวลาเราพิจารณาโฆษณานั้นพิจารณาอย่างไรถ้าหากเพื่อนเป็นโฆษณาหนึ่งจริงๆหนูก็ต้องสรุปให้ได้ว่าแล้วโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่จะซื้อสินค้าหรือเปล่านั่นคือส่วนที่หนูจะต้องสรุปเป็นองค์ความรู้แล้วนำมาประกอบกับการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันเองก็ควรจะทำอย่างนั้นเช่นกันค่ะและนี่ก็คือโฆษณาของทั้ง5กลุ่มนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณในความตั้งใจนะคะที่จากชั่วโมงแรกที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆแล้วก็เทคนิคในการนำเสนอเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจจนตอนนี้นักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้เรียบร้อยนะคะต่อไปก็ประเมินเพื่อนให้เรียบร้อยและรวมคะแนนนักเรียนปลายทางคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนรู้และได้ลองปฏิบัติดูการโฆษณาเป็นเรื่องยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือในฐานะผู้สื่อสารจะต้องนำเสนอข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนั่นคือคุณสมบัติของคนที่จะต้องพูดสื่อสารเพื่อโฆษณาแล้วเราจะเป็นนักขายที่มีคุณภาพและก็มีคุณธรรมด้วยนั่นเองค่ะแล้วครั้งต่อไปเราจะมาพบกับบทเรียนใหม่นะคะตอนนี้ให้ทุกคนมาสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันในช่วงนี้กันค่ะพินิจทำให้วันนี้ขอนำเสนอคำว่าชมดชม้อยชมดชม้อยก็คือการชำเลืองดูด้วยท่าทีชดช้อยนั่นเองแบบไหนคะจะเรียกว่าชมดชม้อยคำไหนดีเท่าไหร่เอาละเสียงแตกแล้วปลายทาง1หรือ2ดีคำตอบคือหนึ่งนะคะชมดชม้อยเอาละค่ะชมดชม้อยนะคะก็คือการชำเลืองมองด้วยห่างตาแบบหวานๆนิดนึงแบบนี้นะคะเอาละค่ะครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กับบทเรียนใหม่กันในเรื่องของการสรรสร้างงานเขียนวิชาการเรื่องจำแนกรายงานตามองค์ประกอบนะคะทำไมเสียงเงียบกันล่ะคะพอขึ้นเรื่องใหม่ตกใจเหรอลูกเป็นเรื่องของการเขียนนะคะให้เตรียมหนังสือหลักภาษามาและสมุดนะคะนักเรียนคะนักเรียนปลายทางและต้นทางคุณครูอยากให้หนูเตรียมในเรื่องของสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประกอบในการสืบค้นนะคะตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้นี้เป็นต้นไปเนื่องจากว่าเราจะมีการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตหากท่านไม่สะดวกนะคะคุณครูปลายทางคะท่านสามารถให้นักเรียนใช้แหล่งสืบค้นจากห้องสมุดของท่านได้เลยนะคะตรงนี้คุณครูจะแจ้งไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าเลยเพื่อให้เด็กๆได้เตรียมตัวได้ทันนักเรียนต้นทางก็เช่นกันนะคะสื่ออินเทอร์เน็ตดังนั้นอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อดีอีวี
0: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: เซฟตี้คิดสตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
6: โอ้ยเตียงห้องหนูเลยนะสวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
7: นุ่มด้วย
6: ทุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
7: กระโดดได้เลย
6: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
7: อ้าวพี่ภูจะไปไหน
6: โอ
7: ้
6: โห
7: โอ้ย
8: จระวังนะ
9: จะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
8: เข้าใจค่ะ
9: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
7: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
9: ดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
8: ค
9: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
8: ่
9: วนถ
8: ู
9: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
8: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
7: แม่
8: เลย
7: แม่พี่เบย์ภูมิหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์ภูม
9: ิดีแล้วจ้า
8: ไม่เป็นไร
9: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
8: ป
9: วดหัวแล้วหนูล่ะ
7: ปวดตรง
9: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
8: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
9: ั
8: ว
9: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวนะแต่ห้ามทานเองนะ
10: โอ้ยสำหรับเด็กเนี่ยไม่เพียงก็พอลูก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
1: ่แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่เขาทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ

0: นี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
1: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
2: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลยโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
3: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
4: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี่
3: กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
1: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
3: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
4: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนาราม

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เรายังเรียนในหน่วยนี้นะครับก็คือหน่วยที่4เรื่องความคล้ายสำหรับเนื้อหาที่เราจะพิจารณาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับข้อ1ก็คือนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันได้และข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาได้นะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องของบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับมีคนตอบว่ามุมทุกๆคู่เท่ากันมีคำตอบอื่นไหมครับอันนี้คือคำตอบจากนักเรียนห้องออกอากาศนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับห้องอากาศบอกว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอันนี้คือความคล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเป็นรูปสามเหลี่ยมแทนนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขใดนะครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่ารูปสามเหลี่ยมของเรามีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่เราสามารถสรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันกับบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยมีเพียงแค่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็สามารถสรุปได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะครับคล้ายกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับเรามี2เงื่อนไขใช่ไหมครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับกับอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับรูปหลายเหลี่ยมจะต้องมี2เงื่อนไขแต่รูปสามเหลี่ยมนะครับเรามีเงื่อนไขเดียวนะครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับถึงจะได้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอีกเงื่อนไขของรูปหลายเหลี่ยมนะครับคือถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเป็นทุกคู่นะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันถ้ามีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าจะสามารถสรุปได้เลยไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปเป็นรูปที่คล้ายกันครับสามารถสรุปได้ไหมครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องพิจารณามุมและเราจะพิจารณาแค่อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันแทนนะครับถ้าอัตราส่วนเท่ากันเราสามารถสรุปได้ไหมครับว่า2รูปนี้คล้ายกันอาจจะสรุปได้หรือไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะลองทำกิจกรรมเพื่อสำรวจสมบัติตรงนี้นะครับครูขอให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยม2นะครับขึ้นมานะครับโดยนะครับครูจะมีขั้นตอนการทำกิจกรรมอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1ก่อนเลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้มาให้นะครับคือรูปสามเหลี่ยม DEF และรูปสามเหลี่ยม IJK นะครับครูมีรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับแล้วก็ครูมีรูปสามเหลี่ยม IJK นะครับจากรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับครูจะให้นักเรียนระบุข้อมูลที่ จทย์กำหนดลงไปในตารางนะครับมาเรามาดูข้อที่1ก่อนนะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับทำพร้อมกับนักเรียนห้องออกอากาศเลยนะครับเริ่มต้นนะครับครูมีรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับสามเหลี่ยม DEF กับสามเหลี่ยม IJK นะครับมาเริ่มต้นนะครับครูอยากจะเติมข้อมูลลงไปในตารางมีใครอาสาออกมาเติมข้อมูลในตารางเริ่มต้นนะครับเราต้องการความยาวของด้าน DE ด้าน DE ยาวเท่าไหร่ครับยาว3เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน IJ ครับด้าน IJ ยาวเท่าไหร่เอ่ยด้าน IJ ยาว6นะครับเราต้องการอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมใน DE ส่วน IJ มีค่าเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน6สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับขนาดของมุม D ครับขนาดของมุม D มีค่าเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนลองใช้ไม้ครึ่งวงกลมวัดดูนะครับว่าขนาดของมุม D มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือจากที่เพื่อนใช้ครึ่งวงกลมวัดนะครับได้ขนาดของมุม D เท่าไหร่ครับ50เท่าไหร่นะ53องศานะครับแล้วขนาดของมุม I ล่ะลองใช้ไม้ครึ่งวงกลมวัดดูนะครับขนาดของมุม I ได้กี่องศาครับได้53องศาเหมือนกันนะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่สมในคือเศษ1ส่วน2ถ้าเราวัดมุมเราได้มุมทั้งมุม D และมุม I มีขนาด53องศาเช่นกันนะครับโอเคขอบคุณครับต่อไปครับแถวที่3มีใครจะมาตอบไหมครับเชิญครับเริ่มต้นความยาวของด้าน EF ด้าน EF ยาวเท่าไหร่ครับยาว4เซนติเมตรนะครับก็ใส่ไป4แล้วด้าน JK ล่ะยาวเท่าไหร่ครับยาว8นะครับหาอัตราส่วนของด้าน EF ต่อด้าน JK เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ4ส่วน8นะครับสามารถทำเป็นอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับเราจะวัดขนาดของมุม DEF มุม DEF มีขนาดกี่องศาครับ90องศานะครับแล้วขนาดของมุม J ล่ะครับขนาดของมุม J I JK มุม J มีขนาดกี่องศาครับก็90องศาเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณครับสังเกตว่าอัตรา

ส่วนของเราทั้ง2แถวนี้นะครับเป็นไงครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนักเรียนคิดว่าแถวสุดท้ายนะครับจะเท่ากันไหมครับครูขอ1คนมาทำแถวสุดท้ายครับเริ่มต้นนะครับหาความยาวของด้าน FD ด้าน FD ยาวเท่าไหร่ครับยาว5เซนติเมตรนะครับแล้วความยาวของด้าน KI ยาวเท่าไหร่ครับยาว10เซนติเมตรนะครับหาอัตราส่วนของด้าน FD ต่อด้าน KI เท่ากับเศษ5ส่วน10ซึ่งทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับต่อไปนะครับเราจะมาวัดขนาดของมุม F นะครับมุม F มีขนาดกี่องศา37องศานะครับนักเรียนปลายทางสามารถวัดขนาดของมุมได้นะครับแล้วมุม K ล่ะครับมุม K มีขนาดกี่องศาครับ37องศานะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบแบบนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับจากตารางเราสังเกตว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการเป็นไงครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันทุกคู่ไหมครับทุกคู่คือเศษ1ส่วน2นะครับดังนั้นจากการที่เรามีด้านนะครับเรามีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในการทุกคู่เป็นเศษ1ส่วน2และถ้าเกิดว่าเราลองไปพิจารณามุมถ้าเรามีด้านคู่ที่อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันเราพบว่ามุมของแต่ละคู่เป็นไงครับเท่ากันเป็นคู่คู่ไหมครับเรามีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ดังนั้นเราพอจะสรุปได้ไหมครับว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคู่นะครับเราสามารถสรุปได้ไหมครับว่าจะทำให้ได้ขนาดของมุมนะครับเท่ากันเป็นคู่คู่ทั้ง3คู่เลยไหมครับก็สามารถสรุปได้ดังนั้นนะครับรูปสามเหลี่ยมของเราก็จะสอดคล้องกับ2เงื่อนไขของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันก็เลยสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับโอเคนะดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคู่นะครับจะทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับแต่จะจริงหรือเปล่าอันนี้คือแค่รูปสามเหลี่ยมคู่ใดคู่หนึ่งใช่ไหมครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำกับรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับทำในข้อที่2นะครับเราจะลองทำกับรูปสามเหลี่ยมใดๆสำหรับขั้นตอนการทำนะครับครูจะให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ขึ้นมา1รูปนะครับมีขนาดตามใจชอบที่นักเรียนต้องการได้เลยนะครับจากนั้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ อีกรูปหนึ่งโดยมียาวของด้านทุกด้านเป็น A เท่านะครับของความยาวของด้านคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมเดิมเมื่อ A เป็นจำนวนจริงบวกนะครับจากนั้นเราจะใส่ข้อมูลลงไปในตารางนี้นะครับครับต่อไปเราจะมาสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับเริ่มต้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ให้มีขนาดตามใจชอบเลยนะครับเราดูกันว่าเพื่อนของเราจะสร้างสามเหลี่ยม PQR ที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเพื่อนจะสร้างด้าน PQ ใช่ไหมครับอันนี้เพื่อนกำหนดความยาวของด้าน PQ เป็น2เซนติเมตรนะครับความยาวของด้านนักเรียนสามารถกำหนดความยาวได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อไปเราจะสร้างด้าน QR นะครับเพื่อนกำหนดให้ด้าน QR ยาวเท่าไหร่เอ่ย2เซนติเมตรเหมือนกันนะครับด้าน QR นะครับยาว2เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน PQ นะครับด้าน P ด้านขออภัยครับด้าน PR นะครับด้าน PR อาจจะไม่ใช่2เซนติเมตรก็ได้นะครับของด้าน PR เพื่อนได้เท่าไหร่นะครับ 1.6 เซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ นะครับให้มีขนาดเป็น

A เท่าของรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับเริ่มต้นเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับให้มีขนาดยาวๆให้มีความยาวๆไว้เลยนะครับจากนั้นจุดปลายของส่วนของเส้นตรงนี้นะครับครูจะให้เป็นด้าน X นะครับต่อไปนะครับเราต้องการที่จะสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับจริงๆคือนักเรียนสามารถให้เป็นกี่เท่าก็ได้นะครับแต่เพื่อนของเราอยากได้เป็น3เท่านะครับเริ่มต้นเราจะวางหมุดของวงเวียนนะครับไว้ที่จุด P นะครับแล้วก็เทียบกับด้าน Q นะครับได้ความยาวด้าน PQ แล้วนะครับปักหมุดลงไปที่จุด X นะครับจากนั้นเขียนส่วนโค้งของวงเวียนของเราให้ตัดกับส่วนของเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นนะครับต่อไปจากจุดตัดของส่วนของเส้นตรงกับเส้นโค้งที่เราสร้างขึ้นนะครับทำซ้ำนะครับปักหมุดไว้ที่จุดตัดนะครับนักเรียนลองสังเกตจุด X และจุดตัดที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีขนาดเป็น2เท่าของรูปสามเหลี่ยมเดิมแต่เราต้องการ3เท่าเราก็ทำซ้ำนะครับเอาหมุดไว้ที่จุดตัดนะครับและก็กลางส่วนโค้งของวงเวียนนะครับจากส่วนโค้งที่3ของเรานะครับครูจะตั้งเป็นจุด Y นะครับต่อไปนะครับเราได้ส่วนของเส้นตรง XY มาแล้วนะครับต่อไปเราต้องการจุด Z นะครับเราต้องการจุด Z โดยให้จุด Z เนี่ยรูปสามเหลี่ยมของเราจะต้องมีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยมเดิมใช่ไหมครับเราอยากได้จุด Z ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นครูจะสร้างรังสีออกจากส่วนของเส้นตรง QR นะครับนักเรียนสร้างรังสีให้มีขนาดยาวๆไว้เลยนะครับสร้างรังสีให้มีขนาดยาวๆไว้เลยนะครับนักเรียนขยับนิดนึงครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราเอาวงเวียนของเรานะครับวงเวียนของเราทาบกับส่วนของเส้นตรง QR ดูว่ายาวเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราให้มีขนาดก็คือ2เซนติเมตรนะครับโอเคนะทำเหมือนเดิมครับกลางเป็นส่วนโค้งนะครับจากจุดตัดของเราวางหมุดไว้ที่จุด R นะครับแล้วก็สร้างเป็นส่วนโค้งนะครับแล้วก็จากจุดตัดของเรานะครับสร้างซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับจากจุด Q นะครับนักเรียนกลางวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับส่วนโค้งที่3ของเรานะครับโอเคนะจากนั้นเราเอาหมุดของวงเวียนเนี่ยเอาไว้ที่จุด Y นะครับจากนั้นสร้างส่วนโค้งใหญ่ๆเลยครับโอเคครับได้ส่วนโค้งนี้แล้วนะครับทำซ้ำอีกรอบหนึ่งกับส่วนของเส้นตรง PR นะครับที่ส่วนของเส้นตรง PR เราสร้างรังสียาวๆไว้เลยนะครับนักเรียนใช้วงเวียนนะครับทำซ้ำกับส่วนของเส้นตรง PR นะครับวัดว่าส่วนของเส้นตรง PR กลางวงเวียนได้กี่หน่วยนะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเราจะปักหมุดของวงเวียนไว้ที่จุด R นะครับแล้วก็เขียนส่วนโค้งของวงเวียนนะครับทำนองเดียวกันจากจุดตัดของส่วนโค้งกับรังสีของเรานะครับเราทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับนักเรียนหมุดวงเวียนไว้ที่จุด P และกลางวงเวียนนะครับให้มีขนาดเท่ากับส่วนโค้งที่3นะครับจากนั้นปักหมุดไว้ที่จุด X นะครับสร้างส่วนโค้งนะครับโดยให้ส่วนโค้งตัดกับจุดตัดเมื่อสักครู่นี้ครับนักเรียนครับจุดตัดของส่วนโค้งนะครับเราจะใช้เป็นจุด Z นะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยใช้ปากกา
เขียนชื่อจุดนะครับเราจะมีจุด x นะครับจุด y และจุด z นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลงปากกาตรงความยาวของด้านที่เราวัดไว้เมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะครับด้าน PQ ยาว2 เซนติเมตรนะครับลงปากกาหน่อยนะครับ

่อไปเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม x y z นะครับใช้ปากกาสร้างเลยนะครับสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยม x y z นะครับแล้วก็สร้างส่วนของณตอนนี้นะครับเราได้รูปสามเหลี่ยม x y z แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะวัดความยาวของด้านทุกด้านนะครับด้าน x y ยาวกี่หน่วยครับเมื่อกี้เราให้ขนาดเป็น3เท่าใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณ6เซนติเมตรนะครับลองดูที่เพื่อนทำหน่อยนะครับประมาณ6เซนติเมตรไหมครับเป็น6เซนติเมตรครับ6เซนติเมตรต่อไปด้าน y z นะครับจะต้องประมาณกี่เซนติเมตรนะครับก็ต้อง6เซนติเมตรเหมือนกันนะครับนี่ที่เพื่อนทำ6เซนติเมตรพอดีนะครับ6เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน x z ล่ะครับจะต้องมีขนาดเป็น3เท่าของด้าน p r p ใช่ไหมครับด้าน z x จะต้องยาวเท่าไหร่ครับสี่จุดแปดเซนติเมตรนะครับณตอนนี้นะครับเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมนัยกันเนี่ยพบว่าเป็นสามเท่าเป็นสามเท่าไหมครับเป็นสามเท่านะครับขั้นตอนต่อไปในตารางของเราให้ทำอะไรนะครับให้วัดขนาดของมุมนะครับมาเราลองวัดขนาดของมุมP ก่อนมุม P มีขนาดกี่องศาครับประมาณ62องศานะครับ62องศาต่อไปเราวัดขนาดของมุม X เลยนักเรียนคิดว่ามุม X จะมีขนาดกี่องศานะครับมุม x ก็มีขนาดประมาณตรงนี้เส้นไม่ตรงครับตรง180ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับ62องศาเหมือนกันนะครับต่อไปเราวัดขนาดของมุม q ครับมุม q ได้กี่องศาเอ่ยมุม Q ได้ขนาด42องศานะครับประมาณ42องศานะครับต่อไปเราวัดขนาดของมุม Y มุม Y ได้กี่องศาครับก็42องศาเหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนคิดว่ามุม Z จะมีขนาดกี่องศาครับเท่าไหร่น่าจะ76องศาใช่ไหมครับเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศานักเรียนลองวัดดูครับว่ามุม Z ของเรานะครับจะมีขนาด76องศาหรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนวัดเป็นมุม R นะครับแล้วเรียนสามารถหมุนวัดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราวัดอีกด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับมุม R ของเราจะต้องมีขนาดกี่องศานะครับ76องศานะครับต่อไปมุม Z ของเราจะมีขนาดกี่องศานะครับก็76เหมือนกันนะครับเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศานะครับตอนนี้นะครับเราได้รูปสามเหลี่ยม x y z นะครับมีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยม p q r แล้วนะครับต่อไปเราจะเอาข้อมูลที่เราได้นะครับมาวาดในมากรอกข้อมูลในตารางของเรานะครับเริ่มต้นนะครับด้าน p q ของเรายาว2เซนติเมตรนะครับ

0: แล้วก็ด้าน QR ของเรายาว2เซนติเมตรและด้าน RP ของเรา 1.6 เซนติเมตรนะครับความยาวของด้านของ X ของสามเหลี่ยม XYZ ที่สมในกับด้านสามเหลี่ยม PQR นะครับคือด้าน XY นะครับซึ่งเท่ากับ6เซนติเมตรด้าน YZ นะครับเท่ากับ6เซนติเมตรและด้าน ZX นะครับเท่ากับ 4.8 เซนติเมตรนะครับหาอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับเราพบว่าครูต้องการเอา XY แล้วกันครับครูเอา XY แทนนะครับ XY ส่วน PQ นะครับเท่ากับเศษ6ส่วน2ก็คือ3นะครับต่อไป YZ ส่วน QR นะครับก็เท่ากับ3และ ZX ส่วน RP นะครับก็เท่ากับ3และจากการวัดขนาดของมุมนะครับเราพบว่ามุม P เท่ากับ62องศาซึ่งมุมคู่ที่สมในกับมุม P ก็คือมุม X นะครับก็เท่ากับ62องศาเช่นเดียวกันมุม Q นะครับก็คือ42องศานะครับมุม Y นะครับเดี๋ยวขอใส่มุมหน่อยมุม Y นะครับก็เท่ากับ42องศาเช่นเดียวกันและมุม R นะครับเท่ากับ76องศามุมที่สมในกับมุม R คือมุม Z นะครับเท่ากับ76องศานะครับนักเรียนครับจากข้อมูลในตารางนะครับจากข้อมูลในตารางของเราสอดคล้องกับตารางในข้อที่1มั้ยครับสอดคล้องมั้ยครับสอดคล้องนะครับเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับของทุกด้านเนี่ยเป็นไงครับเท่ากันคือ3ทุกคู่นะครับและทำให้ขนาดของมุมที่สมในกันเป็นไงครับมีขนาดเท่ากันทุกคู่นะครับเราจะมาร่วมสรุปพร้อมกันนะครับข้อ3นะครับจากการสำรวจข้างต้นนะครับให้นักเรียนคาดการเกี่ยวกับขนาดของมุมที่สมในกันเมื่อรูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเท่ากันทุกคู่นะครับอยากให้นักเรียนช่วยสร้างข้อความคาดการของขนาดของมุมที่สมในกันเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เนี่ยมีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันเท่ากันทุกคู่ครับมีใครจะสร้างข้อความคาดการมั้ยครับเชิญครับ
1: ขนาดของมุมคู่ที่สมในกันเท่านั้นค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าขนาดของมุมที่สมในกันเท่ากันนะครับมีใครสามารถสร้างข้อคาดการอื่นได้มั้ยครับมีเพื่อนจะตอบเพิ่มนะครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
1: มุมสามเหลี่ยมทั้ง2มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง2นะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆนะครับถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับจากข้อความคาดการณ์ของเรานะครับถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันเท่ากันเป็นทุกๆเนี่ยเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับมีขนาดของมุมเป็นเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ด้วยนะครับณตอนนี้รูปสามเหลี่ยมของเราครับมีสมบัติ2เงื่อนไขและข้อที่1ก็คือมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คือมีมุมมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านของคู่ที่สมในกันเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่แล้วนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้จะคล้ายกันหรือไม่ครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับตรงนี
1: ้คล้ายกันค่ะเพราะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับจากที่รูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านของคู่ที่สมในกันเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่แล้วนะครับจะทำให้มีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ซึ่งสอดคล้องกับ2เงื่อนไขของการสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับ

นั้นนะครับจากกิจกรรมนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเราสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่นะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของว่าทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็เลยสรุปเป็นทฤษฎีบททางรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็คือถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะคล้ายกันทันทีนะครับตัวอย่างนะครับจากรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่กำหนดให้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่จงอธิบายนะครับโจทย์ของเรานะครับให้ด้านมาใช่ไหมครับให้ความยาวด้านมาไม่ให้ขนาดของมุมแต่เราอยากรู้ว่าจะคล้ายกันหรือไม่เราจะใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมมีเป็นอัตราส่วนเดียวกันที่เท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่นะครับจะได้อัตราส่วนที่คล้ายกันนะครับมานักเรียนครับรูปสามเหลี่ยมรูปแรกด้านยาวที่สุดคือด้านไหนนะครับคือด้าน CB คือ16นะครับแล้วด้านยาวที่สุดของรูปที่2ครับคือยาวเท่าไหร่ครับ21หรือ28 28นะครับเราลองเอา16ส่วน28ดูนะครับ16ส่วน28สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ครับ16นี้คือด้านอะไรนะครับ BC นะครับแล้วก็28คือด้าน PQ นะครับโอเคนะ16ส่วน28ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่เนี่ยได้เอาอะไรหารดี4 4 4 16 4 7 28ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ4ส่วน7นะครับเรามีเศษ4ส่วน7และต่อไปด้านที่ยาวรองลงมาคือด้านที่ยาว12นะครับก็คือแล้วด้านที่ยาวลงมาของด้านนี้ก็คือ21ก็คือโอเคนะครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันไหมครับเราเอาด้าน AB นะครับส่วนด้วยด้าน RP นะครับเท่ากับเศษ12ส่วน21เท่ากับเศษ4ส่วน7นะครับก็เป็นไงก็เท่ากันนะตอนนี้เรามีเศษ4ส่วน7อยู่กี่คู่แล้ว2คู่นะครับถ้าอีกคู่1เป็นเศษ4ส่วน7แสดงว่า2รูปนี้ก็จะคล้ายกันใช่ไหมครับมาเราเอาด้าน CA บ้างนะครับอันนี้แอบทดนะด้าน CA ส่วนด้วยด้าน QR นะครับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเศษ8ส่วน14นะครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เศษ4ส่วน7อุ๊ยเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เท่ากับเท่าไหร่นะเศษ4ส่วน7เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับเราก็จะพบว่าอัตราส่วนของเราเป็นตามนี้ก็เลยสรุปได้ว่าอัตราส่วนของ2รูปนี้นะครับมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่3คู่นะครับก็เลยได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม RPQ นะครับ

ันนี้คือพอเข้าใจไหมครับตรงนี้อ่ะต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่า2รูปนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายกันไหมอ่ะหลักการนะครับอ่ะเราขอลองทดก่อนนะเพื่อความไวนะครับด้านยาวสุดด้านยาวสุดรูปแรกคือเท่าไหร่นะครับ18ด้านยาวสุดของรูปที่2คือ21อ่ะเราลองเอา18ส่วน21ก่อน18ส่วน21ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ครับเอาอะไรหารนะเอา3หาร3 6 18 3 7 21เป็นเศษ6ส่วน7อ่ะลองดูด้านสั้นสุดบ้างด้านสั้นสุดคือ10กับ12อ่ะ10ส่วน12ได้เท่าไหร่ครับได้5ส่วน6อุ๊ย6ส่วน7กับ5ส่วน6เป็นอัตราส่วนเดียวกันไหมครับไม่เป็นดังนั้นสรุปได้เลยไหมครับว่าไม่คล้ายกันสรุปได้เลยนะครับเพราะว่าอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยไม่เป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับอันเนี้ยตามของครูนะจากด้านยาวสุดส่วนด้านยาวสุดด้านสั้นสุดส่วนด้านสั้นสุดแล้วก็ด้านกลางๆส่วนด้านกลางๆนะครับเราพบว่ามีคู่1ที่ได้อัตราส่วนเป็นเศษ6ส่วน7นะครับเนื่องจากอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยมีคู่ใดคู่1ไม่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับรูปสามเหลี่ยม DEF และรูปสามเหลี่ยม NMLจึงไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันครับ

0: จบไปแล้วครับสำหรับตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีบทนะครับในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาแบบฝึกหัดที่6นะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน4นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อใหญ่นะครับข้อที่1นะครับจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปที่ครูกำหนดให้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่นะครับโดยใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันนะครับของรูปสามเหลี่ยมทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับโอเคนะเราใช้ทฤษฎีบทนี้นะครับในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อที่2นะครับครูจะให้นักเรียนหาขนาดของมุมที่เหลือนะครับเมื่อกำหนดด้านมาให้และข้อที่3นะครับครูกำหนดอัตราส่วนของความยาวด้านที่สมนายกันเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยพิสูจน์ว่ามุม D เท่ากับมุม P นะครับโอเคนะโดยสำหรับแบบฝึกหัดของครูนะครับครูอยากจะให้นักคุณครูปลายทางเนี่ยเลือกข้อที่เหมาะสมและคอยกำกับการทำการบ้านของนักเรียนนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำทั้ง3ข้อนี้จริงๆนะครับเราจะต่อไปนะครับเราจะสรุปทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับจากในคาบนี้นะครับเราได้ทำการสำรวจทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมและได้ทฤษฎีบทของเราก็คือรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อถูกต้องนะครับรูปทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปจะเป็นรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยม2รูปเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาความคล้ายสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่4เรื่องความสูงหางยังใช้เงานะครับสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้และชั่วโมงที่แล้วนะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหา2เนื้อหานี้นะครับก็คือบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันและทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในชั่วโมงถัดไปครับไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะ

0: 자, 내가 서로 고부선 역 뭐. 내가 난
1: 그럽 สวัสดี และขอต้อนรับ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวลและก็สวัสดีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ส่วนภูมิภาคทุกท่านนะครับสำหรับเช้านี้เป็นวิชาพลเมืองคุณภาพโดยกระผมร้อยเอกจักรินทร์จันทรัตน์เป็นผู้สอนนะครับ เป็นผู้สอนสำหรับประวัติคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเป็นนักเรียนใน 10 เหล่าทหารม้ารุ่นที่ 26 ทับปีพุทธศักราช 2536 นะครับแล้วก็เรียนจู่โจมที่ศูนย์การทหารราบรุ่นที่ 58 ค่ายธนรัตน์เรียนส่งทางอากาศที่ศูนย์สงครามพิเศษที่ลพบุรีนะครับรุ่นที่ 211 การลบแบบจู่โจมทหารผ่านค่ายปากธงชัยรุ่นที่ 99 นะครับเป็นรุ่นที่ค่ายยุบพอดีและก็เป็นนักจัดและผลิตรายการวิทยุจากโรงเรียนกิจการพลเรือนกองทัพบกมีบัตรเป็นผู้ประกาศด้วยรุ่นที่ 48 นะครับเคยผ่านหลักสูตรอุดมการความรักชาตินะครับและก็หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า และล่าสุดก็เพิ่งจบหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารม้าปี 68 นะครับนี่คือประวัติคร่าวๆและก็เคยเดินทางมาสอนนักเรียนที่โรงเรียนวังไกลกังวลแห่งนี้หลายครั้งนะครับแทบทุกปีนะครับเป็นครูประจำวิชาพลเมืองคุณภาพแต่ก่อนนั้นวิชานี้เขาเรียกวิชา พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้เปลี่ยนวิชานี้เป็นวิชาพลเมืองคุณภาพจากหลายเหตุและสาเหตุใหญ่ก็คือพวกเราส่วนใหญ่นักศึกษาวิชาทหารนั้นอายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ซึ่งตามกฎหมายการเลือกตั้งนั้นผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เข้าคูหาเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นนะครับในส่วนการสาระการเรียนรู้วันนี้ครูก็จะสอนสาระสำคัญของประชาธิปไตยนะครับองค์กรตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส กลไกและกระบวนการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสสุดท้ายถ้ามีเวลานะครับถ้าเวลาเราพอในสองชั่วโมงเนี้ยเราก็จะแนะนำในส่วนของการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งเพราะว่าเราเนี่ยเตรียมพลเมืองให้มีคุณภาพเพื่อเข้าคูหาเลือกตั้งครูอยากถามนักเรียนว่าประชาธิปไตยของเราเนี่ย ตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาเนี่ยรัชกาลที่7คืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนเมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2475จาก2475มาถึงปัจจุบัน2569กี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วลองคำนวณดูสิกี่ปีแล้ว90เท่าไหร่ครับ 94ปีไหมในสายตานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 มองระบอบประชาธิปไตยมองการเมืองบ้านเราเป็นยังไงมีการพัฒนาขึ้นเยอะไหมมีการพัฒนามีการพัฒนาไหมครับนักเรียนตอบว่ามีนะครับส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเห็นเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ นะครับเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซึ่งไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของวัยรุ่นหรือเยาวชนฉะนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จึงเพิ่มหลักสูตรนี้เข้าเพื่อที่เราจะปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ให้กับเยาวชนให้กับนักศึกษาวิชาทหารเป็นพลเมืองคุณภาพพร้อมที่จะเข้าคูหากากบาทนะครับโดยทิ้งวัฒนธรรมต่างๆที่ผ่านมาในอดีตการเลือกตั้งผู้มีอิทธิพลการเลือกตั้งนักเรียนท้องถิ่นการเลือกตั้งคนที่มีเงินมีฐานะเข้าไปนั่งในสภาแทนตัวพวกเราพอแล้วครับต่อไปเราจะเลือกเฉพาะคนดีที่มีความรู้ความสามารถมีจิตสาธารณะมีจิตใจที่จะพัฒนาชุมชนจริงๆเข้าไปเป็นผู้แทนตัวเรานะครับเราเลยเรียกวิชานี้เป็นวิชาพลเมืองคุณภาพนะครับสำหรับวิชานี้เพื่อง่ายต่อการสอนนะครับครูก็จะยกเอาหุ่นของครูวันนี้ก็คือต้นไม้ซึ่งต้นไม้ต้นนี้เรียกว่าต้นไม้ประชาธิปไตยการที่เราจะปลูกต้นไม้เราต้องเตรียมอะไรก่อนครับเตรียมดินเตรียมปุ๋ยเตรียมเมล็ดเมื่อต้นไม้เติบโตขึ้นก็จะเป็นลำต้นพอได้ลำต้นแล้วต้นไม้ก็จะแตกกิ่งก้านพอแตกกิ่งก้านก็จะเป็นใบเป็นดอกเป็นผลเปรียบเสมือนที่ประชาธิปไตยก็เหมือนกันนะครับดินก็เปรียบเสมือนสิ่งที่เราจะเตรียมก็คือค่านิยมอุดมการณ์รากที่จะเอาดินเอาปุ๋ยมาหล่อเลี้ยงลำต้นให้เติบโตให้เป็นผลเป็นดอกที่สวยงามก็เปรียบเสมือนหลักประชาธิปไตยหรือหลักการเมื่อรากดึงเอาปุ๋ยเอาดินไปเลี้ยงแล้วก็จะเกิดเป็นลำต้นลำต้นคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของต้นไม้ฉะนั้นถ้าเปรียบเสมือนประชาธิปไตยลำต้นก็เปรียบเสมือนสถาบันสถาบันแรกที่เราตื่นขึ้นมาเจอก็คือสถาบันอะไรครับถูกต้องเก่งมากครับสถาบันครอบครัวนี่ถือเป็นสถาบันแรกที่คอยบ่มเพาะให้พวกเราเป็นเยาวชนคนดีมีจิตใจเมตตางดงามนะครับสถาบันคือลำต้นพอเป็นลำต้นต้นไม้ก็จะแตกเป็นกิ่งก้านสาขาขึ้นมาพอแตกเป็นกิ่งก้านสาขาเมื่อมีสถาบันมีลำต้นมีหลักการมีค่านิยมมีอุดมการณ์ก็ต้องมีกลไกกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสนะครับก็จะต้องมีสิ่งเหล่านี้มาคอยตรวจสอบเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยของเรานั้นนะครับเราให้สิทธิเสรีภาพแก่พี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นจะต้องมีสิทธิในการตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐหรือนักการเมืองหรือผู้ที่เราเลือกเขาเข้าไปนั่งในสภาได้นะครับเนี่ยดอกผลสุดท้ายสิ่งที่เราหวังเมื่อเราปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ว่าเราจะปลูกไม้ผลหรือไม้ดอกเราก็ถ้าไม้ดอกเราก็ต้องการดอกที่สวยงามดอกที่เบ่งบานดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่หอมใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปลูกไม้ผลเราก็ต้องการไม้ผลของเราสุกลูกโตลูกดกใช่ไหมครับมีรสชาติรับประทานหอมหวานตามต้นไม้พันธุ์นั้นเหมือนกับประชาธิปไตยก็เหมือนกันเราหวังอะไรครับดอกผลของประชาธิปไตยสิ่งที่เราหวังก็คืออะไรการกินดีอยู่ดีการมีสวัสดิภาพที่ดีบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นใช่ไหมครับไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นและก็ไม่มีการคอร์รัปชันทุจริตคดโกงช่อราษฎร์บังหลวงนั่นคือดอกผลของประชาธิปไตยเปรียบได้กับต้นไม้ก็คือสิ่งที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็อยากจะได้ผลไม้ดอกไม้ที่สวยงามใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูต้นไม้ของดูวิดิทัศน์สักนิดนึงว่าต้นไม้ประชาธิปไตยมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ก็คือดินที่ปลูกนะครับดินที่ปลูกที่ปลูกต้นไม้ครูบอกไปแล้วก็คือค่านิยมอุดมการณ์ที่ต้องปลูกฝังในระบอบประชาธิปไตยนะครับค่านิยมมีอะไรบ้างที่เราจะต้องปลูกฝังค่านิยมเนี่ยเป็นค่านิยมก็คือเป็นความคิดส่วนตัวความต้องการส่วนตัวอย่างครูมีค่านิยมเนี่ยค่านิยมของครูนะครับค่านิยมอาจจะเป็นครูชอบผู้ชายด้วยกัน นะครับยกตัวอย่างเนี่ยเป็นค่านิยมเป็นความต้องการส่วนตัวค่านิยมเราก็จะปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ให้น้องๆเยาวชนนะครับเป็นคนตรงต่อเวลามีความรักความสามัคคีนะครับเป็นคนเสียสละมีความรับผิดชอบพวกนี้คือค่านิยมที่เราปลูกฝังส่วนอุดมการณ์อุดมการณ์ก็เอาค่านิยมมารวมกันเป็นอุดมการณ์อุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นยังไงก็เป็นอุดมการณ์นะครับต่อไปรากก็คือหลักประชาธิปไตยนะครับที่ต้องยึดให้มั่นถ้าหลักไม่ดีต้นไม้ล้มไหมครับ
2: ล
1: ้มต้นไม้ที่ดีต้องมีรากนะครับต้องมีรากที่คอยดึงเอาปุ๋ยเอาดินไปเลี้ยงลำต้นในส่วนต่างๆนะครับหลักประชาธิปไตยถ้าไม่ดีต้นไม้ล้มเปรียบกับประชาธิปไตยก็จะล่มสลายเช่นเดียวกันหลักใหญ่ๆเรามี6หลักเดี๋ยวครูจะอธิบายในช่วงต่อไปนะครับต่อไปลำต้นครูบอกไปแล้วสถาบันนี่คือสถาบันหรือองค์กรที่คอยส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเริ่มจากครอบครัวจนถึงสถาบันสูงสุดคือสถาบันอะไรครับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือรัฐสภาหรือรัฐบาลนะครับสถาบันพระปกเกล้าพวกนี้ถือเป็นสถาบันนะครับที่คอยเป็นเสาหลักหรือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของต้นไม้ประชาธิปไตยสุดท้ายส่วนที่5ครับก็คือกิ่งก้านกิ่งก้านของต้นไม้เปรียบเสมือนกลไกกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสนะครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นักการเมืองคิดจะทำอะไรก็ทำจะโกงก็โกงนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีกิ่งก้านหรือกระบวนการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสยกตัวอย่างเช่นอะไรครับกกต.เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นผู้ที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าท่านจะได้ใบแดงใบดำใบเหลืองใบส้มก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ต้องเข้าไปตรวจสอบนี่อยู่ในส่วนของกิ่งก้านของต้นไม้เมื่อเข้าไปนั่งในสภาก็จะต้องมีผู้ตรวจสอบอีกนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายแต่เรามาดูต้นไม้ประชาธิปไตยซึ่งครูได้เตรียมวิดีทัศน์มาให้เราดูเราชมดูสักนิดนึงนะครับ
3: ต้นไม้ประชาธิปไตยแนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยทั้งระบบซึ่งเปรียบได้กับส่วนประกอบที่สำคัญของต้นไม้ดังนี้ 1. ส่วนที่เป็นดอกหรือผลของต้นไม้เปรียบได้กับดอกผลของประชาธิปไตยที่คาดหวัง 2. ส่วนที่เป็นดินหรือปุ๋ยที่ใส่บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์เปรียบได้กับค่านิยมประชาธิปไตย 3. ส่วนที่เป็นรากเปรียบได้กับหลัก6ประการของประชาธิปไตย4. ส่วนที่เป็นลำต้นเปรียบได้กับสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. ส่วนที่เป็นกิ่งและก้านเปรียบได้กับกลไกหรือระบบการทำงานที่ช่วยให้เกิดการตรวจสอบการทำหน้าที่ของสถาบันหรือหน่วยงานให้มีความโปร่งใสต้นไม้ประชาธิปไตยจะเติบโตมั่นคงและยั่งยืนได้ก็เพราะพวกเราทุกคนรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของลำต้นก็ตามพลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา
1: ครับที่จบไปก็คือต้นไม้ประชาธิปไตยเมื่อกี้นะครับก่อนที่วิดีทัศน์จะจบเขาบอกว่าพลเมืองดีเริ่มต้นที่ตัวเรานั่นก็คือที่มาของพลเมืองคุณภาพนะครับเรามาดูดอกผลก่อนดอกผลก็คือความหวังที่เราอยากจะได้เราหวังอยากจะได้อะไรกับประชาธิปไตยเราหวังอยากจะได้อะไรกับต้นไม้ต้นนี้ถ้าเราปลูกส้มเราก็อยากได้ลูกที่ใหญ่โตหอมหวานนะครับมีผลผลิตที่ดีเปรียบเสมือนประชาธิปไตยก็เหมือนกันนะครับดอกผลของประชาธิปไตยก็คือประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ประชาชนคาดหวังยกตัวอย่างเช่นการกินดีอยู่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีความสุขของประชาชนความสันติสุขสุขประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงสังคมสงบสุขพวกนี้คือเราต้องการนะครับและอีกหลายอย่างเราอยากจะได้นะครับยกตัวอย่างเช่นครูสอนที่โรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับครูจะให้นักศึกษาวิชาทหารเขียนฟลิปชาร์ตแสดงเลยว่าเราต้องการอะไรกับประชาธิปไตยบางคนเขียนเลยว่าเกิดมาอยากจะได้สวัสดิ์ที่ดีเกิดมามีเงินฝากเลยครับคุณครูมีเงินฝากเข้าบัญชีเลยคนละ แสนคนละล้านมีบ้านอยู่นะครับมีปัจจัย4พร้อมเนี่ยก็คือดอกผลที่เราหวังอยากจะได้แต่สิ่งที่เราอยากจะได้เราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนตัวเรายังไงถ้าเรายังเลือกคนที่เขาหวังผลประโยชน์กับการเมืองกับสิ่งที่เขาเป็นนักการเมืองเนี่ยหวังผลประโยชน์ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเขาลงทุนเขาก็ต้องหวังผลกำไรใช่ไหมครับเมื่อเขาซื้อสิทธิ์ปุ๊บเขาเอาเงินเขาลงทุนเขาก็จะต้องไปเอาคืนเมื่อเขาไปนั่งในสภาเราจะได้ดอกผลที่ดีไหมครับไม่ได้ฉะนั้นเราเป็นพลเมืองคุณภาพในอนาคตถ้ามีโอกาสเข้าคูหาเลือกตั้งเราก็จะพิจารณาเป็นแล้วว่าทำไมการเมืองไทยเนี่ยตลอดระยะเวลา90กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เจริญฉะนั้นเราอยากให้เจริญเราจะต้องแก้ไขที่ตัวนักเรียนเองตัวนักศึกษาเองนะครับปรับแนวความคิดใหม่เอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเอาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเข้ามาพัฒนาประเทศของเรานะครับยกตัวอย่างประเทศทางยุโรปอังกฤษอเมริกาเขาไปไกลกว่าเราแล้วฉะนั้นของเราประชาธิปไตยของเรามาเกือบจะ100ปีแล้วแต่ยังไม่พัฒนายังไม่เจริญดอกผลที่ได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรมันต้องเริ่มต้นที่ตัวน้องๆก่อนนะครับต่อไปดินก็คือค่านิยมอุดมการณ์ที่จะปลูกฝังค่านิยมเนี่ยประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประเทศที่เขาเจริญแล้วอันดับแรกเลยเขาจะเป็นคนตรงต่อเวลาเด็กๆเยาวชนเขาเนี่ยเป็นคนตรงต่อเวลาและอันดับที่สองเขาจะเป็นคนที่รักชาตินะครับเรารักชาติไหมต่อมาก็คือความเสียสละเรามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไหมเรามีความรักความสามัคคีกันไหมสังคมไทยแปลกอยู่อย่างหนึ่งโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นครูขออนุญาตยกตัวอย่างสักนิดนึงนะครับตามต่างจังหวัดถ้ามีคอนเสิร์ตมีดนตรีชอบมากชอบทะเลาะกันชอบตีกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความสามัคคีเข้าใจไหมเราไม่มีความสามัคคีทำไมเราจะต้องตีกันทำไมเราจะต้องทะเลาะกันทั้งที่เรามาฟังคอนเสิร์ตเพื่อให้ได้ความสุขนี่แหละสังเกตง่ายๆเรามาเกิดการโต้แย้งขัดแย้งกันตลอดในเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นนะครับที่เป็นวัยรุ่นวัยคึกขนองนะครับค่านิยมอุดมการประชาธิปไตยก็เปรียบได้กับดินที่ปลูกต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตต้องปลูกในดินที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีปุ๋ยหรือสารอาหารที่มีคุณค่านะครับหากขาดสารอาหารในดินที่สำคัญแล้วต้นไม้ก็อาจจะตายหรือไม่ให้ผลผลิตที่ดีนะครับฉะนั้นเมื่อเราอยากให้ต้นไม้ประชาธิปไตยงอกงามเราก็เตรียมปุ๋ยเตรียมดินที่ดีนั่นก็คือเตรียมค่านิยมเตรียมอุดมการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนนะครับค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ควรจะปลูกฝังมีอะไรบ้างค่านิยมความหมายของค่านิยมก่อนครูบอกไปแล้วขั้นต้นว่ามันก็คือทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของความคิดและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาเข้าใจความว่าความปรารถนาไหมครับเราปรารถนาอยากได้อะไรเราปรารถนาอยากจะได้เงินอยากจะได้ความอยู่ดีมีสุขอยากจะได้บ้านนั่นคือค่านิยมค่านิยมนี่คือเรื่องส่วนตัวนะครับนี่ค่านิยมคือความปรารถนาเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปส่วนอุดมการณ์นี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยเฉพาะอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับอุดมการณ์ประชาธิปไตยยึดหลักสำคัญในเรื่องความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ของทุกคนว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนี่คืออุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกวันนี้เรามีไหมครับมีแต่น้อยใช่ไหมเรายังมีความเสมอภาคกันไหมเรายังมีคนจนคนรวยใช่ไหมครับเรายังมีคนจนมีคนรวยและเรื่องสิทธิเสรีภาพเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ของทุกคนว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเรายังโดนละเมิดสิทธิในบางเรื่องนะครับยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบเรานะครับตั้งด่านยึดกุญแจรถเรานะครับขอตรวจค้นเราโดยไม่มีหมายศาลพวกเนี้ย ละเมิดสิทธิทั้งหมดถ้าจะพูดเรื่องกฎหมายแต่สิ่งที่เราเอื้อให้เขาปฏิบัติเพราะเราไม่กล้าเราเป็นคนง่ายเราให้เขาดู

0: แล้วก็จบแล้วก็ผ่านนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องสิทธิความเสมอภาคเนี่ยละเมิดไม่ได้โดยเฉพาะทุกวันเนี่ยทั่วโลกเขาให้สำคัญกับเรื่องสิทธิคุณจะละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดสมมติว่าคุณถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปถ้าสมมติถ่ายรูปกับครูเนี่ยครูจักรินมาสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลหนูขอถ่ายรูปร่วมกับครูแต่ต้องขออนุญาตครูก่อนว่าหนูจะเอาไปลงเฟซนะหนูจะไปทำติ๊กต็อกนะถ้าครูอนุญาตก็ลงได้เลยแต่ถ้าไม่อนุญาตครูก็สามารถนำคลิปนั้นไปฟ้องพวกเราได้ในเรื่องของละเมิดนะครับของการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่อโซเชียลทุกวันนี้ให้ระวังนะครับถ้าจะลงอะไรลงโซเชียลลงอะไรถ้ามีกลุ่มเพื่อนอยู่ข้างหลังก็เบลอภาพหรือระบายหน้าอย่าให้เห็นหน้าคนอื่นให้เห็นเฉพาะหน้าเราหรือคนที่เขาอนุญาตให้เราลงเท่านั้นนะครับสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับอุดมการณ์ประชาธิปไตยค่านิยมนี่คือดินและปุ๋ยที่เราปลูกฝังให้กับเยาวชนค่านิยมอุดมการณ์ที่ควรปลูกฝังจริงๆแล้วครูยกตัวอย่างมาเนี่ยมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ดูแล้วส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะไม่ยากเกินความสามารถที่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3จะสามารถทำได้อันดับแรกเลยเห็นไหมครูบอกหลักการตรงต่อเวลานะครับต่อมาความรักชาติความรักชาติเรารักชาติไหมรักชาตินะครับความซื่อสัตย์สุจริตเรามีไหมมองฟีดแบ็กมองย้อนกลับไปที่ตัวเราดิว่าเรามีไหมค่านิยมตัวเนี้ยเรามีความซื่อสัตย์สุจริตไหมเรามีความเสียสละไหมการเสียสละคือการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับเสียสละต่อส่วนรวมไหมนะครับความมีระเบียบวินัยเรามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยฝึกให้พวกเรามีระเบียบวินัยฝึกท่าตรงท่าพักท่าหันพวกเนี้ยเราสร้างให้เยาวชนมีระเบียบวินัยทำทุกอย่างให้พร้อมกันเป็นระเบียบแบบอย่างอันเดียวกันนะครับเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะให้น้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเป็นคนมีระเบียบวินัยนะครับและอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจและเป็นคนที่เป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนอื่นที่เขาไม่ได้ศึกษาวิชาทหารนะครับมีความรับผิดชอบเรามีความรับผิดชอบไหมทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนะครับทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยกล้ารับผิดยืดอกรับว่าค่าความผิดกล้ารับไหมมีความรับผิดชอบสิ่งที่เราทำลงไปไหมความอดทนอดกลั้นเรายังมีไหมอดทนนะครับต่อการฝึกนะครับอดทนต่อสิ่งแวดล้อมที่โดนกระทบกระทั่งเพื่อนล้อเพื่อนบูลลี่เรายังอดทนอดกลั้นได้ไหมที่จะไม่แสดงออกโกรธเกลียดนะครับอดทนอดกลั้นต่อไปความสามัคคีนะครับเราทำงานเป็นหมู่คณะนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่รวมกันนะครับเราไม่ใช่สัตว์ป่าฉะนั้นมนุษย์สัตว์สังคมสิ่งแรกที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขก็คือความรักความสามัคคีนะครับถ้าเราไม่มีความสามัคคีแตกแยกกันวุ่นวายไหมครับวุ่นวายสังคมนั้นก็จะวุ่นวายการยอมรับความแตกต่างในสังคมมนุษย์เนี่ยมีทั้งขาวทั้งดำมีทั้งอ้วนทั้งเตี้ยทั้งสูงอย่าไปบูลลี่อย่าไปล้อเลียนกันเราต้องยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันได้ฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดความแตกแยกอย่างครูเนี่ยชอบชายชอบชายอย่างบางคนเขาหญิงชอบหญิงเนี่ยมันอยู่ในสังคมเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาเปิดโอเพ่นเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องพวกนี้เราต้องยอมรับความแตกต่างของคนในสังคมหรือคนรอบข้างของเราให้ได้ไม่มัวแต่ไปเหยียดหยามดูถูกนะครับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนหรอกว่าคนที่เดินถนนด้วยกันเนี่ยเดินบนท้องถนนด้วยกันเป็นคนจนคนรวยนะครับเขาสนใจอย่างเดียวว่าหน้าที่ของเขาต้องทำอะไรคนนี้จะเป็นคนจนคนรวยก็กินข้าวเหมือนกันกินกาแฟเหมือนกันนะครับทุกวันก็ตื่นนอนตื่นเช้าก็มาทำงานเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้สนว่าคนที่นั่งข้างเราเป็นคนจนคนรวยฉะนั้นในสังคมจะให้ดีเราต้องยอมรับความแตกต่างให้ได้นะครับอย่าไปดูถูกซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเรามาอยู่รวมกันแล้ว เราจะปลูกฝังเรื่องนี้การเคารพกฎหมายกฎกติกากฎหมายกฎกติกาเนี่ยเอามาครอบมาบังคับใช้เพื่อให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ในระเบียบวินัยถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบตัวเนี้ยวุ่นวายไหมครับ
1: วุ่นวาย

0: เบียบนะครับวุ่นวายแตกแยกนะครับวุ่นวายแตกแยกต่อไปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ทรงให้ไว้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นทางสายกลางพอดีพอประมาณนะครับไม่สุดโต่งนะครับพระองค์ท่านเขียนโครงการขึ้นมาหลายพันโครงการนำโครงการเหล่านั้นไปใช้พัฒนาพี่น้องประชาชนชาวไทยหลายจังหวัดยกตัวอย่างเช่นอ่ะใครตอบได้ในอำเภอหัวหินของเราเนี่ยบอกตำบลด้วยตำบลหนองแกมีโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 1โครงการโครงการอะไรครับหัวหน้าเรียนตอบ
1: อ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหัวหินของเราแล้วก็ไปที่เขาเต่าทรงเล็งเห็นว่าชุมชนเขาเต่านั้นเป็นชาวเลแถวบ้านเราเรียกชาวเลเนาะชาวประมงไม่มีน้ำจืดใช้ก็เลยมีโครงการพระราชดำริให้ขุดอ่างเขาเต่าขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับในฤดูที่ต้องการน้ำจืดนะครับเพราะว่ามีแต่น้ำเค็มตัวก่อนตรงเขาเต่าน่ะมีแต่น้ำเค็มนะครับนั่นคือโครงการแรกนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงที่จะเสด็จมาหัวหินบ่อยมากนะครับครูก็เคยรับเสด็จที่โรงเรียนวังไกลกังวลในส่วนของชั้นประถมเนาะนั่งรับเสด็จสมัยก่อนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งห้วยทรายห้วยทรายอะไรครับนักเรียนหญิงตอบหลักที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9ให้ไว้โครงการพัฒนา
2: หาดทรายน้อยค่ะ
0: หาดทรายน้อยเหรอหาดทรายน้อยมันอยู่นู่นเลยเขาเต่าไปนู่นห้วยแสงห้วยแสงใต้หาดทรายน้อยหาดทรายน้อยอยู่เขาเต่าห้วยทรายใต้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อนอุตส่าห์ตอบปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับครับห้วยทรายใต้นะครับพระองค์ท่านก็เล็งเห็นว่าดินพื้นที่แห่งนั้นน่ะเป็นดินที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้พระองค์ก็ทำการแกล้งดินนะครับโดยทำการเอาหญ้าแฝกหรือเอายามาปลูกเพื่อให้ดินชั้นล่างมีความอุดมสมบูรณ์กักเก็บน้ำดูดซับน้ำไว้ได้นะครับทุกวันนี้ชาวห้วยทรายใต้ก็สามารถเพาะปลูกได้นะครับคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับต่อไปเรามาดูนะครับเรามาดูความหมายสิ่งที่ครูบอกเมื่อกี้ค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชนครูบอกไปแล้วความรักชาตินะครับก็คือความรักความสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับอันนี้ตายตัวอยู่แล้วความซื่อสัตย์ความหมายก็บอกไปแล้วนะครับการยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะครับการเสียสละการให้โดยการยินยอมให้โดยไม่หวังผลประโยชน์นะครับการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับครูก็ได้ชี้แจงไปแล้วให้ด้วยความเต็มใจความมีระเบียบวินัยนะครับคือการกระทำที่ถูกต้องดีงามให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาด้วยความตั้งใจตามกฎเกณฑ์ที่สังคมเรากำหนดนะครับความรับผิดชอบการยอมรับผลการกระทำของตนเองนะครับกล้ายอมรับว่าตนเองกระทำลงไปแล้วยอมรับไหมนะครับหรือการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จนะครับความอดทนอดกลั้นการยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับความทุกข์ยากที่ต้องตรากตรำทำงานและศรัทธาว่าจะมีความสำเร็จในวันหนึ่งข้างหน้านี่ก็คือความอดทนอดกลั้นยกตัวอย่างเช่นเรามาฝึกนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยชั้นปีที่3เนี่ยจะต้องโดนครูทำโทษดันพื้นนะครับ ให้วิ่งหรือไม่ก็โดน

0: ฝึกนานๆอย่างเงี้ยนั่นคือสร้างให้เรามีความอดทนอดกั้นเราหวังมาเรียนนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับลุกขึ้นตอบสักคนดิลุกขึ้นตอบสักคนนี่เพื่ออะไรครับนักเรียนหญิงนักเรียนชายตอบตอบ
1: เสริมสร้างความมีวินัยครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยคำตอบนี้สุดยอดเป็นคำตอบที่เยี่ยมมากเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยหลายคนนะตอบครูถามเนี่ยเธอมาเรียนนักศึกษาวิชาทหารเพื่ออะไรเพื่อหนีทหารครับเพื่อไม่เกณฑ์ทหารไม่ใช่นะนักเรียนความหมายนักเรียนมองความหมายผิดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3เมื่อจบออกไปแล้วท่านจะมียศเป็นสิบเอกท่านเป็นผู้บังคับหมู่ท่านเป็นกำลังพลสำรองของชาติท่านอยู่ในระบบทหารเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามีการรบพุ่งระหว่างประเทศเนี่ยสมมติว่าเราอาจจะรบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกำลังทะเลาะ กันอยู่เนี่ยถ้าเกิดกำลังพลหลักหรือครูเนี่ยไปรบแล้วไม่พอก็ต้องเรียกกำลังพลสำรองกำลังพลสำรองเกิดจากอะไรเกิดจากนักศึกษาวิชาทหารพวกเราเนี่ยก็เรียกพวกเรามาแล้วก็ติดสิบเอกให้พวกเราเพราะว่าเราต้องเมื่อปลดปี3แล้วเราจะต้องมีสังกัดอยู่อย่างเราก็มทบ15หรือมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีเราจะต้องไปรายงานตัวที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วแต่งเครื่องแบบทหารแล้วก็ฝึกทบทวนสักนิดนึงก็ไปรบนะครับจำไว้เลยว่าท่านไม่ใช่หนีทหารนะท่านอยู่ในระบบของทหารเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอยู่ในระบบของทหารเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละก็คือฝึกให้เรามีความอดทนอดกลั้นเป็นกำลังพลสำรองที่ดีในอนาคตของชาตินะครับประเทศที่มีกำลังพลสำรองพร้อมรบมากที่สุดในโลกก็คืออิสราเอลเขาสามารถเรียกกำลังพลสำรองเขาได้เนี่ยภายใน3ชั่วโมงนะครับมารบได้ฉะนั้นเราต้องเตรียมความพรั่งพร้อมอนาคตเราไม่รู้กรุงศรีอยุธยาอยู่ได้กี่ปีอยู่มา400กว่าปีนะครับพม่ายังมาตีกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนามาได้200กว่าปีเองนะครับยังไม่ถึง400เหมือนกรุงศรีอยุธยาเลยเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเราจะได้รบอีกไหมฉะนั้นเราจะต้องเตรียมกำลังพลสำรองสภาพกำลังไว้เมื่อเวลาชาติต้องการนะครับการตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลาก็คือความตรงต่อเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนี่ยวันนี้เราต้องมีเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมฉะนั้นเราจะต้องมาก่อนสัก5นาทีมาเตรียมความพร้อมมาเตรียมตำราเตรียมเอกสารเตรียมโต๊ะที่นั่งนะครับการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะครับความสามัคคีครูบอกไปแล้วเราอยู่รวมกันถ้าไม่มีความสามัคคีมันก็เกิดความแตกแยกนะครับความพร้อมเพียงความปลองดองความร่วมมือร่วมใจกันนะครับต้องมีความสามัคคีกันต่อไปนะครับการยอมรับความแตกต่างซึ่งครูบอกไปแล้วว่าการยอมรับความแตกต่างของกันและกันว่าเป็นสิ่งปกติของมนุษยชาตินะครับทั้งความแตกต่างเรื่องกายภาพและความแตกต่างในเรื่องพฤติกรรมเพื่อนบางคนเนี่ยอ่ะทุกวันนี้เขาใช้ศัพท์หรูๆอาจจะเป็นไบโพล่าอาจจะเป็นออสทิสติกพวกเนี้ยอาจจะเป็นดาวพวกเนี้ยเราต้องยอมรับเขาให้ได้นะครับบางคนอยู่ไม่เป็นยุกยิกยุกยิกนั่งข้างเพื่อนต้องเคลียร์ต้องแย่เพื่อนเราต้องยอมรับเขาเราห้ามโกรธอย่าไปโกรธเขาเพราะเขาเป็นอย่างนั้นบางคนรับหลังชอบนินทาก็มีใช่ไหมเราต้องยอมรับเข้าใจว่าคนเนี้ยพอคุณลุกมันต้องยอมพอขอโทษนะพอเราลุกเขาต้องนินทาเราแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องยอมรับนะครับยอมรับความแตกต่างเรื่องกายภาพและความแตกต่างในเรื่องพฤติกรรมของเขานะครับอย่าเอามาคิดมาใส่ใจเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ต้องไปสนใจเขานะครับเขามันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนิสัยใจคอมันไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เขาทำขอให้อยู่ในกรอบอยู่ในกฎระเบียบกฎหมายนะครับที่ทางสังคมเขายอมรับได้นะครับทำไม่ทำผิดกฎหมายก็ทำไปนะครับต่อไปการเคารพกฎหมายกฎกติกากฎหมายกฎกติกานี่ต้องเขียนขึ้นมารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นคือกฎหมายสูงสุดต่อไปเอารัฐธรรมนูญมาเขียนเป็นกฎหมายลูกมาเขียนย่อยนะครับมาเอาข้อนี้มา

ียนมาเขียนมาแดกข้อย่อยอีกเพื่อเป็นอะไรครับเพื่อเป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนะครับโดยปกติสุขไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือประเทศใดการอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจำนวนมากในสังคมเนี่ยต้องอาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคมเป็นหลักนะครับแต่ถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบมันก็จะวุ่นวายนะครับทุกคนก็จะทะเลาะกันนะครับนี่คือค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชนและประชาชนนะครับต่อไปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครูบอกไปแล้วนะครับเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งหมายความว่าการดำเนินชีวิตนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและไม่ประมาทนะครับเรายกตัวอย่างไปแล้วเช่นเขาเตาอะไรห้วยทรายใต้แล้วก็โครงการอีกโครงการนึงแก่งกระจานโครงการอะไรครับช่างหัวมันปรบมือตัวเองนะครับถูกต้องครับแสดงว่าพวกเราติดตามนะครับโครงการช่างหัวมันไม่ว่าเอาไม่ใช่เอาหัวมันมาช่างนะคือช่างหัวมันก็ปลูกพืชผักกินได้ปลูกดอกไม้บ้างเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรบ้างทำไปนะครับมีพื้นที่ก็ทำไปนะครับแล้วสิ่งพวกนี้มันจะเป็นคล้ายๆถ้าเราเรียนชีวะใครเอกวิทย์มั่งมันจะเป็นสิ่งที่เอื้อกันวัวเมื่อมีมูลวัวแล้วก็จะเอามูลวัวเนี่ยไปใส่ต้นไม้ไปใส่ดอกไม้ให้เกิดความงอกงามนะครับและวัวนี่ก็สามารถเอามาทำเป็นวัวนมดื่มนมได้เอานมมาอัดเม็ดเอานมมาทำเป็นนมผงให้เด็กดื่มได้อย่างเงี้ยปลูกไม้ดอกไม้ผลในพื้นที่ของเรานะครับก็อยู่ในนั้นแหละโครงการช่างหัวมันมีทุกอย่างมีข้าวเอาข้าวไร่ข้าวนาปังข้าวนาปีมาปลูกนะครับเอาไม้พืชล้มลุกเอาถั่วเอาอะไรมาปลูกนะครับเราทำทุกอย่างในนั้นนะครับนะคือช่างหัวมันทำไปนะครับนี่คือโครงการที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับโครงการช่างหัวมันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่10ของเราพระองค์ท่านก็สืบสานและต่อยอดนะครับโดยเอาองคมนตรีผู้ที่เคยร่วมงานกับรัชกาลที่9สืบสานและต่อยอดงานชิ้นงานต่างๆสิ่งเหล่านี้โครงการพระราชดำริต่างๆของรัชกาลที่9ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ใช้องค์คมนตรีทำนะครับสืบสานและต่อยอดต่อไปค่านิยมหลัก12ประการตัวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นของอดีตท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งแต่ก่อนในเยาวชนมองว่าท่านเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นเผด็จการอย่างงี้จริงๆแล้วไม่ใช่พอเรามารู้ความจริงเมื่ออะไรครับมีคำถามนึงที่มีคนชอบถามว่ามีทหารไว้ทำไมใช่ไหมเดี๋ยวนี้นักศึกษาวิชาทหารชั้นB3รู้ยังครับว่ามีทหารไว้ทำไมครับมีไว้รบตอนที่เรารบกับเขมรเนี่ยเห็นไหมตอบได้เลยว่าเรามีทหารไว้ทำไมและเราแสดงความเสียใจกับทหารของเรา5คนที่เสียชีวิตที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นแหละเรามีทหารไว้เพื่ออะไรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติเพื่อเป็นรั้วของชาตินะครับซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือคสช.ในขณะนั้นนะได้มอบให้กับคนไทยก็คือหลักค่านิยม12ประการนะครับให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นกิจวัตรนะครับมีอะไรมั่งนะครับอันนี้คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อกี้นะครับพอให้มันอ่านสลับกันไม่เป็นไรกลับไปที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นทางสายกลางพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันในตัวก็จะเกิดความรู้รอบรู้รอบครอบระมัดระวังคุณธรรมความซื่อสัตย์ขยันอดทนสติปัญญาก็จะนำไปสู่ทำให้ประเทศของเรามีเศรษฐกิจที่ดียกตัวอย่างเช่นหัวหินนะครับเรามีนักท่องเที่ยวต่อไปไม่มีหน้าไฮแล้วทุกวันนี้ไม่มีหน้าไฮหน้าโลอะไรแล้วต่างชาติมาตลอดนะครับต่างชาติมาตลอดมาเราจะเห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองหัวหินของเราตลอดนะครับไม่มีหน้าไฮหน้าโลแล้วสังคมอยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็นสิ่งแวดล้อมสวยงามนะครับสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าเที่ยวน่าชมวัฒนธรรมไทยนะครับวัฒนธรรมที่ดีงามของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการไหว้อาหารการ

ินการแต่งกายพวกเนี้ยชาวต่างชาติเขาอยากมาดูอยากมาสัมผัสเกิดความสมดุลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมเนี่ยสมดุลกันนะครับพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับค่านิยม12ประการ1ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ความซื่อสัตย์ศีลสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม3ก็คือกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์นะครับ4ฝ่ายหาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าเราไม่มีโอกาสได้มานั่งเรียนชั้นมัธยมกับเพื่อนเราก็ไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศน.ก็ได้นะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามนะครับซึ่งหลายอย่างเลยประเพณีไทยอันงดงามของเราไม่ว่าจะเป็นการไหว้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นการเครื่องแต่งกายพวกนี้นะครับ6ศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปันนะครับสิ่งเล็กน้อยนะครับแบ่งปันศีลน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับเราแบ่งปันกัน7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องนี่แหละก็คือพลเมืองคุณภาพหวังที่อยากจะให้นักเรียนเข้าใจวิชาเนี้ยวิชาพลเมืองคุณภาพเนี่ยให้พวกเราทำตัวที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับ8มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายนะครับผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ทหารเหมือนกันนะครับใครเป็นทหารก่อนก็เป็นพี่ใครเป็นทหารที่หลังก็เป็นน้องก็ทำความเคารพกันทุกเช้าถ้าทุกคนยกมือไหว้สวัสดีกันนะครับรับรองไม่มีการแตกแยกความสามัคคีแน่นอนเช้ามายิ้มนะครับไม่รู้เป็นอะไรเขาจะว่าก็ช่างยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้นะครับไม่มีใครทำร้ายเราแน่นอนนะครับทุกวันนี้สังคมเราเนี่ยที่ทะเลาะ กันเนี่ยเอะอะกันทะเลาะ กันยิงกันแท็กซี่ขี่รถเปียดเนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเงี้ยที่ข่าวที่เราเห็นเนี่ยนะครับอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่ความใจร้อนถ้าคนใดคนหนึ่งอ่ะยกมือไหว้แล้วยิ้มเนี่ยรับรองเขาจะตีเราไหมตีไหมอย่างน้อยเขาต้องหยุดคิดเออไอ้นี่มันเออเขาไหว้เราเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นนะครับมีต่อไปมีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10รู้จักดำรงตนอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสหรือความละอายเกรงกลัวตัวเนี้ยเราอยากให้เยาวชนรู้เลยว่านักการเมืองท้องถิ่นทุกวันเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมสมัยก่อนเมื่อครูย้อนกลับไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งมีซื้อสิทธิ์ขายเสียงตลอดแล้วพ่อแม่เราเนี่ยสำคัญเอาบัตรประชาชนไปให้เขาแล้วให้เขากานะครับส่วนใหญ่แล้วนักการเมืองท้องถิ่นก็จะเป็นนักเลงหัวไม้เจ้าของบ่อนนะครับผู้มีอิทธิพลหรือผู้เคยต้องโทษนะครับเดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่เขาผู้ต้องโทษเขาไม่ให้เป็นลงสมัครแล้วนะครับแต่ก่อนจะต้องเป็นนักเลงโอ้โหเห็นพวกนักการเมืองท้องถิ่นเดินมานี่น่ากลัวมากมือปืนเดินตามหลังเป็นพวนเลยห้อยอะไรก็มั่งไม่รู้ห้อยกระเป๋าสะพายอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับต่อไปเนี่ยเยาวชนคุณภาพต้องพิจารณาแล้วถ้าคุกบุคคลเหล่านี้เข้าไปในสภาเข้าไปเป็นนักการเมืองเมื่อไหร่บ้านเมืองเราไม่พัฒนาครับเขาก็จะไปหวังผลประโยชน์เอากระเอื้ออำนวยกับกลุ่มเขาน่ะไปเปิดบ่อนไก่เปิดสิ่งโน้นสิ่งนี้นะครับให้กับเยาวชนเราก็วุ่นวายเหมือนเดิมเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมีอุดมการณ์จริงๆเข้าไปพัฒนาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยน้องๆ อย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปพัฒนาประเทศชาติจะดีกว่าผู้ที่ไม่หวังผลประโยชน์เลยนะครับให้คิดดูดีๆนะครับต่อไปมีความเข้มแข็งครูพูดไปแล้วนะครับไม่ละอายเกรงกลัวนะครับกล้าพูดกล้าทำบอกพ่อบอกแม่เลยว่าแม่ไม่ต้องไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะเขาให้ตังเอาแต่ว่าเราไม่ต้องไปเลือกคนนั้นนะกล้าพูดแสดงออกนะครับสุดท้ายข้อ12นะครับก็คือคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองเราทำได้ไหมทำได้ไหมครับทำได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองแค่เราสมัครมาเป็นนักศึก

าวิชาทหารเพื่อที่จะมาเป็นกำลังพลสำรองของชาติเนี่ยก็ถือว่าเสียสละอันยิ่งใหญ่แล้วอนาคตจะต้องเป็นกำลังพลสำรองเป็นกำลังของชาติแทนพวกครูต่อไปน้องๆเป็นเยาวชนเจนแซดครูเป็นเบบี้บูมแล้วพร้อมที่จะกลับบ้านเก่าแล้วนะครับคืออายุเกิน50แล้วเนี่ยไม่รู้จะไปพัฒนาด้านไหนได้อีกแล้วรอกลับบ้านเกิดนะครับฉะนั้นประเทศไทยจะเจริญได้จะดีได้อยู่ที่น้องๆ นั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นนายกเทศมนตรีคนต่อไปก็ได้นั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปก็ได้เพราะว่าพวกเราคืออนาคตของชาติเราฉะนั้นก่อนที่จะเบรกก่อนที่จะพักประจำชั่วโมงนะครับและจะเรียนช่วงต่อไปนะครับรีแลกซ์สักนิดนึงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทิ้งท้ายไว้โดยเฉพาะพวกเราให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนี่เราแค่มาถึงรากยังไม่ถึงรากนะครับเรามาถึงแค่ค่านิยมกับอุดมการณ์ปุ๋ยนะครับปุ๋ยกับดินสิ่งที่เราอยากจะปลูกฝังมีอีกเยอะแยะมากมายเพียงแต่ครูยกตัวอย่างมานั้นมันยังน้อยแต่ครูรู้ว่าพวกเราเคยเห็นสิ่งที่เราสัมผัสในสังคมเห็นมาอันไหนควรเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่กล้าทำเรายังมองว่าสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ต่อไปไม่ใช่เราต้องมีส่วนร่วมเราต้องมีความละอายไม่ละอายเกรงต่อกลัวต่ออิทธิพลใดๆทั้งสิ้นพระประหยัดเข้าใจนะครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเบรกพักนะครับ10 นาทีแล้วมาเจอกันอีกครั้งนึงขอบคุณมากครับเชิญพักครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่องเท่าทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่องนี้ LTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ครับสวัสดีและขอต้อนรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของวิชาพลเมืองคุณภาพนะครับชั่วโมงแรกเสียงเบาไปว่างั้นในห้องส่งบอกเสียงเบาไปเดี๋ยวจะเสียงดังสักนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็คงได้รับในส่วนของสัญญาณชัดเจนดีนะครับพลเมืองคุณภาพเราพูดถึงนะครับการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพก่อนที่จะเข้าคูหาเลือกตั้งนะครับซึ่งชั้นปีที่3นั้นบางคนอายุยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายการเลือกตั้งแล้วจะต้องอายุครบ18ปีบริบูรณ์เข้าสู่คูหาเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับชาตินะครับเรามาพูดถึงเรื่องต้นไม้ประชาธิปไตยซึ่งตอนแรกครูได้เกริ่นไว้แล้วว่าต้นไม้ประชาธิปไตยประกอบด้วย5ส่วนใหญ่ๆนะครับคือดินรากลำต้นกิ่งและก็ดอกผลส่วนต่อไปที่เราจะพูดคือส่วนที่3ก็คือรากรากของต้นไม้ถ้าเปรียบเหมือนประชาธิปไตยก็คือหลักอำนาจประชาธิปไตยเนี่ยที่สำคัญเป็นหลักสำคัญที่สุดนะครับต้องยึดหลักนี้ไว้ให้มั่นนะครับก็คือประชาชนต้องหวงแหนอำนาจของตนหลักเนี้ยมีอะไรมั่งหลักแรกคือหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเขียนไว้ดีเขียนไว้สวยมากหลักเนี้ยหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนนะครับแต่การปฏิบัติจริงๆแล้วน้องๆ นักศึกษาเห็นว่าหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเนี่ยเราได้ใช้ไหมส่วนมากแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือนักการเมืองใช่ไหมครับหลักสิทธิเสรีภาพก็ยังมีการลิดรอนสิทธิกันอยู่นะครับซึ่งหลายเรื่องนะครับเราไม่อยากจะไปเอ่ยถึงหน่วยงานอื่นแต่เราอยากยกตัวอย่างให้น้องๆดูว่าเขาละเมิดอะไรเราบ้างต่อไปเนี่ยถ้ามีสิทธิของเราโดนละเมิดเสรีภาพของเราโดนละเมิดเราสามารถร้องเรียนได้เราพูดได้เถียงแบบมีเหตุผลเถียงแบบผู้มีการศึกษานะครับอย่าเถียงแบบพวกติดยาติดอะไรไม่เอานะครับทรงดีเถียงแบบมีหลักการขออนุญาตนะครับตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วการละเมิดสิทธิส่วนตัวผมเนี่ยมันนี่มันใบขับขี่ผมบัตรประชาชนผมขออนุญาตผมไม่ให้ได้ไหมครับผมไม่ให้ตรวจได้ไหมครับนะครับผมผิดอันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพูดกับเขาว่าดีๆนะครับต่อไปหลักความเสมอภาคทุกคนยังเสมอภาคกันไหมในสังคมเราบางคนนะครับยังโดนด้อยค่านะครับโดยเฉพาะคนจนคนรวยในสังคมเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับในสังคมเรานะครับหลักพาราดอนภาพเห็นหน้ากันแล้วยกมือไหว้เห็นหน้ากันแล้วทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนน้อยมีส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่โดยเฉพาะในผับในบาร์เนี่ยในวงดนตรีคอนเสิร์ตต่างๆนะเห็นหน้ากันแล้วเหมือนเสือนะครับจะกัดกันอย่างเดียวไม่เอาหลักพาราดอนภาพจะต้องหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันนะครับอยู่ด้วยกันแบบสันติสงบสุขหลักเหตุผลใช้เหตุผลคุยกันเรามีกฎมีระเบียบมีเหตุมีผลนะครับเอาเหตุและผลมาคุยกันต่อไปหลักนิติธรรมกฎหมายมีนะครับกฎหมายมีว่าด้วยกฎหมายนะครับว่าด้วยกฎหมายเรามาดูนะครับคำอธิบายในส่วนของวิดิทัศน์นะครับของต้นไม้ประชาธิปไตยจากท่านครับ
1: ต้นหนึ่งจะมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานชูต้นได้สง่างามทรนงเพราะมีรากที่อย่างลึกแข็งแรงเป็นหลักที่มั่นคงให้ต้นไม้ได้ยึดเกาะทำให้ลำต้นตั้งตรงไม่คลอนแคลนถ้ารากไม่แข็งแรงไม่เป็นหลักไม่ช่วยหาอาหารมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ต้นนั้นก็คงเหี่ยวเฉาแคระแกรนหรือไม่ก็ล้มตายไปแล้ว การปกครองระบอบประชาธิปไตยก็เปรียบเสมือนดั่งต้นไม้เป็นต้นไม้ประชาธิปไตยที่ต้องได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะจากคนในสังคมหวังให้เจริญงอกงามในบ้านเมืองผลิดอกออกผลให้ทุกคนไว้เก็บกินให้ร่มเงาที่ร่มเย็นปกป้องคุ้มครองบังแดดบังฝนทำให้คนไทยสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถึงวันนี้จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยว่าจะเห็นคุณค่าและช่วยกันถนอมรักษาประชาธิปไตยให้มีชีวิตยาวนานมากน้อยเพียงใดเมื่อต้นไม้มีรากไว้เป็นหลักยึดไว้มิให้ล้มต้นไม้ประชาธิปไตยก็เช่นกันจะมีหลักการพื้นฐานสำคัญ6ประการเป็นหลักให้ทุกคนยึดถือไว้ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขหลักการแรกที่ทุกคนต้องเข้าใจอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนไม่ใช่อำนาจของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นอำนาจของทุกคนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใช้อำนาจสูงสุดในการบริหารและปกครองประเทศเพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาเกิดความสงบสุขและสันติและให้การปกครองประเทศเป็นของประชาชน

0: โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนั่นคือการได้มาซึ่งรัฐบาลที่แท้จริงของประชาชนหลักที่2หลักสิทธิและเสรีภาพโดยสิทธิ์เป็นประโยชน์ต่างๆที่พลเมืองพึงได้รับโดยมีกฎหมายให้การคุ้มครองดังนั้นเมื่อสิ่งใดก็ตามเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดหาให้เช่นสิทธิผู้สูงอายุสิทธิรักษาพยาบาลฟรีเป็นต้นส่วนเสรีภาพคือความเป็นอิสระที่เราจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการพูดการเขียนการโพสต์ข้อความเป็นต้นเสรีภาพใดที่กฎหมายรับรองเสรีภาพนั้นก็คือสิทธินั่นเองหลักที่3หลักความเสมอภาคมิได้หมายถึงทุกคนจะได้รับทุกอย่างเท่าๆกันแต่เป็นความเสมอภาคในโอกาสเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิ์หรือได้รับสิทธิ์ต่างๆอย่างเท่าเทียมกันกับผู้อื่นรวมถึงการช่วยเหลือหรือสนับสนุนส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆได้รับสิทธิ์เท่าผู้อื่นเช่นโอกาสได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพการประกอบอาชีพเป็นต้นนอกจากนั้นความเสมอภาคยังหมายถึงการที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือ2มาตรฐานเช่นหากการขับรถผิดกฎจราจรไม่ว่าใครทำผิดก็ต้องรับผิดด้วยเช่นกันหรือในการเลือกตั้งหากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้1เสียงก็จะไม่มีใครได้สิทธิ์ลงคะแนนได้หลายเสียงหรือหลายครั้งหรือกรณีที่กกต.จัดบริการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์เช่นจัดให้มีบัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตาจัดพาหนะเดินทางสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุหรือจัดลงเลือกตั้งล่วงหน้าก็เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทุกคนได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงเป็นต้นหลักที่4หลักพราดอนภาพเป็นหลักที่ทุกคนควรยึดถือให้เกิดความรักใคร่สามัคคีอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องปรองดองไม่แบ่งแยกเมื่อคนหมู่มากอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันย่อมมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนาผิวพรรณฐานะหรือแม้แต่ความคิดเห็นแต่ไม่ควรเอาความแตกต่างมาแบ่งแยกคนในสังคมทุกคนควรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจกันไม่เอารัดเอาเปรียบอยู่ร่วมกันอย่างสันติหลักที่5หลักเหตุผลเป็นการสำคัญที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเมื่อทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพที่จะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ทำจะต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นการกระทำใดที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นก็จำเป็นจะต้องใช้เหตุใช้ผลในการสร้างความเข้าใจร่วมกันโดยแต่ละฝ่ายต้องรับฟังความเห็นฟังเหตุผลซึ่งกันและกันในการตัดสินปัญหายึดเสียงข้างมากแต่ไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่หรืออาศัยเสียงข้างมากลากไปโดยไม่รับฟังเสียงข้างน้อยทั้งที่เสียงข้างน้อยอาจมีเหตุผลที่ดีกว่าการใช้เหตุผลโดยไม่ใช้ความรุนแรงมาตัดสินหรือยุติปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นหลักการสำคัญอีกประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยและหลักที่6หลักนิติธรรมเป็นหลักกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นการปกครองโดยกฎหมายที่เป็นธรรมและมีการบังคับใช้ด้วยความยุติธรรมกับทุกคนไม่มีการเลือกใช้กฎหมายกับคนกลุ่มใดโดยเฉพาะหรือที่เรียกว่า2มาตรฐานทุกคนจึงต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายมิใช่เลือกเคารพเฉพาะกฎหมายที่ให้ประโยชน์กับตนและฝ่าฝืนกับกฎหมายที่ตนไม่ชอบหรือเห็นว่าเสียประโยชน์รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเว้นการปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติไม่ได้หลักการพื้นฐานประชาธิปไตยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่จะยึดไม่ให้ต้นไม้ล้มถ้ารากไม่มั่นคงแข็งแรงอย่างลึกต้นไม้ก็จะไม่เติบโตอาจเหี่ยวเฉาหรือตายได้เฉกเช่นกับหลักการประชาธิปไตยถ้าหลักไม่ดีหรือไม่มีหลักประชาธิปไตยก็อาจล่มสลายได้เช่นกัน
1: ที่จบลงไปนั้นเป็นวีดิทัศน์นะครับซึ่งสร้างโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งทำมาเพื่อให้สื่อถึงหลักประชาธิปไตยทั้ง6หลักนะครับให้พี่น้องประชาชนและก็นักศึกษาวิชาทหารของเราได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับว่าถ้าเราปฏิบัติได้ทั้ง6หลักเนี่ยบ้านเราเมืองเราสงบสุขแน่นอนนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับครูก็จะข้ามเลยในส่วนนี้ต่อไปส่วนที่4ก็คือลำต้นส่วนนี้ก็สำคัญไม่แพ้กับส่วนอื่นนะครับไม่แพ้กับดินไม่แพ้กับรากและเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของต้นไม้และเป็นส่วนที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของระบอบประชาธิปไตยนะครับส่วนลำต้น

0: ็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดทำให้ต้นไม้ตั้งตรงอยู่ได้เปรียบได้กับ
1: สถาบัน
0: องค์กรหรือหน่วยงานที่มีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับสถาบันองค์กรหน่วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยส่วนแรกเลยที่เราตื่นมาเราจะต้องเจอก็คือสถาบันอะไรครับ
1: ครอบครัวนะครับเจอพ่อเจอแม่เจอพี่เจอน้องนะครับสถาบันนี้เป็นสถาบันแรกต่อไปถ้าเรานับถือศาสนา
0: เราก็ต้องไปตามที่ศาสนาเรากำหนดโบสถ์วัดมัสยิดใช่ไหมครับใครนับถือพุทธก็ไปวัดใครนับถือศาสนาคริสต์ก็ไปโบสถ์ใครนับถืออิสลามก็ไปมัสยิดนี่ก็คือเป็นสถาบันที่คอยอบรมสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยานะครับให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้ต่อไปโรงเรียนสอนให้เราอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะครับต่อไปคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็นี่ถือว่าเป็นสถาบันหลักอีกสถาบันหนึ่งที่คอยตรวจสอบความโปร่งใสของนักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนการเลือกตั้งขณะหาเสียงขณะที่เลือกตั้งกำลังเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะคอยตรวจสอบความโปร่งใสของผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเรานะครับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมยกตัวอย่างเช่นสถาบันพระปกเกล้าองค์กรองค์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับสภานักศึกษานักศึกษาวิชาทหารรดจิตอาสาและเครือข่ายพลเมืองต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสถาบันเป็นลำต้นของต้นไม้ประชาธิปไตยนะครับต่อไปกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานราชการต่างๆนะครับกระทรวงก็จะมีหัวหน้ากระทรวงก็จะเป็นอะไรครับเป็นรัฐมนตรีกรมเป็นอะไรตำแหน่งอะไรครับอธิบดีนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆสำคัญที่สุดศาลคอยชี้ผิดชี้ถูกก็คือฝ่ายตุลาการนะครับรัฐบาลก็จะมีคณะรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารทำงานนะครับรัฐสภาก็จะมีส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและส.ว.สมาชิกวุฒิสภาและก็จะมีพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนี่คือสถาบันหลักสถาบันที่เป็นส่วนลำต้นของประชาธิปไตยที่จะยืนอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายลงลึกลงรายละเอียดสักนิดนึงนะครับนี่ถ้าเปรียบเสมือนลำต้นต้นไม้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสถาบันการศึกษาศาสนาครอบครัวพรรคการเมืองกระทรวงทบวงกรมศาลฝ่ายตุลาการรัฐบาลคณะรัฐมนตรีรัฐสภานี่คือสถาบันองค์กรที่มีส่วนเสริมสร้างประชาธิปไตยนะครับเราจะมองเป็นต้นไม้ประชาธิปไตยนะรัฐสภารัฐสภาก็จะมีผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เราเรียกติดปากว่าส.ส.ทำงานส.ส.ทำหน้าที่อะไรครับดูหน้าที่ของส.ส.ทำหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าไปนั่งประชุมแล้วก็หลับนั่นไม่ใช่หน้าที่ของส.ส.นะครับส.ส.จริงๆเราต้องมีหน้าที่นี้นะต้องมีหน้าที่ตรงนี้นะครับต่อไปส.ว.มีหน้าที่อะไรสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ในการพิจารณากันกรองกฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้ให้กับประชาชนและเห็นชอบการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนี่คือหน้าที่ของส.ว.นะครับหน้าที่จริงๆแต่ปัจจุบันหน้าที่ของสว.ก็มีอีกหลายหน้าที่นะครับตามที่ในส่วนของรัฐสภาเขากำหนดนะรัฐบาลก็จะมีคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีก็ถูกแต่งตั้งนะครับโดยนายกหรือผู้ที่เป็นฝ่ายร่วมรัฐบาล

บาลหรือฝ่ายบริหารนะครับเอาคนนี้เข้ามาเอาคนนี้เข้ามาคนนี้เก่งด้านนี้เด่นการศึกษาก็มาเรื่องการศึกษาคนนี้เก่งเรื่องการคมนาคมก็มาคมนาคมคนนี้เก่งท่องเที่ยวก็มาเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคนนี้เก่งเรื่องต่างประเทศก็ไปกระทรวงต่างประเทศก็คือใช้คนให้ตรงกับงานนะครับคือ put the right man on the right job ใช่ไหมครับใช้คนให้ตรงกับงานต่อไปศาลฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นนะครับศาลปกศาลยุติธรรมก็ว่าด้วยศาลเรื่องความยุติธรรมรัฐธรรมนูญนะครับศาลอื่นก็ปกครองเรื่องคุยเรื่องศาลอื่นไปศาลปกครองล่ะศาลปกครองก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจการปกครองตามกฎหมายหรืออันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางการปกครองนี่เรื่องศาลของศาลปกครองขึ้นศาลปกครองกันส่วนศาลทหารศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลทหารก็คือทหารทำความผิดก็ขึ้นศาลทหารแต่ถ้าเมื่อไหร่ทหารไปทำความผิดกับพลเรือนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนนะครับนอกเหนือจากที่ศาลนอกเหนือจากทหารไปทำด้วยตนเองคนเดียวเนี่ยมาขึ้นศาลทหารนะครับแต่ถ้าร่วมกับพลเรือนเมื่อไหร่ก็ไปขึ้นศาลพลเรือนนะครับกระทรวงทบวงกรมในส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนราชการในส่วนกลางนะครับที่กำหนดให้มีนโยบายระเบียบวินัยควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและให้มีการไม่ให้มีการคอร์รัปชันนะครับด้วยกระบวนการวิธีการทำงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้และมีข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถมีคุณภาพเป็นกลไกในการทำงานของแต่ละกระทรวงทบวงกรมนะครับส่วนเหล่านี้กระทรวงทบวงกรมส่วนพวกเหล่านี้นะครับล้วนมีส่วนส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งสิ้นนะครับมีข้าราชการประจำอยู่นะครับพอกระทรวงนี้เปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ก็คือเปลี่ยนผู้บริหารใหม่แต่คณะผู้ที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเกษียณนะครับก็จะมีข้าราชการผู้ที่เราสามารถตรวจสอบคัดเลือกเข้ามาโดยการสอบนะครับเพื่อเอามาเป็นข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมนั้นๆนะครับต่อไปพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็มีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยการกำหนดนโยบายนะครับเรารวมกลุ่มกันมามีแนวความคิดเดียวกันมีอุดมการเดียวกันมาตั้งเป็นพรรคการเมืองขึ้นนะครับตามหลักประชาธิปไตยสามารถตั้งพรรคการเมืองได้นะครับตามกฎหมายนะตั้งขึ้นมาเรามีนโยบายอะไรนะครับต้องอันดับแรกนโยบายก่อนเลยนะครับนโยบายกำหนดนโยบายของพรรคของเราขึ้นมาให้ได้นะครับโดยยกตัวอย่างเช่นพวกกัญชาเสรีพวกเนี่ยเป็นนโยบายของพรรคนั้นพรรคนั้นนะครับเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาประเทศนะครับก็คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งให้ความรู้ด้านการเมืองกับประชาชนโดยทั่วไปและควบคุมการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อเรามีพรรคการเมืองเขียนนโยบายเราต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยว่านโยบายของเราได้ปฏิบัติตามจริงไหมถ้าเราได้ถูกเลือกถ้าพรรคเราได้ถูกเลือกนะครับสถาบันและองค์กรที่มีส่วนเสริมสร้างประชาธิปไตยครอบครัวครูพูดตลอดนะครับในเรื่องนี้เป็นสถาบันแรกและเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนในการพัฒนาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะครับด้านอารมณ์ด้านสังคมเด็กจะดีอยู่ได้อันดับแรกเลยต้องครอบครัวดีนะครับต่อไปสถาบันศาสนาโบสถ์วัดมัสยิดเป็นสถาบันหลักในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกล่อมเกลาจิตใจให้ละอายชั่วกลัวบาปรักสงบรักสันติสอนให้คนประพฤติปฏิบัติดีนี่คือศาสนาที่เรานับถือนะครับสถาบันการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัย

สิ่งเหล่านี้สอนให้พวกเราอ่านออกเขียนได้นะครับคิดเลขเป็นและก็สร้างสำนึกประชาธิปไตยความเชื่อค่านิยมมีความอดทนมีวินัยตามสถาบันตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยนั้นๆที่สอนนะครับอย่างโรงเรียนรักษาดินแดนของเราก็สอนนักศึกษาวิชาทหารให้มีระเบียบวินัยให้มีความอดทนนะครับตามแล้วแต่โรงเรียนที่เขาสอนนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับก็คือส่วนที่5กิ่งก้านตัวนี้ก็สำคัญในระบอบประชาธิปไตยนะครับถ้าไม่มีกิ่งไม่มีก้านไม่มีกลไกกระบวนการในการตรวจสอบการเมืองของเราก็จะวุ่นวายนักการเมืองก็จะคอร์รัปชันนะครับจะช่อลาดบางหลวงจะทุจริตจะคดโกงคำที่คุณผู้ครูพูดมาเนี่ยความหมายเดียวกันหมดนะครับทุจริตคอร์รัปชันช่อราชบังหลวงคดโกงความหมายเดียวกันนะครับภาษาไทยเนี่ยได้หลายอย่างนะครับส่วนที่เป็นกิ่งก้านของต้นไม้เปรียบได้กับระบบมาตรการกลไกอาจเป็นหน่วยงานนะครับปปช.ปปส.เนี่ยสตง.พวกเนี่ยภาคประชาสังคมการบังใช้กฎหมายที่แข็งการมีส่วนร่วมของประชาชนพวกธรรมาภิบาลพวกเนี้ยอาจจะเป็นหน่วยงานหรือเป็นบุคคลก็ได้ตัวเราสามารถไปตรวจสอบได้นะครับทำหนังสือตรวจสอบยกมือตรวจสอบผู้นำชุมชนเราได้นะครับชุมชนเรามีขยะเยอะชุมชนเรามีสุนัขมีแมวทำความสกปรกบนท้องถนนที่สาธารณะนะครับไม่สะอาดอย่างเงี้ยเราก็สามารถร้องเรียนด้วยตัวเราเองได้นะครับไปบอกผู้นำชุมชนเลยนะครับใครที่เลี้ยงแมวก็เลี้ยงเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับใครที่เลี้ยงสุนัขก็ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับอย่าให้ไปสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นนะครับนี่ก็คือบุคคลนี้ก็ได้สามารถไปตรวจสอบหรือสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆที่ช่วยให้เกิดความโปร่งใสสถาบันอะไรก็ได้นะครับที่เป็นกิ่งก้านนะครับเรามาดูดิว่ากิ่งก้านกลไกและกระบวนการการตรวจสอบมีสถาบันไหนบ้างลำดับแรกเลยที่ครูพูดเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นสถาบันแรกที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบก็คือกกต.กกต.คืออะไรครับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะให้ใบแดงใบเหลืองแก่ผู้ลงสมัครนะครับไม่ว่าตอนหาเสียงคณะเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่าคุณมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาติหรือไม่กกต. 2. เมื่อคุณเข้าไปบริหารงานในสถาบันนั้นๆแล้วคุณโปร่งใสไหมก็จะมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้าไปตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานของท่านว่าท่านเนี่ยมีการทุจริตไหมและต่อไปก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ไปดูว่าท่านของบประมาณแผ่นดินไปใช้เนี่ยท่านใช้จริงไหมท่านมีบัญชีมีใบเสร็จนะครับเงินภาษีของประชาชนเอาไปใช้ตามตรงเจตนารมณ์ของประชาชนและเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนไหมนะครับแล้วงบที่ท่านขอไปเนี่ยใช้จ่ายครบถ้วนตามที่ท่านขอไหมท่านเขียนขึ้นมาเขียนโครงการต่างๆขึ้นมานะครับคตง.ก็จะเข้าไปตรวจสอบต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินพผ.ก็ตรวจการเป็นตัวแทนของรัฐบาลไปตรวจตาไปตรวจในส่วนใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปศาลก็คอยชี้ผิดชี้ถูกนะครับใครผิดใครถูกไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาด้วยนักการเมืองสมัยก่อนถ้าแพ้การเลือกตั้งตัดสินปัญหาการด้วยการฆ่ารันฟันแทงไม่เอาครับคุณมีศาลนะครับคุณก็ชี้ผิดชี้ถูกหาข้อมูลมาว่ากันด้วยหาทนายมา

นะครับว่ากันด้วยเหตุและผลเรามีศาลศาลก็คอยเข้าไปนะครับชี้ผิดชี้ถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.หน่วยงานของท่านมีการละเมิดไหม

8ปีไหมนะครับในหน่วยงานของท่านมีการละเมิดในส่วนของเลขาอะไรก็แล้วแต่นะครับหน่วยงานของท่านมีต่างด้าวไหมมีคนต่างชาติไม่มีใบมีบัตรทำงานอยู่ไหมนะครับกสม.ก็จะเข้าไปตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเข้าไปตรวจสอบต่อไปองค์กรภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนพวกเนี้ยยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนก็จะมีกลุ่มอะไรกลุ่มสมัชชาคนจนกลุ่มชาวไร่บ้านเราก็มีสมาคมผู้ปลูกสับปะรดนะครับแล้วก็มีว่านหางจระเข้ใช่ไหมชาวประมงนะครับรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อทัดทานในราคานะครับว่าอยากได้ราคานี้ให้เพิ่มราคานี้ลดภาษีลดค่าปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิต่างๆของประชาชนนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบต่อไปสื่อมวลชนสำคัญสื่อมวลชนนี่เขามีสื่ออยู่ในมือเขาสามารถเผยแพร่สื่อต่างๆที่นำเสนอได้เพราะว่าเขามีทั้งสื่อมวลชนมีวิทยุโทรทัศน์พวกเนี้ยผู้สื่อข่าวเขานำเสนอสิ่งต่างๆได้ไวนะครับเขาจึงเป็นส่วนสำคัญสำคัญหลักๆของกิ่งก้านประชาธิปไตยในการตรวจสอบความโปร่งใสนะครับมีหลายรายการนะครับที่เราติดตามไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ขออนุญาตยกตัวอย่างแต่เราดูรายการนั้นๆบางทีเนี่ยสื่อของเราเนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อด้วยคำว่าเสพสื่อหมายความว่าดูข่าวอ่ะดูด้วยข่าวบางข่าวนะมันเป็นการแสดงความคิดของนักข่าวเองนะครับไปเห็นข่าวมาบางข่าวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่นักข่าวมาแสดงความคิดมาถามเพื่อให้ตัวเองตอบเองก็มีฉะนั้นเยาวชนต้องมองนะครับเยาวชนที่มีคุณภาพพลเมืองคุณภาพภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยต้องพิจารณาความถูกต้องการดูข่าวไม่ว่าดูเอามันนะครับไม่ว่าดูเอามันว่าคนนี้พูดดีจังเลยใส่ร้ายคนนี้จังเลยคนผิดเป็นคนถูกคนถูกเป็นคนผิดเราต้องใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วยนะครับหลายรายการเลยที่สื่อมวลชนชอบแสดงความคิดเห็นส่วนตัวซะมากกว่าที่จะเอาข่าวจริงๆมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนฉะนั้นนักศึกษาวิชาทหารเมื่อเรียนวิชาพลเมืองคุณภาพแล้วจะต้องอย่างน้อยคิดเป็นอย่างน้อยได้ประโยชน์ไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีครูก็ภูมิใจแล้วอย่างน้อยเห็นแล้วว่านักการเมืองที่เราจะเลือกไปเนี่ยนะครับจะต้องมีคุณภาพจะต้องมีการศึกษาไม่ใช่เอานักเลงเอาผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นนะครับข่าวก็เหมือนกันนะครับดูแต่ละช่องละช่องน่ะดูนะครับบางช่องเนี่ยถามจนผู้มาให้สัมภาษณ์ไปไม่เป็นก็มีนะครับถ้าเป็นเรื่องเพศเรื่องส่วนตัวเนี่ยยิ่งดังมากเท่าไหร่โหมพือสะพัดไปทั่วข่าวนะครับสื่อมวลชนเขามีอุปกรณ์ในการเสพในการถ่ายทอดฉะนั้นเขาใช้ประโยชน์เราก็ต้องดูด้วยว่าสื่อมวลชนนั้นๆเขาเสนอความจริงไหมเขานำความจริงมาพูดไหมเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับต่อไปกลไกตรวจสอบในเชิงระบบการทำงานภายในหน่วยงานก็จะมีหลักที่ครูพูดไปนะครับ6หลักประกอบด้วยหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่านะครับและอื่นเนี่ยกับพี่น้องประชาชนของพวกเรานี่นะสมาคมชาวไร่อ้อยสมาคมผู้ปลูกสับปะรดสมาคมผู้ปลูกมะพร้าวอย่างเงี้ยนะครับสมาคมผู้ปลูกว่านหางจระเข้หรือเลี้ยงวัวนมนะครับไ
ไม่เกี่ยวกับวัวลานะวัวนม

นะครับต่อไปนะครับสรุปองค์ประกอบที่สำคัญของประชาธิปไตยนะดอกผลของต้นไม้ก็คือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับจากประชาธิปไตยต้นไม้เราปลูกไม้ดอกเราก็อยากได้ดอกที่สวยงามนะครับปลูกกุหลาบก็อยากได้ดอกกุหลาบที่มันโตมันสวยงามนะครับก็เหมือนประชาธิปไตยเราการความสงบสุขการกินดีอยู่ดีมีความสุขสังคมสงบร่มเย็นนั่นคือเราหวังอยากจะได้จากประชาธิปไตย94ปีที่ผ่านมาให้มันจบแค่รุ่นนี้ให้มันจบกับเยาวชนเราเนี่ยนะครับให้มันเปลี่ยนแปลงพัฒนาเหมือนประเทศเขาที่เขาพัฒนาแล้วเรายังเล่นโทรศัพท์โดยไม่สนใจเหตุบ้านการเมืองเอาเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์ใส่ใจเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพราะจำไว้เลยว่าต่อไปอนาคตของชาติอยู่ในมือเราเราจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตวันนี้เราอายุ18ปีอีก10ปีเราอายุ28ปีเราทำงานแล้วจบมหาวิทยาลัยแล้วเหมือนที่ครูยกตัวอย่างนั่งอยู่เนี้ยอาจจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีท่านรัฐมนตรีหญิงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเยอะๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตแต่ถ้าเราตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นให้ได้ตั้งใจเรียนรัฐศาสตร์เรียนการทูตการเมืองการปกครองอยากจะเป็นเราทำได้ครับอยากจะเป็นหมอนั่งอยู่นะอาจจะเป็นคุณครูที่ดีในอนาคตคุณหมอนายแพทย์นะครับส่วนตัวพวกครูก็จะไปตามวัยเนี่ยคือดอกผลที่เราอยากจะได้รับพูดกันจังเลยว่าอยากอยู่ดีกินดีปัจจัยสี่เกิดมาแล้วมีเงินฝากมีบ้านอยู่แต่คุณไม่แก้ตรงจุดเล็กๆสมอลพอยต์ก่อนแก้จากที่ตัวเราเนี่ยในเมื่อคุณยังเลือกคนที่ไม่ดีเข้าไปนั่งในสภาคุณก็จะได้สิ่งไม่ดีกับฟีดแบ็กกลับมาถ้าคุณเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ความคิดค่านิยมคุณได้เมื่อไหร่ประเทศชาติพัฒนาสิ่งที่คุณอยากได้ดอกผลที่อยากได้มันก็จะตามมาแน่นอนถ้าทุกคนคิดแบบเดียวกันนะครับถ้าเยาวชนคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมนะครับเห็นความสำคัญกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขนะครับฝากด้วยนะครับค่านิยมอุดมการณ์ที่ครูพูดไปไม่ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปนะครับทางสายกลางค่านิยมหลัก12ประการของอดีตท่านนายกถ้าเราทำได้ไม่ต้องทำให้หมดหรอกทำได้แค่5ข้อเลือกเอาที่ข้อดีๆมาทำเปลี่ยนแปลงตัวเองดูที่ว่ามองไปที่ตัวเองว่าเอ๊ะเรามีไหมความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาเรามีมิความสามัคคีเรามีความรับผิดชอบหรือเปล่านะครับเรามีความอดทนอดกลั้นไหมเรายอมรับความแตกต่างเพื่อนได้ไหมเนี่ยแค่ 5-6 ข้อก็พอเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วเริ่มไปทีละข้อละข้อลากหลักการของประชาธิปไตยทั้ง6หลักหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยพูดกันจังเลยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับมันเป็นจริงไหมถ้าอยากให้มันเป็นจริงเราต้องเปลี่ยนตัวเรานะครับเราต้องเปลี่ยนตัวเราเราต้องเห็นประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญตื่นเช้ามาเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเกิดแล้วในครอบครัวเราไม่ว่าเป็นการเข้าห้องน้ำใครเข้าก่อนพ่อเข้าก่อนแม่เข้าก่อนตื่นนอนก่อนใครล้างถ้วยล้างจานใครทำกับข้าวเกิดแล้วระบอบประชาธิปไตยเริ่มจากครอบครัวเล็กๆไปโรงเรียนยอมรับความแตกต่างเพื่อนได้ไหมบางครั้งเพื่อนอาจจะฐานะยากจนกว่าเราบางครั้งเพื่อนอาจจะหน้าตาขี้เหร่กว่าเรา

0: บางครั้งเพื่อนอาจจะเตี้ยกว่าเราอ้วนกว่าเรายอมรับความแตกต่างเขาได้ไหมทางกายภาพนะครับลำต้นสถาบันนะครับสถาบันครอบครัวสถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาพรรคการเมืองกกต.ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาหรือรัฐบาลเราเข้าใจกลุ่มพวกนี้ไหมครอบครัวเราเข้าใจสถาบันการศึกษาเราเข้าใจศาสนาเราเข้าใจนะครับเราเข้าใจศาสนาพุทธเราสวดมนต์ได้ไหมไม่ใช่ว่าท่องนโมสามจบได้อย่างเดียวนะครับเราท่องอย่างอื่นได้ไหมนอกท่องอิติปิโสได้ไหมนะครับศาสนาคริสต์เข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์นะครับอ่านบีบีหรือไบเบิลอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวเป็นไหมฮาเลลูยาพูดเป็นไหมอ่านบีไบเบิลหน้าไหนหน้าไหนสามารถอ่านได้ทำไมถึงมีคริสเตียนทำไมถึงมีคริสคาทอลิกนะครับคาทอลิกทำไมนับถือเจ้าแม่มารีคริสเตียนทำไมนับถือพระเจ้าซึ่งให้บุตรคนเดียวพระเยซูคริสมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์โลกเราต้องศึกษาเราต้องรู้ว่าศาสนาของเราเป็นยังไงศาสนาพุทธทำไมวันพระเราต้องไหว้พระวันไหนวันโกนวันพระรู้ไหมแต่มีศาสนาหนึ่งครูก็นับถือน้องๆนักศึกษาวิชาทหารหลายคนที่เขานับถือศาสนาอิสลามถ้าถึงเวลาที่เขาละหมาดเขาจะขออนุญาตครูครับถึงเวลาละหมาดไปมีคนนำละหมาดเพื่อนปูผ้าลงละหมาดเนี่ยเห็นไหมเขาปลูกฝังได้ฉะนั้นเราพุทธคิดก็เหมือนกันเรานับถือศาสนาไหนก็ปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นๆ นะครับไม่ต้องเคร่งครัดแต่กายฝืนในลักษณะขัดต่อศาสนาตัวเองนะครับต่อไปสถาบันพูดจบแล้วนะครับสถาบันหลักสุดท้ายก็คือกิ่งก้านก็ฝากไปยังน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับอย่าปล่อยให้เป็นแค่เรื่องของหน่วยงานนะครับอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของกกต.เรามีสิทธิ์ร้องเรียนได้ถ้าเราร้องเรียนว่าสมมุติว่าผู้ลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีอำเภอหัวหินนายกกำลังเลี้ยงโต๊ะจีนชาวบ้านอาจจะเป็นชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่เราสามารถให้ข้อมูลกับกกต.ได้และถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็จะมีเงินรางวัลด้วยนะมีเงินรางวัลด้วยนะครับระดับท้องถิ่นไม่รู้กี่บาทนะครับแต่ระดับชาติหลายเป็นแสนเป็นล้านนะครับฉะนั้นก็ฝากน้องๆด้วยนะครับถ้าเราเห็นผิดสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะครับเราแนะนำได้เราสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับกระบวนการกลไกในกระบวนการในการตรวจสอบเรามีมือถือเราถ่ายได้เราอัดคลิปได้นะครับเราอัดคลิปถ่ายภาพได้เพื่อร้องเรียนนะครับมันผิดเราก็ถ่ายได้นะครับแต่อย่าไปถ่ายในเรื่องที่มันผิดกฎหมายนะครับผิดต่อศีลธรรมหรือสิทธิของพวกเขานะครับซึ่งครูก็ฝากพวกเราด้วยนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยต้นไม้ประชาธิปไตยนะครับทั้ง5ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ดอกผลที่เราหวังจะได้รับนะครับค่านิยมอุดมการนะครับหลักการรากหรือรุดนะครับสถาบันเราลองมองที่ว่า5ส่วนเนี้ยเราอยู่ในส่วนไหนของลำต้นของต้นไม้ประชาธิปไตยต้นนี้อะที่นั่งคุยกันอยู่เนี้ยเธอคิดว่าเธออยู่ส่วนไหนของต้นไม้ประชาธิปไตยอะช่วยตอบครูหน่อยอยู่ส่วนไหนครับจับไมค์ได้เลยยืนขึ้นแล้วตอบครูดังๆหน่อยสิว่าสิ่งที่ครูแนะนำไป2ชั่วโมงเนี่ยเธออยู่ส่วนไหนของต้นไม้ประชาธิปไตยบ้าง
1: ลำ

0: ้นค่ะ
1: ลำต้นอยู่ตรงไหนของลำต้นครับ
0: ตรงกลางไงคะ
1: ตรงกลางไม่ใช่ลำต้นคือสถาบันเธออยู่สถาบันไหน
0: อยู่สถาบันโรงเรียน
1: อ๋อสถาบันการศึกษาอย
0: ู่
1: โรงเรียน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณมากครับปรบมือให้เพื่อนลำต้นขนาดนี้เราเป็นนักศึกษาสิ่งที่ทำดีที่สุดก็คือตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาน้องเขาตอบถูกน้องเขามีส่วนในเรื่องของประชาธิปไตยคือส่วนของลำต้นไงคือเป็นนักเรียนอยู่เดือนนี้เป็นนักศึกษาอยู่กำลังศึกษาไงถูกแล้วครับตอบในตอบยังไงก็ถูกเนี่ยใครอยู่ในอ่ะอีกคนนึงนักเรียนชายเธออยู่ส่วนไหนของลำไอ้ต้นไม้ประชาธิปไตยลองดูสิ
2: ดอกผลครับ
1: ดอกผลเราเป็นอะไรครับเราอยู่ดอกผลเราเป็นการกินดีอยู่ดีเหรอหรือสงบสุขสังคมร่มเย็นหรือในชุมชนเรามีความสุข
2: การกินดีอยู่ดีครับ
1: โอเคผมให้เพื่อนหน่อยแสดงว่าครอบครัวเขากินดีอยู่ดีมีความสุขนี่คือดอกผลนะครับก็ขอบคุณน้องนะครับขอบคุณมากๆนะครับเราเนี่ยเราพยายามมองว่าทั้ง5ส่วนของต้นไม้ต้นนี้เราอยู่ส่วนไหนจริงๆแล้วอยู่ทุกส่วนอยู่ทุกส่วนถ้าเราไม่มองข้ามเราไม่เห็นเรื่องประชาธิปไตยเป็นของผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเรามีความคิดมีแนวความคิดที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคตเราอยู่ได้ในทุกส่วนเลยครับอยู่ได้ทุกส่วนอยู่ทั้งรากอยู่ทั้งดินอยู่ทั้งลำต้นอยู่ทั้งกิ่งก้านอยู่ทั้งดอกผลนะครับเราสามารถตรวจสอบได้เราอยู่ในครอบครัวก็เป็นคนดีของครอบครัวอยู่ในสถาบันศาสนาเป็นคนดีของศาสนานั้นๆนะครับอยู่ในหลักความเสมอภาคเราให้ความเสมอภาคกว่าเพื่อนๆนะครับเราไม่บูลลี่เพื่อนว่าเป็นคนอย่างงู้นอย่างงี้หลักพาราดอนภาพเราไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดนะครับเราไปชมคอนเสิร์ตไปดื่มอาหารไปร้านอาหารเราก็ไม่ไปหาเรื่องหาราวกับใครนะครับใช้หลักเหตุผลคุยกันอย่างเงี้ยนะครับเรารับฟังความรับยอมรับความแตกต่างเพื่อนได้อย่างเงี้ยนะครับเรามีความรับผิดชอบเรารักชาติเราตรงต่อเวลาไหมพวกเนี้ยคืออุดมการณ์เรามีค่านิยมแบบเนี้ยขอให้มีแค่เนี้ยไม่ต้องเอาอะไรมากมายนะครับไม่ต้องไปเสริมไปยกแม่น้ำทั้ง5มาเอาแค่นี้นะครับเอาแค่ต้นไม้เอาหลัก5หลักเนี่ยมาใช้และอนาคตเราจะได้พลเมืองที่มีคุณภาพประเทศของเราจะพัฒนานะครับจะไม่มีคนไม่ดีเข้าไปนั่งในสภาจะมีแต่คนดีๆมีแต่คนที่มีอุดมการณ์จริงๆคนที่เขาอยากจะเข้าไปพัฒนาประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆนะครับอยากให้น้องๆทุกคนคิดใหม่ทำใหม่นะเพื่อประเทศชาติของเราจะได้ก้าวต่อไปเพื่อให้ลูกให้หลานของเราในอนาคตได้สืบสานต่อไปนะประเทศไทยของเรากำลังอาจจะมีสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านไหนจะปัญหาภายในของเราก็มีเยอะถ้าน้องๆไม่สามัคคีกันไม่เห็นความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยเห็นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านเมืองไม่เจริญครูขอฝากไว้กับพวกเรานะครับและยินดีมากที่มีโอกาสได้เดินทางมาอำเภอหัวหินถิ่นเก่ามาสอนน้องๆผ่านทางไกลผ่านดาวเทียมไม่ว่านั่งอยู่นี่และก็คนที่อยู่ภูมิภาคทั้งมณฑลทหารบกต่างๆนะครับนี่คือที่มาที่ไปทำไมกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปลี่ยนวิชาจากพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เป็นวิชาพลเมืองคุณภาพเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเลือกตั้งเนื่องจากกำหนดด้วยอายุผู้ที่จะเข้าคูหาเลือกตั้งได้จะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์เท่านั้นนะครับเราจึงเตรียมตัวเตรียมน้องๆไว้เพื่อที่เข้าคูหาเลือกตั้งแล้วกากบาทลงไปนั้นด้วยการคิดวิเคราะห์พิจารณาที่ถูกที่ควรว่าจะเลือกใครไปนั่งเป็นตัวแทนของเราหรือเมื่อเราโตขึ้นเราอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเองและจะจำครูไว้ว่าครูเคยมาสอนไว้ว่าอย่าทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะต้นไม้ประชาธิปไตยจะต้องมีประมาณนี้นะอย่างน้อยเราได้เข้าใจแล้วว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมี5อย่างที่สำคัญตามที่ครูบอกพวกเรามาหลังจากนี้มีใครมีปัญหาจะสงสัยสอบถามอะไรไหมมีไหมครับไม่มีครูขอขอบใจทุกคนอีกครั้งที่อุตส่าห์ตั้งใจฟังนะครับมีโอกาสคงจะได้เจอกันอีกสุดท้ายแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับขอบคุณมากเชิญเลิก
3: หมดตรงแสดงรบครูผู้สอนยกปกตึ๊บงับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสาม

0: ามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

บักเคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือเสียง

0: พราะว่าล็อกใจก็ผ้าแค่ผ้าผู้ชายของแจ้งมีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของละพูนเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตะ

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในวันนี้นะจะเป็นเรื่องต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการเตรียมข้อมูลจำได้ไหม cleansing data ถูกต้องไหมคะนะทำความสะอาดข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปประมวลผลนะคะแล้วก็ครูได้ทิ้งท้ายไว้มอบหมายงานไว้ให้1ชิ้นถูกต้องไหมคะนักเรียนทำมาแล้วเนาะเรียบร้อยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทีนี้ถ้ากิจกรรมที่4เราได้ทำการประมวลผลข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมที่4เรื่องการประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นนะคะครูได้มอบหมายนะให้นักเรียนกลับไปทำนอกเวลาเรียนจำได้ไหมเนาะใบนี้นะคะนักเรียนเตรียมมาแล้วนะอยู่บนโต๊ะหรือยังอยู่บนโต๊ะหรือยังคะเดี๋ยวช่วยกันตรวจสอบนะว่าทำไมคะใบกิจกรรมถูกต้องไหมนะคะอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนะนักเรียนนะนักเรียนอาจจะไปสำรวจตั้งแต่ตอนอะไรรวบรวมข้อมูลนะตั้งแต่กิจกรรมที่2ใช่ไหมกิจกรรมที่1 2แล้วก็3 4นักเรียนอาจจะได้เลยคะได้การประมวลผลที่ค่าตัวเลขไม่เหมือนครูก็ได้เพราะว่าทำไมคะลูกแล้วแต่ว่าเราจะไปเก็บข้อมูลประเภทไหนมาถูกต้องไหมคะทีนี้เรามาดูนะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากกิจกรรมนี้กันย้ำนะคะว่าทำไมนักเรียนอาจจะได้อะไรคะค่าความถี่หรือร้อยละที่ทำไมลูกแตกต่างจากครูก็ได้แต่ให้ตรวจสอบว่านักเรียนประมวลผลด้วยอะไรคะสถิติเบื้องต้นถูกต้องหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูในคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนประมวลผลข้อมูลจากใบกิจกรรมที่3นะและตอบคำถามต่อไปนี้นะคะข้อที่1คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะมีเพศชายกี่คนมีเพศหญิงกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะให้อธิบายวิธีการประมวลผลและคำนวณค่าที่ได้

0: ข้อ 1.1 คืออะไรคะเพศชายกี่คนวิธีในการประมวลผลคืออะไรคะนับจำนวนนักเรียนที่เป็นเพศชายทั้งหมดนะคะนับจำนวนที่เป็นเพศชายทั้งหมดวิธีการประมวลผลนักเรียนอาจจะทำไมคะมีวิธีคิดนะอยู่ด้านล่างนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเอาทีนี้มาข้อจุดข้อ 1.2 นะคะนับจำนวนนักเรียนที่เป็นเพศหญิงทั้งหมดนะคะเรามาดูนะข้อ 1.3 นะคะเพศชายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่วิธีในการประมวลผลคือจำนวนความถี่เพศชายคูณด้วย100หารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะข้อ 1.4 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่วิธีการประมวลผลคือจำนวนความถี่เพศหญิงคูณด้วย100หารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะข้อ 1.5 นะคะคำนวณค่าที่ได้ลงในตารางต่อไปนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าลำดับที่1คืออะไรคะเพศอะไรลูกช่วยกันตอบในตาราง
1: เพศชาย
0: เพศชายใช่ไหมคะมีค่าความถี่ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรคะมีร้อยละอันนี้เขาแบ่งเป็นเท่าไหร่เนี่ยวิธีการประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น2แบบถูกต้องไหมคะมีแบบไหนคิดค่าความถี่ใช่ไหมแล้วก็คิดเป็นอะไรคะร้อยละนะคะแบบนี้นะออกมาเป็นแบบนี้นักเรียนจะได้ค่าความถี่และร้อยละแตกต่างจากครูก็ได้นะคะไม่ได้ผิดนะมันแล้วแต่ว่าเราไปเก็บข้อมูลมาได้เท่าไหร่นะคะต่อมานะในลำดับที่2คือเพศอะไรลูกเพศอะไรคะเพศหญิงนะค่าความถี่คือ26นะร้อยละเท่าไหร่คะ55จุดเท่าไหร่คะจุด3นะคะตรวจสอบคำตอบให้ดีนะคะรบกวนครูไปทางดูความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะในข้อที่2นะคะเมื่อกี้นี้เป็นข้อ1ใช่ไหมแล้วก็มีข้อย่อยๆเรียงลงมาถูกต้องไหมลูกตั้งแต่ 1.5 ไอ้ 1.1 ถึง 1. อะไร 1.5 ทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เลือกกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแต่ละกิจกรรมจำนวนกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะอ่ะบอกก่อนนะตอนที่อ้างอิงไปถึงอะไรคะสถานการณ์ในกิจกรรมแรกจำได้ไหมอันนั้นคืออะไรคะเราจะต้องเลือกอะไรลูกเราจะต้องเลือกอะไรคะกิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมชุมนุมใช่ไหมสามอันดับที่สูงที่สุดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทั้งหมดจะต้องมีเท่าไหร่จากเท่าไหร่ตอนนั้นเลือก3กิจกรรมจาก7กิจกรรมใช่ไหมมันมีทั้งหมดกิจกรรมแต่เปิดได้แค่เท่าไหร่3นะคะเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องสำรวจทั้งหมด7กิจกรรมนะคะเพื่อเอาทำไมคะเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถิติใช่ไหมสถิติเอามาคำนวณเอาการเก็บข้อมูลเนี่ยมาคำนวณว่าทำไมคะกิจกรรมไหนที่มีค่าสูงสุดนะหรือมีจำนวนคนเลือกมากที่สุดนะแต่ตรงนี้มีเกินกว่า7กิจกรรมได้ไหมได้ไหมไม่ได้สิเพราะว่าเราให้เลือกจากอะไร7กิจกรรมแต่เราจะต้องหากิจกรรมที่มีคนเลือกมากที่สุดกิจกรรม3กิจกรรมใช่ไหมจำได้ไหมสถานการณ์นั้นนะคะทีนี้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนปลายทางนะหรือต้นทางบางกลุ่มนักเรียนอาจจะทำไมได้เลยคะได้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่แตกต่างไปจากที่ครูเฉลยก็ได้เข้าใจไหมคะไม่ได้ฟิกตายตัวนะลูกนะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครูจะมีทั้งหมด7กิจกรรมกิจกรรมแรกเลยคืออะไรคะขนมไทยนะคะมีค่าความถี่อยู่ที่400ละที่เท่าไหร่คะ 8.5 นะคะต่อมาตัดผมนะกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตัดผมมีค่าความถี่อยู่ที่อะไรคะ11นะคะร้อยละเท่าไหร่ 23.4 นะคะทำเล็บนี่ทำเล็บนะคะค่าความถี่อยู่ที่อะไรคะ2คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 4.3 นะแล้วก็อะไรคะเพาะเห็ดนะค่าความถี่อยู่ที่อะไร8นะคะร้อยละเท่าไหร่คะ
1: 17
0: ต่อมาลำดับที่5คืออะไรเลี้ยงปลาใช่ไหมค่าความถี่อยู่ที่อะไรคะ
1: 7
0: นะร้อยละอยู่ที่ 14.9 นะคะต่อมาคืออะไรคะ

ซ่อมรถนะซ่อมรถอาจจะมีค่าความถี่อยู่ที่อะไรคะ9ไม่ใช่อาจสิมีค่าความถี่อยู่ที่9เวลาที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วเรามานับใช่มั้ยค่าความถี่นะจากนั้นคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่คะ 19.1 นะปลูกผักปลอดสารพิษนะค่าความถี่อยู่ที่6นะคะร้อยละอยู่ที่เท่าไหร่คะ 12.8 นะนักเรียนอาจจะทำไมมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนะที่แตกต่างจากครูก็ได้แต่ต้องมีกี่อันดับกี่อันดับลูก7นะคะต้องมี7อันดับหรือว่า7กิจกรรมนะคะอาจจะแตกต่างจากนี้ก็ได้นะไม่ต้องฟิกตายตัวนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะถ้านักเรียนมีคำตอบเพิ่มเติมที่ต้องการจะบันทึกลงไปในใบกิจกรรมก็บันทึกได้เลยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เนี่ยข้อแรกเลยคืออธิบายลักษณะของการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะข้อที่2คือทำข้อมูลให้เป็นภาพโดยการสร้างกราฟแผนภาพหรือแผนภูมิโดยใช้เทคโนโลยีนะคะนักเรียนคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2เนี่ยนักเรียนจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้ในการทำข้อมูลให้เป็นภาพนักเรียนจะใช้อะไรคะ Excel ก็ได้นะคะหรือจะใช้Microsoft ตัวอื่นๆก็ได้หรือนักเรียนจะใช้ตัวที่เป็นอะไรคะAI ในปัจจุบันก็ได้ครูไม่ได้ฟิกรูปแบบนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำไมคะลองปรึกษากันในกลุ่มก่อนว่านักเรียนจะใช้เทคโนโลยีอะไรใช้ได้หมดเลยครูเปิดกว้างโอเคไหมคะต่อมาอะไรคะตระหนักถึงผลกระทบของการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อนี้สำคัญไหมสำคัญนะนักเรียนในเวลาที่ทำไมคะเราสำรวจข้อมูลหรือเอาข้อมูลออกมานำเสนอให้เป็นรูปภาพแล้วเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องทำไมเผยแพร่ให้คนอื่นทำไมดูแล้วถูกต้องไหมคะถ้าข้อมูลเราไม่ถูกต้องเป็นยังไงทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไหมเนาะบางทีอาจจะมีผลกระทบอย่างอื่นๆตามมาด้วยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะวันนี้นะจะเป็นเรื่องการนำเสนอข้อมูลนะคะจะเป็นกระบวนการสุดท้ายในการจัดการข้อมูลแหละนะคะทีนี้เรามาดูการนำเสนอข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลเป็นการนำข้อสรุปจากการประมวลผลในรูปแบบที่สื่อความหมายอย่างชัดเจนนะคะที่เรียกว่าการทำข้อมูลให้เป็นภาพนะเคยเห็นไหมจำเคยแบบผ่านหูผ่านตาบ้างไหมข้อมูลที่เป็นลักษณะรูปภาพอ่ะเคยไหมเคยเห็นอยู่นะนะคะการนำเสนอสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นอะไรคะแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมนะคะขึ้นอยู่กับอะไรคะลักษณะของข้อมูลแล้วก็วัตถุประสงค์ของการนำเสนอของงานนั้นๆ นะคะหรือจะมีรูปแบบอื่นๆที่ทำไมนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างตั้งแต่ใบความรู้ที่1จำได้ป่ะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จำได้ไหมคะที่ต้องทำไมนะปลูกผักใช่ไหมคะปลูกผักปลอดสารนะตั้งแต่ใบความรู้แรกๆเลยนะคะทีนี้ครูเอาสถานการณ์นี้นะมาเป็นตัวอย่างแล้วก็เรามาดูนะคะตัวอย่างที่1การหาความถี่นะคะอันนี้เป็นอะไรคะเนื้อหากิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถูกต้องไหมคะครูยกตัวอย่างมานะอันนี้ครูเอาอะไรคะการหาความถี่ขึ้นมาเป็นอะไรคะเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าตัวอย่างนี้ต้องการทราบว่ามีการปลูกผักแต่ละชนิดเป็นจำนวนเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการจีบแจกแจงความถี่ด้วยการใช้รอยขีดนะคะตั้งแต่อะไรคะลำดับที่1จนถึงลำดับสุดท้ายก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้ทีนี้เราจะเอาข้อมูลแบบนี้แหละเอามาทำให้เป็นรูปภาพนะเอาไหนลองคิดดูซิว่าในขณะเดียวกันที่เราดูข้อมูลที่เป็นตารางแบบนี้กับตารางที่กับข้อมูลที่เป็นรูปภาพนักเรียนคิดว่าอันไหนน่าสนใจมากกว่ากันฮะรูปภาพดูง่ายกว่าไหมดูง่ายกว่าดูน่าสนใจมากกว่านะคะเห็นไหมคะอันนี้ออกมาเป็นลักษณะอะไรคะแผนภูมิแท่งนะคะออกมาเป็นลักษณะแผนภูมิแท่งนะเราจะเห็นว่าทำไมจะมีอะไรคะด้านแนวตั้งเป็นจำนวนใช่ไหมด้านแนวนอนเป็นอะไรคะเป็นชนิดของผักที่ปลูกนะนี่อาจจะมีวิธีการที่ทำไมทำให้เป็นรูปภาพที่มันสวยงามกว่านี้ก็ได้นะคะกลุ่มที่5ดูด้วยนะคะหันหน้ามาดูด้วยนะทางนี้นะเอาต่อมาตัวอย่างที่ 4.2 นะคะการหาค่าร้อยละนะคะอันนี้วิธีการหาครูจะไม่อธิบายนะครูจะให้นักเรียนดูว่าทำไมคะข้อมูลออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เป็นยังไงถ้าสมมุติว่าข้อมูลมันเยอะกว่านี้เป็นไงนักเรียนดูยากไหมดูยากดูไม่น่า

สนใจด้วยใช่ไหมดูน่าเบื่อด้วยแต่ถ้าเรานำข้อมูลให้ออกมาเป็นรูปภาพเป็นยังไงดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นเห็นไหมจะมีอะไรคะแมงลัก 10% เห็นไหมมีใบออกมาด้วยมีชนิดของผักให้นักเรียนเห็นตัวอย่างด้วยถูกต้องไหมคะแล้วก็ทำไมคะชี้ไปทางแผ่นภูมิวงกลมใช่ไหมนะคะแล้วก็อะไรอีกมีอะไรคะมีหอม 15% มีพริก 10% มีอะไรอีกลูกถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีอะไรมีผักกาดมีผักบุ้งมีผักคะน้ามีกวางตุ้งเห็นไหมว่ามีรูปอะไรคะประกอบใช่ไหมดูน่าสนใจสีสันสวยงามกว่าไหมสวยงามกว่านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะดีกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นตารางเนาะเนาะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะเป็นลักษณะอะไรคะกราฟเห็นไหมเราเคยเห็นกราฟแบบนี้ไหมในการนำเสนอข้อมูลแบบไหนกราฟแผ่นดินไหวเคยเห็นไหมที่เราเห็นในข่าวใช่ไหมคะมีอัตราการแผ่นเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือแผ่นดินหรืออะไรยังไงใช่ไหมนะคะหรืออะไรเคยเห็นในตลาดหุ้นไหมนะหุ้นลงหุ้นตกใช่ไหมประมาณนี้นะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นอะไรคะสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือนมกราถึงมีนาคมนะคะแสดงให้เห็นถึงอะไรคะผลกระทบต่อตลาดแรงงานที่มีการทำงานในประเทศไทยเห็นไหมก็จะมีอะไรกราฟตั้งแต่อะไรคะพุ่งไปสูงสุดเลยแล้วก็ตกลงมาใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะทีนี้นี่ตัวอย่างเพิ่มเติมอีกอย่างนึงคืออะไรคะตัวอย่างที่นำมาทำเป็นอินโฟกราฟิกนะเคยเห็นไหมคะกลุ่ม3เคยเห็นไหมแบบนี้เคยเห็นนะเป็นยังไงสีสันสวยงามไหมสวยงามมีตัวการ์ตูนประกอบด้วยใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูนะว่าเขาจะใช้สีสันที่ทำไมไปในโทนเดียวกันหรือในส่วนไหนที่ทำไมคะเขาต้องการเน้นนะเป็นใจความสำคัญเขาก็จะใช้สีในการสื่อถูกต้องไหมอีกอย่างนึงทำไมคะคุยยกตัวอย่างนะนี่จิ๋วแต่แจ๋วมะเขือพวงเห็นไหมคะเขาก็จะมีรูปประกอบใช่ไหมแล้วก็มีอะไรคะมีเป็นผังของข้อมูลต่างๆเยอะแยะเลยนะคะถ้าเกี่ยวกับน้ำเห็นไหมสีฟ้ามาก่อนเลยใช่ไหมคะสีฟ้ามาก่อนเลยเห็นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูด้วยว่าทำไมคะเรื่องนั้นนะคะมันเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็ต้องออกแบบโทนออกมาให้มันทำไมให้มันสอดคล้องถูกต้องไหมคะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูวันนี้ครูมีใบความรู้ให้นะคะนักเรียนจะปฏิบัติตามใบความรู้ของครูก็ได้หรือนักเรียนมีวิธีอื่นๆที่จะนำเทคโนโลยีมาทำข้อมูลให้เป็นภาพก็ได้นะคะไม่ได้ฟิกนะว่าจะต้องเป็นไปตามอะไรคะใบความรู้ของครูแต่ใบความรู้ของครูนี่เอามาเสริมให้นักเรียนดูนะคะเผื่อนักเรียนทำไมคะอยากทำตามนะคะครูเชื่อว่านักเรียนต้องมีอะไรคะมีเว็บไซต์หรือมีแอปพลิเคชันที่นักเรียนเคยอะไรคะเคยทำอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็เอามาใช้ได้นะคะทีนี้ใบความรู้ที่5เรื่องการนำเสนอข้อมูลนะนักเรียนก็สามารถใช้ได้นะใช้ประกอบในการทำกิจกรรมได้นะคะต่อมาใบกิจกรรมที่5เรื่องนำอะไรคะการนำเสนอข้อมูลสู่ความเข้าใจง่ายชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าทำไมนำเสนอข้อมูลสู่ความเข้าใจง่ายถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมข้อมูลนั้นต้องเข้าใจง่ายไหมต้องเข้าใจง่ายด้วยนะไม่ใช่ทำไมคะตีกันกราฟสลับแยกไปมานะคะเวลาอ่านแล้วทำไมมันดูไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะและอย่างนึงเวลาที่นักเรียนทำไมคะใช้นะอันนี้ฝากไว้นะคะสมมุติว่านักเรียนใช้เทคโนโลยีที่เป็น AI ในการทำข้อมูลให้เป็นภาพนักเรียนจะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องนะคะให้เรียบร้อยก่อนที่นักเรียนจะเอามานำเสนอนะคะเพราะว่าทำไมคะ AI บางทีผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้นักเรียนจะต้องตรวจสอบให้ดีวันนี้นักเรียนมีอุปกรณ์ที่จะต้องเอามาทำข้อมูลให้เป็นภาพเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะบางคนก็เอาคอมพิวเตอร์มาบางคนก็เอาอะไรคะแท็บเล็ตมานะคะก็นักเรียนก็ปฏิบัติงานได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนดูให้ดีนะข้อ1 นะในตารางข้อ1คืออะไรคะเราจะต้องเอาข้อมูลในใบกิจกรรมที่เท่าไหร่ที่4นะมาใช้ตอนนี้นักเรียนมีใบกิจกรรมที่4หรือยังมีหรือยังคะมีแล้วนะเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยครูให้นักเรียนดูภาพให้ชัดๆนะคะเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลย
อยู่ไหนคะเอาขึ้นมาเลยเราจะต้องใช้ข้อที่เท่าไหร่คะ 1.5 ใช่ไหมกับข้อที่2ถูกต้องเปล่าใช่ไหมคะเอามาประกอบด้วยนะตรวจสอบคำตอบถูกต้องเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะทีนี้นะเดี๋ยวให้นักเรียนนะดำเนินกิจกรรมที่5ได้เลยแล้วเดี๋ยวครูลงไปให้คำปรึกษาตามกลุ่มโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าสิ่งที่นักเรียนทำไปเนี่ยได้ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนเนาะจะได้โชว์ให้เพื่อนๆไปทางดูด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางก็นะคะสามารถประยุกต์ใช้นะคะเทคโนโลยีที่นักเรียนถนัดได้เลยนะคะรบกวนคุณครูไปทางเนี่ยช่วยให้คำแนะนำด้วยนะโทรศัพท์มือถือเราทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนไปทางก็ทำได้นะใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการก็ได้เหมือนกันนะประยุกต์ได้เลยตามความสะดวกหรือบริบทของห้องเรียนได้เลยนะคะอ่ะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่5เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการทำข้อมูลให้เป็นภาพนะทีนี้ครูมีคำถามถามนิดนึงเมื่อสักครู่นี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่5นักเรียนใช้เทคโนโลยีอะไรคะครูไม่ได้ฟิกใช่ไหมถูกต้องไหมคะนักเรียนใช้แพลตฟอร์มอะไรในการทำข้อมูลให้เป็นภาพ
1: Napkin AI
0: อะไรนะ
1: Napkin AI
0: โอ้ Napkin AI นะเป็นยังไงใช้งานง่ายไหมใช้งานง่ายนะนอกจาก Napkin AI แล้วใช้อะไรอีกมีไหมมีไหมคะ Canva AI ได้ไหม
1: ได
0: ้นักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะนะคะยังใช้วิธีการอะไรใช้ Excel ได้ไหมได้เหมือนในใบความรู้ใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถทำได้นะแต่ทีนี้เวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมครูไม่ได้ฟิกใช่ไหมคะว่านักเรียนจะใช้เทคโนโลยีอะไรถูกต้องไหมใช้ได้ตามความถนัดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูมีช่วงท้ายครูมีผลงานนะโชว์ให้เพื่อนไปทางได้ดูนะคะโอเคทีนี้เรามาสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการนำเสนอข้อสรุปของข้อมูลหรือว่าสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลนะคะให้สื่อความหมายที่ชัดเจนและผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์โดยทำข้อมูลให้เป็นภาพเช่นอะไรคะแผนภูมิใช่ไหมคะแผนภาพหรืออะไรคะกราฟอื่นๆนะอาจจะเป็นกราฟแท่งใช่ไหมกราฟเส้นได้ไหมได้ไหมคะได้แล้วแต่นักเรียนเลยนักเรียนจะออกแบบกันนะคะอย่าลืมนะบันทึกลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะส่วนรูปที่เป็นอะไรคะนักเรียนทำตามแพลตฟอร์มต่างๆนักเรียนสามารถส่งผ่านทางไลน์หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้ครูก็ได้นักเรียนไม่ต้องวาดรูปลงไปนะคะเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีในการสร้างแล้วนะไม่ต้องวาดรูปลงไปเข้าใจไหมคะนะฝากนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ข้อควรระวังอีกหนึ่งข้อนะคะในการที่นักเรียนจะต้องใช้แพลตฟอร์มอื่นๆในการสร้างงานให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะบางทีการใช้เทคโนโลยีหรือว่า AI ต่างๆในการทำงานนะอาจจะมีความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยให้ถูกต้องนะคะใครมีคำถามมีไหมคะมีไหมไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วทีนี้เรามาดูนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการพัฒนาโครงงานมินิโปรเจกต์นะคะเรื่องที่1ถึง3เลยนะแต่ทีนี้ครูฝากไว้นิดนึงนะคะอยากให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมกิจกรรมในการพัฒนาโครงงานหรือว่ามินิโปรเจกต์เราจะเอาความรู้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆของเรื่องนี้นะคะมาทำโปรเจกต์กันนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเตรียมข้อมูลได้ก่อนนักเรียนก็เตรียมมาเลยนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครู

ขอนัดหมายเนาะนอกเวลาเรียนเนื่องจากว่าทำไมคะชั่วโมงเรียนเราอาจจะติดวันหยุดใช่ไหมนะคะเยอะสักหน่อยนึงเดี๋ยวครูขอนัดหมายนอกเวลาเรียนโอเคนะคะนะทีนี้นะสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้างนะก่อนอื่นเลยบัตรสถานการณ์นะคะประกอบการทำกิจกรรมที่6นะคะแล้วก็ข้อที่2ใบกิจกรรมที่6เรื่องมาพัฒนาโครงงานตามสถานการณ์ที่กำหนดนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางอาจจะจับบัตรสถานการณ์ก่อนก็ได้ก่อนที่ถึงจะถึงชั่วโมงเรียนจริงนะคะเพื่อที่ทำไมคะจะได้เตรียมการล่วงหน้านะเวลาที่อยู่ในชั่วโมงนั้นจะได้ทำไมคะจะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโอเคไหมคะใครมีคำถามอะไรบ้างมีไหมไม่มีแล้วนะก็ให้นักเรียนไปเตรียมการการทำโครงงานนะในชั่วโมงหน้ามานะคะโอเคถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะไม่มีคำถามแล้วนะเดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ันฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตก
1: ฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
1: อ๋อ
0: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงคอคอป้าแมงโก
3: ้บ๊ายบายจ้า
1: เอ
0: ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
1: เอ้ยครับ

0: ไงบ้างจ๊ะฟาฟาหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
2: อ้าวฟาฟา
1: ฮะแล้วก็ลมฝนลมฝน
2: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
1: เอ
0: ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มเลยสิที่แรมโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อ

0: าฟาก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิแล้วถ้ามีร่มนี่ล่ะก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้าฟาฟายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้ะเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้ฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค่ะ
0: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: อ๋อ
0: แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้า
1: ดีจังเลย
0: ฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮะเฮ้ยฟ้าร้องเลย
0: จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ย

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่จะกลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมว

0: ในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
1: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ฮะแย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
1: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
3: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
4: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
3: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
3: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่4เรื่องความคล้ายในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาความคล้ายนะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตจริงได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับครูจะมีคลิปหนึ่งให้นักเรียนดูนะครับเป็นเรื่องของนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่เป็นผู้เหมือนเริ่มใช้ความคล้ายในการแก้ปัญหานะครับโดยก่อนที่จะให้นักเรียนดูคลิปครับครูขอให้นักเรียนพิจารณาคำถามนี้นะครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับคำถามที่1 นะครับนักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์นี้คือใครนะครับคำถามที่2 นักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์ปราดเปรื่องในเรื่องใดบ้างนะครับคำถามที่3 ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่คนยุคหลังเชื่อกันว่านักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์คิดค้นอะไรบ้างนะครับต่อไปคำถามที่4 ให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันดีของนักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์และคำถามที่5นะครับตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของนักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์มีเรื่องอะไรบ้างนะครับก่อนดูคลิปนะครับครูอยากให้นักเรียนเก็บคำถามนี้ไว้ในใจนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมดูคลิปยังครับ
3: พร้อม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมดูคลิปยังครับดังนั้นนะครับจากคำถามนี้ครับเก็บคำถามเอาไว้แล้วไปดูคลิปพร้อมกันนะครับ
4: เมื่อประมาณ624ปีก่อนคริสตกาลณเมืองมิเลตุสซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีในปัจจุบันเป็นสถานที่กำเนิดของเด็กหนุ่มนามว่าทาเลสซึ่งต่อมาได้เติบโตเป็นหนึ่งใน7ผู้มีปัญญาเลิศในโลกยุคโบราณผู้ปราดเปรื่องทั้งในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และปรัชญาในวัยหนุ่มทาเลสได้เดินทางไปอียิปต์และบาบิโลนบ่อยครั้งจึงมีโอกาสได้เรียนรู้วิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์จากชาวอียิปต์และบาบิโลนทำให้ทาเลสมีแนวคิดและมีวิธีการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างไปจากความเชื่อของชาวกรีกในสมัยนั้นซึ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติว่าเป็นผลจากการดลบันดาลของปวงเทพเจ้าทั้งหลายและนั่นก็ทำให้ทาเลสกลายเป็นบุคคลแรกของโลกที่ใช้แนวคิดที่เป็นเหตุผลมาอธิบายธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆด้วยความที่เป็นคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอทำให้ทาเลสเป็นคนเก่งรอบรู้หลายด้านเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักปรัชญาที่มีแนวคิดว่าน้ำเป็นธาตุต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักดาราศาสตร์และสันนิษฐานว่าเขาได้ศึกษาและทำนายการเกิดสุริยุปราคาเมื่อประมาณ585ปีก่อนคริสตกาลได้อย่างถูกต้องเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบหลักการของไฟฟ้าสถิตเป็นคนแรกจากการถูแท่งอัมพันด้วยผ้าขนสัตว์ซึ่งทำให้ดูเหมือนแท่งอัมพันสามารถดึงดูดขนนกให้ลอยขึ้นได้นอกจากนี้เขายังคาดการฤดูกาลและผลผลิตของต้นมะกอกเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการตัดและที่สำคัญเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักคณิตศาสตร์คนแรกของโลกที่ใช้การให้เหตุผลแบบนิรนัยเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของทาเลสที่รู้จักกันดีมีอยู่มากมายเช่นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันเมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอทาเลสได้ก่อตั้งสำนักศึกษาที่ชื่อว่าไอโอเนียนณเมืองมิเลตุสซึ่งเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งพีทาโกรัสเคยได้เรียนกับทาเลสที่สำนักศึกษาแห่งนี้เหตุนี้เองจึงทำให้พีทาโกรัสได้รับอิทธิพลทางความคิดหลายประการมาจากทาเลสนอกจากนี้ยังมีตำนานที่บอกเล่าถึงความเฉลียวฉลาดของทาเลสไว้มากมายเช่นครั้งหนึ่งในวันแดดจ้าทาเลสรอให้เงาของเขามีความยาวเท่ากับความสูงของเขาในจังหวะนั้นเขาก็ให้คนอื่นวัดความยาวของเงาพีระมิดถึงขอบฐานและเมื่อรวมความยาวนั้นกับครึ่งหนึ่งของความยาวของฐานพีระมิดก็จะทราบความสูงของพีระมิดทันทีซึ่งวิธีที่ทาเลสใช้วัดความสูงของพีระมิด ดยอาศัยแสงเงาและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทาเลสยังอาจใช้ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเพื่อหาระยะห่างจากชายฝั่งถึงเรือที่ลอยอยู่ในทะเลอีกด้วยอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าทาเลสมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือทำเหมืองเกลือซึ่งเขาจะใช้ฝูงลาเพื่อบรรทุกกระสอบเกลือไปส่งขายครั้งหนึ่งขณะที่ขบวนลากำลังข้ามแม่น้ำได้มีลาตัวหนึ่งลื่นล้มลงทำให้เกลือที่บรรทุกละลายตามน้ำไปเมื่อลาลุกขึ้นอีกครั้งก็รู้สึกได้ว่าน้ำหนักที่บรรทุกเบาลงดังนั้นในวันต่อมาลาตัวนี้จึงแกล้งล้มลงเสมอเมื่อทาเลสทราบปัญหาจึงคิดหาหนทางแก้ไขโดยเปลี่ยนให้ลาตัวนั้นบรรทุกฝ้ายแทนเกลือทำให้เมื่อลาแกล้งล้มลงอีกก็รู้สึกว่าน้ำหนักที่บรรทุกกลับเพิ่มมากขึ้นอย่างท่วมท้นทำให้ลาตัวนี้เข็ดหลาบเลิกแกล้งล้มโดยวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ทาเลสจึงได้รับการชื่นชมในความเฉลียวฉลาดจนเป็นตำนานเล่าขานต่อมาถึงปัจจุบันกระทั่งเมื่อประมาณ546ปีก่อนคริสตกาลในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณครั้งที่58ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือทาเลสหนึ่งในผู้ชมซึ่งในขณะนั้นมีอายุประมาณ78ปีได้เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก

0: เป็นอันจบตำนานของ1ใน7ผู้ทรงภูมิของโลกยุคโบราณนามว่าทาเลสแห่งมิเลตุส
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้ดูคลิปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับกลับมาตอบคำถามที่ครูทิ้งไว้นะครับคำถามที่1ครูถามว่าอะไรนะครับนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์คือใครนะครับมีใครสามารถตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ไหมครับเชิญครับนักคณิตศาสตร์ในคลิปวิดิทัศน์ที่ครูเสนอไปชื่อว่าอะไรครับ
2: ทาลิสแห่งมิเลตุสครับ
1: ถูกต้องไหมครับนักคณิตศาสตร์ที่แนะนำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าทาเลสแห่งเมืองมิเลตุสนะครับต่อไปครูอยากจะถามเพิ่มว่านักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์เนี่ยปาดเปลืองด้านใดบ้างครับเชิญครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้นะครับ
3: เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
1: นักวิทยาถูกต้องไหมครับนอกจากวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มีอีกด้านไหนไหมครับที่ยังไม่ได้กล่าวไปเมื่อกี้สักคร
3: ู่และปรัชญาค
1: ่ะถูกต้องนะครับนักเรียนได้ฟังในคลิปดิทันไหมครับทาเลสนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องในด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และด้านปรัชญานะครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่คนยุคหลังเชื่อกันว่านักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์คิดค้นอะไรบ้างคนยุคหลังครับได้ยกย่องว่าทาเลสคิดค้นอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับมีหลายเรื่องเลยครับในวิดิทัศน์มีใครแล้วเล่นไปทางสามารถตอบได้นะครับเชิญครับ
4: เป็นนักดาราศาสตร์ที่สันนิษฐานว่าทำนายการเกิดสุริยุปราคาเมื่อ585ปีก่อนคริสต์กาลได้อย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนตอบมาว่าเป็นนักดาราศาสตร์ที่สันนิษฐานว่าเขาทำนายการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่ามีแค่นี้หรือเปล่าครับมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเชิญครับนอกจากเป็นนักดาราศาสตร์แล้ว
5: เป็นนักปรัชญาที่เชื่อว่าน้ำเป็นธาตุต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง
1: โอเคครับคำตอบที่เพื่อนตอบนะครับเพื่อนตอบว่าเป็นอะไรนะครับเป็นนักปรัชญาที่เชื่อว่าน้ำเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งนอกจากคำตอบนี้แล้วมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเชิญครับ
5: เป็นบุคคลแรกของโลกที่ใช้แนวคิดเหตุผลมาอธิบายธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆค่ะ
1: ถูกต้องนะครับอย่างที่ในคลิปบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นบุคคลแรกของโลกครับที่ใช้แนวคิดการให้เหตุผลแบบนิรนัยนะครับมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับนอกจากเป็นนักปรัชญาเป็นนักดาราศาสตร์แล้วทางด้านวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับเชิญครับ
6: คิดค้นไฟฟ้าสถิตครับ
1: คิดค้นไฟฟ้าสถิตจากวิธีการอะไรเหรอครับ
6: นำผ้ามาถูกับแท่งอัมพันครับ
1: ก็คือแล้วค้นพบยังไงว่าเป็นไฟฟ้าสถิต
6: แท่งอัมพันดึงดูดขนนกครับ
1: ขนนกดึงดูดยังไงครับ
6: ให้ลอยขึ้นครับ
1: ถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเป็นนักปรัชญาเป็นนักดาราศาสตร์นะครับเขายังคิดค้นว่าคิดค้นหลักการของอะไรนะครับหลักการของไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับด้วยการถูแท่งอัมพันกับผ้าขนสัตว์ใช่ไหมครับแล้วค้นพบว่าแท่งอัมพันเนี่ยสามารถดึงดูดขนนกให้ลอยขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ล่ะครับนอกจากด้านพวกนี้แล้วนะครับมีอะไรอีกครับที่ในคลิปกล่าวไว้นะครับเชิญครับ
7: เป็นผู้ที่คาดการฤดูกาลและผล

0: ผลิตของตนมะกอกได้อย่างแม่นยำครับ
1: ถูกต้องนะครับนอกจากเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักดาราศาสตร์เป็นนักปรัชญาแล้วยังสามารถพยากรณ์ฤดูกาลแล้วก็ผลผลิตของต้นมะกอกได้อย่างแม่นยำด้วยใช่ไหมครับนอกจากนี้ล่ะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับสังเกตว่าทางของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความสามารถได้อย่างหลากหลายเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันดีของทาเลสนะครับนอกจากผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ปรัชญาดาราศาสตร์แล้วทางคณิตศาสตร์ทาเลสทำอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับ
2: มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันค่ะ
1: ถูกต้องไหมครับอันนี้คือนักเรียนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับทาเลสคือเป็นคนคิดค้นพบว่ามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นอย่างไรครับมีขนาดเท่ากันนอกจากทฤษฎีบทนี้แล้วมีทฤษฎีบทไหนอีกไหมครับเชิญครับ
2: เมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันค่ะ
1: ถูกต้องนะครับเมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเป็นไงครับเท่ากันนะครับอันนี้คือเราเพิ่งใช้ไปเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนใช่ไหมครับนอกจากทฤษฎีนี้แล้วนะครับมีทฤษฎีอะไรอีกไหมครับที่กล่าวในคลิปเอาตั้นเชิญครับ
3: รูปสามเหลี่ยม2รูปมีที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการครับ
1: ครับถูกต้องครับอันนี้นักเรียนเรียนมาในระดับชั้นม.2ใช่ไหมครับเรื่องความเท่ากันทุกประการนะครับทาเลสคิดคดว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับที่มีความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมนะครับจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับแล้วนอกจากนี้ล่ะครับจิ๊กซอคร
2: ับ มุมในครึ่งวงกลมจะเป็นมุมฉากเสมอ
1: โอเคขอบคุณครับมุมในครึ่งวงกลมจะเป็นมุมฉากเสมออันนี้คือเป็นสปอยไว้สำหรับภาคเรียนที่2นะครับอันนี้คือเราจะเรียนในบทวงกลมนะครับโอเคตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับทฤษฎีบทที่ทาเลสคิดค้นมาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของนักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์ก็คือตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของทาเลสมีเรื่องอะไรบ้างครับเตาครับ
4: การใช้เงาและรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการหาความสูงของพีระมิด
1: ถูกต้องนะครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังเรียนเลยนะครับก็คือการใช้เงาและรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการหาความสูงของพีระมิดใช่ไหมครับแล้วนอกจากด้านนี้นะครับมีด้านอะไรอีกครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
5: ใช้ไฟแทนเกลือเพื่อให้ลาไม่อู้งาน
1: อันนี้คือที่เป็นเกล็ดเล็กน้อยใช่ไหมครับก็คือใช้ไฟแทนเกลือเพื่อให้ลาไม่อู้งานนะครับและนอกจากนั้นนะครับในคลิปบอกอะไรอีกครับในห้องออกอากาศคือแย่งกันตอบเลยครับ
2: ใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหาระยะทางจากชายฝั่งถึงเรือที่จอดอยู่กลางทะเลค่ะ
1: ครับถูกต้องนะครับใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการหาระยะทางจากชายฝั่งถึงกลางทะเลใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากนี้ครับอาจจะมีตำนานที่สายเกี่ยวกับทาเลสนะครับแต่ว่ามันมีตำนานหนึ่งที่ครูสนใจคิดว่าเรื่องอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับเรา
6: การพ
1: ี
6: ระม
1: ิ
6: ด
1: ใช่ไหมครับจะมีข้อหนึ่งที่เราน่าสนใจมากก็คือการใช้เงาและก็รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการหาความสูงของพีระมิดนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าทาเลสใช้เงายังไงเอ่ยจำได้ไหมใช้เงาของตัวเองกับเงาของพีระมิดใช่ไหมครับเพื่อเป็นการทบทวนครูอยากจะให้นักเรียน ดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงจุดที่เราจะใช้นะครับ
7: เช่นครั้งหนึ่งในวันแดดจ้าทาเลสรอให้เงาของเขามีความยาวเท่ากับความสูงของเขาในจังหวะนั้นเขาก็ให้คนอื่นวัดความยาวของเงาพีระมิดถึงขอบฐานและเมื่อรวมความยาวนั้นกับครึ่งหนึ่งของความยาวของฐานพีระมิดก็จะทราบความสูงของพีระมิดทันทีซึ่งวิธีที่ทาเลสใช้วัดความสูงของพีระมิดโดยอาศัยแสงเงาและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมาก
1: จากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทาเลสใช้วิธีการหาความสูงของพีระมิดอย่างไรนะครับก็คือวัดเงาของเขากับความสูงเงาของพีระมิดใช่ไหมครับจากนั้นใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายมาใช้ในการหาความสูงของพีระมิดนะครับมาก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพิจารณาเรื่องของวิธีที่ทาเลสใช้นะครับครูขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่ใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสื่อวิทัศน์นี้ครับมาจากช่อง YouTube ของสสวทนะครับก็คือวิทัศน์เรื่อง The Great Mathematician Thales of Miletus นะครับเผยแพร่โดยสสวทครับซึ่งนักเรียนสามารถไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณิตศาสตร์ได้ที่ช่องทางนี้นะครับต่อไปนะครับจากวิธีที่ทาเลสใช้นะครับครูขอนำเสนอตัวอย่างที่คล้ายๆกับวิธีของทาเลสนะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นะครับเป็นโจทย์ปัญหาที่มีใครเป็นผู้เป็นพระเอกของเรื่องข้อนี้ครับก็คือพัดนะครับพัดต้องการประมาณความสูงของต้นไม้นะครับโดยใช้เงาใช้เงาเหมือนทาเลสเลยใช่ไหมครับเขาวัดเงาของต้นไม้ยาว8เมตรนะครับแล้วก็เงาของตัวเองยาวกี่เมตรครับยาว2เมตรนะครับถ้าพัดสูง150ซมถามว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่นะครับข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาในการทำโจทย์ปัญหาอย่างที่ครูเคยสอนไปขั้นแรกทำอะไรก่อนนะครับวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ด้วยการทำอะไรครับวิเคราะห์ด้วยการขีดเส้นใต้นะครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างครับเราได้เงาของต้นไม้กี่เมตรครับ8เมตรเงาของตัวเขาอะครับได
8: ้
1: 2เมตรนะครับมีข้อมูลอะไรอีกไหมครับ
8: ค
1: ่
8: าส
1: ่
8: วนส
1: ู
8: ง
1: เรารู้ว่าส่วนสูงของพัดคือ150ซมถามว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับก่อนอื่นหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะครับครูขอสร้างภาพจำลองแทนสถานการณ์ปัญหานะครับนักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมาไหมครับรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมานะครับจากรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมาครูใส่ข้อมูลทั้งหมดนะครับครูให้ต้นไม้นะครับสูงเท่ากับ BT เท่ากับด้าน BT นะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับกี่เมตรนะครับx เมตรนี่คือค่าที่ต้องการใช่ไหมครับต่อไป ot แทนความยาวเงาของต้นไม้ความยาวเงาของต้นไม้มีใครอยากออกมาตอบไหมครับว่าความยาวเงาของต้นไม้ที่โจทย์ให้มาด้าน ot ยาวเท่าไหร่ครับสามารถออกมาตอบได้นะครับเชิญครับot ยาว8เมตรนะครับต่อไปด้าน AS นะครับแทนความสูงของพัดซึ่งเท่ากับกี่เซนติเมตรครับกี่เซนติเมตรนะความสูงของพัดก็คือกี่เซนติเมตรนะครับที่โจทย์ให้มา150เซนติเมตรหรือคิดเป็นกี่เมตรครับ 1.5 เมตรนะครับนักเรียนคิดว่าทำไมถึงต้องแปลงหน่วยให้กลายเป็นเมตรเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะจะได้ให้หน่วยเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าเงาของต้นไม้8เมตรใช่ไหมครับเนาะความสูงก็คือควรเปลี่ยนเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรนะครับนอกจากนั้น OS ด้าน OS แทนอะไรครับด้าน OS แทนความยาวเงาของพัดซึ่งความยาวของพัดโจทย์ให้มากี่เมตรครับให้มา2เมตรนะครับขอบคุณครับข้อมูลตรงนี้ของเรานะครับได้ข้อมูลครบยังเอ่ย ครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์แล้วใช่ไหมครับเราสังเกตว่าโจทย์ของเราเนี่ยจะใช้

ความรู้เรื่องอะไรนะความคล้ายใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ครูให้มาเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันยังคล้ายแล้วจริงหรือเปล่าดังนั้นเราจะต้องแสดงให้เห็นก่อนว่ารูปสาม

ฤษฎีบทที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วที่บอกไว้ว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันของรูปสามเหลี่ยมทุกคู่เป็นอัตราส่วนเดียวกันแล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันใช่ไหมครับแต่นอกจากทฤษฎีบทนี้แล้วบทนิยามของความของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันคืออะไรครับรูปสามเหลี่ยมจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีอะไรเอ่ยมีมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับอ่ะนักเรียนจะใช้ทฤษฎีบทหรือบทนิยามในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันดีครับอ่ะโจทย์มีอะไรโจทย์ให้อะไรมาบ้างเนี่ยนักเรียนสังเกตว่ามีมุมอะไรอยู่มีมุมฉากอยู่ใช่ไหมครับโอเคนะนอกจากมุมฉากแล้วมีอะไรอีกมีอะไรมีมุมอะไรที่ใช้ร่วมกันไหมครับมีไหมก็คือมุมโอใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คือลองมองภาพตามคร่าวๆนะตอนนี้รูปสามเหลี่ยมของครูนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปคือรูปสามเหลี่ยม ASO กับ BTO นะครับมีมุมฉากเหมือนกันและมีมุมโอเป็นมุมร่วมใช่ไหมครับแสดงว่ามุม B กับมุม A นักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับเท่ากันเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเป็นไงครับรวมกันได้180องศาใช่ไหมครับณตอนนี้เรามี90องศาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีมุม O นะครับเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าทั้ง2รูปนี้เป็นไงครับเท่ากันแน่นอนดังนั้นมุม A กับมุม B ก็ต้องเท่ากันเพราะว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้รวมกันได้1ขออภัยครับรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปก็คือรวมกันได้180องศานะครับมาดังนั้นพิจารณากันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราพิจารณามุม ASO นะครับมุม ASO นะมุม ASO นะครับกับมุม BTO เป็นไงครับเป็นมุมฉากใช่ไหมครับมีขนาด90องศานะครับต่อไปสังเกตว่ามุม AOS มุมนี้นะ AOS กับ BOT เป็นไงครับเท่ากันไหมเท่ากันเพราะว่า O เป็นมุมร่วมนะครับณตอนนี้มี2มุมเท่ากันแล้วนะครับต่อไปเราจะได้ว่ามุม OAS กับมุม OBT ก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องได้180องศาใช่ไหมครับและเรารู้ว่ามีมุม2คู่ที่มีขนาดเท่ากันคือมุม ASO กับ BTO เท่ากันใช่ไหมครับแล้วก็มีมุม AOS กับมุม BOT เท่ากันดังนั้นนะครับมุมคู่ที่เหลือจะต้องมีขนาดเป็นไงครับก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยดังนั้นณตอนนี้นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปของครูเป็นไงครับมีมุมเท่ากันกี่คู่และคู่ที่1ใช่ไหมครับคู่ที่2และมุมคู่ที่3นะครับรูปสามเหลี่ยมของครูมีมุมเท่ากันอยู่3คู่แล้วดังนั้นสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันสรุปได้นะครับดังนั้นจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม AOS จะต้องคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมBOT เพราะว่าอะไรครับจากอะไรเอ่ยจากทฤษฎีบทนิยามจากบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็คือเมื่อมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่3คู่แล้วจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้จะต้องคล้ายกันนะครับณตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปครูคล้ายกันครูอยากได้x ก็คือความสูงของต้นไม้เราสามารถหาค่าได้ไหมครับหาได้ไหมครับหาได้นะครับจากการที่รูปสามเหลี่ยม AOS นะครับคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม BOT จากทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันกล่าวไว้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันแล้วจะได้ว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันใช่ไหมครับมานักเรียนลองจับด้านคู่ที่สมในนักเรียนคิดว่าเราอยากได้ด้านอะไรนะอยากได้ด้าน x ใช่ไหมครับอยากได้ด้าน x อยากได้ด้าน x นะครับด้าน x เอาใหม่ x นะครับอยู่ในด้านของด้าน bt ใช่ไหมครับด้าน bt สมในกับด้านอะไรครับ
ด้าน BT สมในกับด้าน AS ใช่ไหมครับมา

ด้าน BT นะครับสมในกับด้าน BS ดังนั้นครูขอเขียนเป็นขออภัยครับเขียนผิดอ่ะด้าน BT นะครับสมในกับด้าน AS นะครับโอเคนะต่อไปนะครับอ่ะด้านอะไรอีกที่เราสามารถหาค่าได้ด้านไหนที่เรามีค่านะก็คือด้าน OT กับด้าน OS ใช่ไหมครับอ่ะแต่ว่าเราจะจับอัตราส่วนด้านคู่ที่สมในอ่ะตัวเศษควรเป็นด้านอะไรครับ OT ใช่ไหมครับเพราะมาจากรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับเป็นด้าน OT OT ส่วนด้วยด้านอะไรเอ่ย OT ส่วน OS นะครับอ่ะเนาะจากทฤษฎีบทของเรานะครับอัตราส่วนความยาวด้านคู่ที่สมในจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกัน BT เท่าไหร่ครับ BT มีค่าเท่ากับ x นะครับแล้ว AS ล่ะ AS ได้เท่าไหร่เอ่ย 1.5 อ่ะ AS คือ 1.5 นะครับ OT เท่าไหร่ครับ 8 OT 8แล้วก็ OS ของเราคือ2นะครับอ่ะต่อไปทำยังไงต่อดีเราต้องหาค่า x นะครับใช้การคูณไขว้นะครับอ่ะคูณไขว้เข้าไปนะครับอ่ะแต่ก่อนคูณไขว้ฝั่งขวานะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับได้เป็นไรเอ่ยก็คือ4นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราคูณไขว้เข้าไปก็คือเรานํา 1.5 คูณกับ4ซึ่ง 1.5 คูณกับ4ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ6นะครับเราต้องการค่า x ใช่ไหมครับ x แทนอะไรนะ x แทนความสูงของต้นไม้เราแก้สมการได้ x เท่ากับ6ถือว่าเป็นคำตอบยังครับเรียบร้อยนะครับมาดูที่ครูเฉลยไว้นะครับว่าจะทำตรงหรือเปล่านะครับโอเคนะได้ x เท่ากับ6นะครับดังนั้นจะได้ว่าต้นไม้ของเราสูงเท่าไหร่นะครับสูง6เมตรนะครับ

ตอนนี้นะครับครูให้นักเรียนได้พิจารณาตัวอย่างของการนำความคล้ายไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะครับซึ่งใบงานของครูนะครับใบ

จกรรมที่4เรื่องความสูงหาง่ายเพียงใช้เงานะครับโดยใบงานของครูนะครับจะมีโจทย์อยู่2ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือนนนะครับนนสูง 1.6 เมตรนะครับในขณะที่เงาของตึกหลัง1ยาว15เมตรเขาวัดความยาวเงาของเขาทอดไปตามพื้นได้ 1.2 เมตรจงหาความสูงของตึกนะครับข้อนี้นะครับจะใช้แนวคิดคล้ายๆกับตัวอย่างที่1ของครูเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือต้นไม้สูง2เมตรนะครับอยู่ห่างจากเสาไฟ5เมตรดังรูปถ้าเสาไฟสูง6เมตรจงหาความยาวเงาของต้นไม้ที่แสงไฟตกกระทบนะครับข้อนี้นะครับก็คือใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูมีอยู่2ข้อขอให้นักเรียนทั้งนักเรียนห้องออกอากาศและเรียนปลายทางนะครับลองแก้โจทย์ปัญหาของครูนี้โดยใช้ความรู้ที่เรียนมานะครับ

0: อ่ะครับต่อไปนะครับจะให้นักเรียนออกมานำเสนอแบบฝึกหัดที่ได้ทำนะครับเริ่มต้นข้อที่1เลยครับ
1: ข้อที่1นะครับจากภาพให้ AB แทนความสูงของตึกเท่ากับ x เมตร BC แทนความยาวของเงาของตึกเท่ากับ15เมตรPQ แทนความสูงของมนุษย์เท่ากับ 1.6 เมตร QR แทนความยาวของเงาของมนุษย์เท่ากับ 1.2 เมตรขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม PQR ก็จะเป็นดังนี้ครับ

3เนื่องจากสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม PQR จะได้ AB ส่วน PQ เท่ากับ BC ส่วน QR หรือ X ส่วน 1.6 เท่ากับ15ส่วน 1.2 ดังนั้น X จะเท่ากับ20นั่นคือความยาวความสูงของตึกเท่ากับ20เมตรครับ

0: นะครับอย่างที่เพื่อนแสดงวิธีทำไปนะครับข้อที่1 นะครับเพื่อนได้ความสูงของตึกเท่าไหร่นะครับเท่ากับ20เมตรนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนห้องอากาศไหมครับโอเคครับต่อไปข้อที่2เชิญนำเสนอครับ
1: ข้อ1 นะครับจากภาพให้ MP แทนความยาวของเงาต้นไม้ที่ถูกแสงไฟตกกระทบเท่ากับ x เมตร LA แทนความสูงของเสาไฟเท่ากับ6เมตร AM แทนระยะห่างของเสาไฟเท่าไฟกับต้นไม้เท่ากับ5เมตร TM แทนความสูงของต้นไม้เท่ากับ2เมตรข้อ2นะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการแสดงว่าสามเหลี่ยม LAP คล้ายกับสามเหลี่ยม TMP ก็จะเป็นดังนี้ครับต่อไปข้อที่3ต่อไปข้อที่3จะใช้ทฤษฎีบทในการหาค่า x ได้ x เท่ากับ 2.5 เมตรสรุปคือเงาของต้นไม้ยาว 2.5 เมตรครับ
0: นักเรียนปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนทำนะครับข้อ2นะครับได้ความยาวเงาของต้นไม้เท่าไหร่นะครับ 2.5 เมตรนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมครับตอนนี้นะครับเราได้ลองทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายแล้วนะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของความคล้ายหน่อยนะครับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายนะครับในการหาความสูงของสิ่งก่อสร้างอาคารต้นไม้นะครับสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาได้โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนแรกก็คือหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเขียนแผนภาพรูปสามเหลี่ยมแทนข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้นะครับเริ่มแรกเขียนแผนภาพรูปสามเหลี่ยมก่อนขั้นตอนต่อไปก็คือเขียนแสดงเหตุผลที่ทำให้รูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเริ่มต้นสร้างรูปสามเหลี่ยมขั้นตอนต่อไปคือแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมคล้ายกันและขั้นตอนสุดท้ายก็คือใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาครับจบแล้วนะครับสำหรับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องความคล้ายจะเป็นเรื่องความคล้ายในชีวิตจริงนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่8เรื่องเสาธงนี้สูงเท่าไหร่นะครับก็คือจะเป็นการที่ให้นักเรียนเนี่ยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายมาใช้ในการหาเสาธงของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์เอาละค่ะในวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของแสงค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการกระจายของแสงได้นะคะรวมถึงอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับการกระจายของแสงค่ะเอาละค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมีทั้งเนื้อหาในส่วนของการกระจายของแสงแล้วก็ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราพบเห็นได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันแล้วเกี่ยวข้องกับบทเรียนในครั้งนี้ค่ะมาดูภาพไปพร้อมกันนะคะนักเรียนเคยเห็นรุ้งกินน้ำกันไหมคะน่าจะเคยเห็นกันนะคะแล้วนักเรียนสามารถทำนายได้ไหมว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนขอตัวแทนห้องต้นทางเนี่ยตอบให้เพื่อนๆไปทางได้ฟังด้วยสักหนึ่งคนค่ะว่าเราสามารถทำนายได้หรือไม่ว่ารุ้งจะเกิดขึ้นตอนไหนใครก็ได้ค่ะสักคนยกมือแล้วค่ะจากกลุ่มที่3นะคะหัวหน้าห้องของเราเรามาฟังกันค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ช่วงหลังฝนตกหมาดๆครับ
2: หลังฝนตกหมาดๆโอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะนี่นะคะอันนี้เพื่อนของเราก็ได้บอกไปว่ารุ้งกินน้ำเรามักจะเห็นในช่วงที่หลังฝนตกใหม่ๆนะคะซึ่งก็จริงเลยนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าจริงหรือเปล่าที่รุ้งจะเกิดทุกครั้งหลังฝนตกเราเนี่ยเห็นรุ้งกินน้ำหลังฝนตกซึ่งก็สามารถทำนายได้แต่ครูถามว่าแล้วมันเกิดทุกครั้งไหมนักเรียนคิดว่าไม่ทุกครั้งใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามันไม่ได้เกิดทุกครั้งแล้วนักเรียนคิดว่าการจะเกิดรุ้งได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะหนึ่งเลยต้องมีอะไรคะ
4: แสง
2: มีแค่แสงอย่างเดียวพอไหมคะไม่พอต้องมีอะไรอีกคะความชื้นที่อยู่ในอากาศเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกได้ไหมว่ามันเป็นสถานะอะไรของแข็งของเหลวหรือแก๊สความชื้นไอ้น้ำต่างๆเนี่ยมันเป็นแก๊สใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามองลึกๆเข้าไปเนี่ยนะคะฝนเนี่ยเม็ดฝนเนี่ยแล้วปะปนอยู่กับอากาศเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นน้ำเล็กๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแสงกับหยดน้ำเล็กๆเนี่ยค่ะนักเรียนหรือละอองน้ำเนี่ยเมื่อแสงมันมาตกกระทบละอองน้ำมันก็จะทำให้เกิดตัวรุ้งกินน้ำได้ดังนั้นเนี่ยแสงกับละอองน้ำคือปัจจัยสำคัญใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำเราเนี่ยจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นรุ้งกินน้ำเนี่ยในช่วงหลังฝนตกอย่างเดียวแต่นักเรียนเคยไปเที่ยวน้ำตกไหมเราไปเที่ยวน้ำตกแล้วมันจะมีเป็นเหมือนละอองน้ำหรือน้ำที่ตกลงมาแล้วเกิดละอองน้ำใช่ไหมคะเมื่อมีแสงมาตกกระทบก็จะสามารถเกิดรุ้งกินน้ำได้ทุกคนน่าจะเห็นภาพไปพร้อมกันแล้วก็เห็นเหมือนกันนะคะสวยงามมากนะคะแต่ทีนี้เนี่ยครูมีคำถามตรวจสอบความเข้าใจเล็กน้อยว่าถ้าเกิดรุ้งกินน้ำในช่วงบ่ายหรือช่วงตอนเย็นๆเราจะต้องหันหน้าไปทางทิศใดเพื่อให้มองเห็นรุ้งเพราะเหตุใดถ้าเกิดว่าเกิดรุ้งในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นนะคะแล้วเราอยากจะมองเห็นเนี่ยเราก็จะต้องหันไปทางทิศไหนเราก็สังเกตก่อนเลยช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นดวงอาทิตย์เนี่ยจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะคะเราจะต้องมองรุ้งในทิศตรงกันข้ามซึ่งก็คือทิศตะวันออกนั่นเองค่ะจากภาพนักเรียนสังเกตเห็นรุ้งกี่ตัวเราเห็นรุ้งกี่ตัวคะ
4: 2
2: ตัวใช่ไหมคะเอาละแล้ว2ตัวนี้นักเรียนลองสังเกตมันจะมีรุ้งตัวด้านบนกับรุ้งตัวด้านล่างนักเรียนว่ามันมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรมันต่างกันตรงไหนนักเรียน สีสีมันเป็นยังไงคะสีของรุ้งตัวที่1กับตัวที่2ตัวข้างบนกับตัวข้างล่างนักเรียนบอกว่าสีตัวข้างบนมันจะอ่อนกว่าตัวข้างล่างแต่ครูให้สังเกตเพิ่มอีกนอกจากความเข้มอ่อนของสีแล้วนักเรียนลองดูซิว่าลักษณะของลำดับของสีเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันแตกต่างกันยังไงคะเดี๋ยวตัวแทนห้องต้นทางยกมือตอบให้คุณครูฟังหน่อยนะคะเพื่อนปลายทางจะได้ยินเสียงเราด้วยว่านอกจากความเข้มของสีแล้วเราเห็นความแตกต่างอะไรของรุ้งทั้งสองตัวบ้างยกมือแล้วจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบจากคิวกันค่ะ
5: เรียงไม่เหมือนกันครับ
2: มันเรียงไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ารุ้งตัวด้านล่างเอาด้านล่างก่อนมันเรียงยังไงคะนักเรียนจากสีอะไรคะ
5: เรียงจากสีแดงลงไปถึงสีฟ้าครับ
2: สีถัดจากฟ้ามีสีอะไรอีกหนึ่ง
5: ม่วงครับ
2: จากแดงอยู่ด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็ม่วงอยู่ด้านล่างแล้วรุ้งตัวที่อยู่ด้านบนล่ะคะนักเรียน
5: ม่วงอยู่ด้านบนแล้วก็แดงอยู่ด้านล่างครับ
2: ทุกคนเห็นเหมือนกับที่เพื่อนเราเห็นไหมคะนะคะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะนอกจากความเข้มแล้วนะคะของสีมันก็จะยังเห็นว่ารุ้งเนี่ยมันมีการลำดับสีที่แตกต่างกันนะคะตัวด้านบนกับตัวด้านล่างนะคะเอาล่ะแล้วเรารู้ไหมว่าเพราะอะไรรุ้งถึงมีลักษณะที่แตกต่างกันตอนนี้เราทราบไหมคะหลายๆคนก็อาจจะเกิดความสงสัยแล้วดังนั้นนะคะในวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นะคะเกิดรุ้งกินน้ำได้ผ่านกิจกรรมที่หนึ่งเรื่องการกระจายของแสงค่ะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะมีเอกสารนี้อยู่ในมือแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมศึกษานะคะตัวใบกิจกรรมนี้ค่ะซึ่งเมื่อศึกษาแล้วนักเรียนจะต้องตอบคำถาม3ข้อได้นะคะข้อที่1คือกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรนะคะข้อที่2นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและสุดท้ายคือสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรถ้าเกิดว่านักเรียนเข้าใจคำถามทั้ง3ข้อที่ครูได้ให้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนอ่านตัวใบกิจกรรมเพื่อที่จะตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ให้ได้ค่ะลงมืออ่านใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามข้อแรกกันนะคะสำหรับคำถามข้อแรกที่ครูได้ถามไว้คือกิจกรรมนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางคนไหนจะตอบครูดีคะยกมือเลยยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
1: สังเกตและอธิบายการกระจายของแสงเมื่อผ่านปิซึมครับ
0: โอเคค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ด้วยค่ะนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะสังเกตและอธิบายการกระจายของแสงเนี่ยเมื่อผ่านปิซึมค่ะแล้วนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรคะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่4นะคะมาฟังคำตอบจากจิ๊กซอกันค่ะ
2: 1จัดกองแสงกระดาษขาวและปิซึมสามเหลี่ยมจากนั้นให้แสงตัวกระทบปิซึมสามเหลี่ยม2ใช้กระดาษขาวอีกแผ่นหนึ่งทำเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากอีกด้านหนึ่งของปิซึมสามเหลี่ยมปรับแนวลำแสงที่ตกกระทบปิซึมสามเหลี่ยมจนเห็นแสงที่ปรากฏบนฉากได้ชัดเจนสังเกตและบันทึกแนวของรังสีตกกระทบแนวรังสีหักเหแล้วสิ่งที่ปรากฏบนฉากในใบงานที่1
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนี่นะคะเพื่อนเราก็ได้อธิบายนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนกล่าวถึงตัวปริซึมสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะปริซึมสามเหลี่ยมที่อาจจะทำจากตัวพลาสติกใสนะคะหรือว่าตัวแก้วนั่นเองค่ะนี่นะคะนี่นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะสรุปอีกครั้งว่ากิจกรรมนี้ต้องทำอย่างไรนะคะก็คือนักเรียนจะต้องฉายแสงนะคะตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมนะคะวันนี้เราจะใช้แสงแค่ช่องเดียวและใช้กระดาษขาวอีกแผ่นหนึ่งนะคะทำเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากอีกด้านหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมปรับแนวลำแสงที่ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมจนเห็นแสงที่ปรากฏบนฉากได้ชัดเจนแล้วก็จากนั้นบันทึกผลลงในใบกิจกรรมค่ะต่อไปคำถามข้อที่3นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนห้องต้นทางคนไหนจะเป็นคนตอบคำถามข้อนี้ดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่2นะคะเรามาฟังกันว่าเพื่อนเราเนี่ยอ่านแล้วพบว่าต้องสังเกตและเก็บข้อมูลอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะสิ่งที่ต้องสังเกตและเก็บข้อมูลค่ะก็คือจะเป็นแนวของรังสีตกกระทบค่ะแล้วก็แนวของรังสีหักเหค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะสำหรับสิ่งที่เราต้องสังเกตนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะนักเรียนก็คือสังเกตแล้วก็บันทึกแนวของรังสีตกกระทบแล้วก็แนวของรังสีหักเหแล้วก็สิ่งที่ปรากฏบนฉากนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเอาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการหักเหของแสงนะคะมาใช้กับตัวปริซึมสามเหลี่ยมเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือรุ้งกินน้ำเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะนักเรียนมีตัวใบกิจกรรมแล้วเข้าใจวิธีการทำแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกนะคะลงในใบงานที่1เรื่องการกระจายของแสงนะคะและนักเรียนจะต้องตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยเพื่อที่จะสามารถสรุปนะคะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ได้เอกสารนี้ดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับการกระจายของแสงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลการทำกิจกรรมจากเพื่อนต้นทางดีกว่าว่าเป็นอย่างไรอ่ะตัวแทนที่จะนำเสนอในวันนี้เอาเป็นกลุ่มไหนดีคะจากห้องต้นทางกลุ่มที่สองละกันนะคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าจากที่เราได้ใช้ปริซึมสามเหลี่ยมนะคะในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการกระจายแสงเนี่ยเราพบว่าแสงเนี่ยมีแนวรังสีตกกระทบแล้วก็แนวรังสีหักเหเป็นอย่างไรแล้วภาพที่ปรากฏบนฉากเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันค่ะ
1: ค่ะเมื่อฉายแสงไปที่ปริซึมสามเหลี่ยมนะคะแสงก็จะหักเหออกค่ะไปทางด้านข้างค่ะแล้วภาพที่ตกกระทบบนฉากนะคะก็จะเป็นแสงจะมีหลายสีค่ะหรือว่าเป็นสีลุ้งนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะทุกคนน่าจะได้เห็นผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะจากห้องต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะก็จะเห็นนะคะการหักเหนะคะของแสงที่ออกมาจากปริซึมเป็นลักษณะของสีรุ้งนะคะเหมือนที่เพื่อนของเราได้นำเสนอไปเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันดีกว่านะคะสำหรับคำถามข้อแรกได้ถามเอาไว้ว่าเมื่อเราฉายแสงนะคะให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมแสงมีการหักเหหรือไม่ทราบได้อย่างไรนะคะแสงมีการหักเหหรือไม่ทราบได้อย่างไรเอาละตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบผู้กว้างดีคะอาจจะต้องสุ่มเลขที่ดีไหมคะเลขที่ที่จะต้องตอบคำถามข้อนี้ก็คือเลขที่8ค่ะใครคะเลขที่8วันนี้ลานะคะงั้นเป็นเลขที่9แล้วกันค่ะเลขที่9อยู่ที่ไหนคะยกมือหน่อยอยู่ที่กลุ่มที่4เมื่อเราฉายแสงให้ตกกระทบนะคะกับปริซึมสามเหลี่ยมเนี่ยแสงมันมีการหักเหหรือไม่แล้วเราทราบไงมาฟังคำตอบจากตัวแทนจากห้องต้นทางค่ะ
2: มีการหักเหครับแสงมีการเปลี่ยนทิศทางจากตรงไปเฉียงออกจากปริซึมครับ
0: โอเคนะคะก็พบว่ามันมีการหักเหใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะนะคะของรังสีเนี่ยหักเหก็คือเบนออกจากทิศทางเดิมนะคะเพื่อนเราก็ได้ให้ข้อมูลว่ามันมีการจากที่มันตรงเนี่ยมันก็ได้เฉียงไปนะคะโอเคค่ะก็ถือว่าสังเกตเก็บข้อมูลได้ดีนะคะนี่นะคะเมื่อแสงที่มันตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนมันจะมีการหักเหค่ะตั้งแต่ตอนที่เคลื่อนที่เข้าไปในปริซึมเลยนะคะเมื่อแสงเนี่ยจากอากาศใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นตรงเข้าสู่ตัวแท่งปริซึมแล้วก็เมื่อแสงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านจากปริซึมออกสู่อากาศเราจะพบว่าแสงเนี่ยมันจะมีการเบนออกจากแนวเดิมนั่นเองนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมของนักเรียนนะคะแสงเนี่ยมันก็เห็นกล่องแสงไหมคะกล่องแสงอยู่ตรงนี้จากนั้นตัวแสงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเส้นตรงแล้วก็มีสีอะไรคะสังเกตสีของแสงที่ตกกระทบปริซึมเป็นสีขาวถูกต้องไหมคะแล้วมันก็มีการหักเหเมื่อมันเคลื่อนที่เข้าสู่ปริซึมแล้วจากนั้นมันก็หักเหอีกครั้งค่ะตอนที่ออกจากตัวปริซึมมาสู่อากาศแล้วเราก็เห็นเป็นแสงลักษณะหลายๆสีแบบนี้นะคะเอาล่ะคำถามข้อต่อไปถามไว้ว่าแสงจากกล่องแสงที่ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมกับแสงที่ปรากฏบนฉากขาวเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเมื่อกี้คุณครูก็ได้อธิบายชี้นำคำตอบของข้อนี้มาแล้วถูกต้อง

0: ที่ออกมาจากปริซึมแล้วกระทบฉากขาวเนี่ยมันเหมือนกันไหมหรือมันแตกต่างกันสังเกตว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะนักเรียนสุ่มเลขที่ใช่ไหมคะนะคะสุ่มเลขที่งั้นเป็นเลขที่11ละกันค่ะใครคะเนี่ยเลขที่11ใครคะเลขที่11กลุ่มที่3นะคะเขาอยู่ที่กลุ่มที่3นะคะไหนออตันลองบอกกูซิว่าแสงจากกล่องแสงที่ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมกับแสงที่ปรากฏบนฉากขาวมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเชิญเลยค่ะ
1: แตกต่างกันครับเพราะแสงที่ตกกระทบจากปริซึมจะเป็นสายรุ้งครับ
0: เดี๋ยวนะตอนที่ตกกระทบปริซึมมันเป็นแสงลักษณะสีของมันเป็นแบบไหนคะตอนตกกระทบออกมาจากกล่องแสงแล้วตกกระทบเลย
1: สีขาวครับ
0: สีขาวแล้วพอมันออกมาจากปริซึมมันเป็นยังไงคะ
1: มันจะเป็น
0: ตอนมันเข้ามันเป็นสีขาวแล้วตอนที่มันหักเหออกมาจากตัวปริซึมสู่อากาศสีเป็นยังไงคะ
1: จะเป็นสีรุ้งครับ
0: เป็นสีรุ้งนะคะปรบมือให้ออตันจากกลุ่มที่3ค่ะนี่นะคะก็คือคำตอบจากเพื่อนต้นทางของเราว่าแสงเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะโดยแสงจากกล่องแสงจะเป็นแสงที่มีสีเดียวหรืออาจจะเราสังเกตอาจจะพบมันเป็นสีขาวนะคะส่วนแสงที่ปรากฏบนฉากขาวเนี่ยมันจะมีหลายสีหรือที่เพื่อนเราบอกว่าสีรุ้งนั่นเองค่ะคำถามข้อถัดไปเมื่อเราฉายแสงให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมแสงมีการกระจายหรือไม่ทราบได้อย่างไรสำหรับข้อนี้แสงมีการกระจายหรือไม่ทราบได้อย่างไรเลขที่ที่จะต้องตอบครูก็คือเลขที่1ค่ะอยู่ไหนคะเลขที่1อยู่ที่กลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันว่าหลังจากที่ทำกิจกรรมคิดว่ามันมีการกระจายของแสงหรือไม่แล้วเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ
2: แสงที่ออกมาจากปริซึมมันเบ่งออกจากกัน
0: แล้วมีการกระจายแสงไหมคะ
2: มีครับ
0: มีการกระจายแสงนะคะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะเพื่อนบอกว่ามันมีการเบนออกจากแนวเดิมนะคะแล้วก็มีการกระจายแสงด้วยนะคะนะคะเมื่อเราเนี่ยฉายแสงนะคะไปยังปริซึมสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะพบว่าแสงเนี่ยมันมีการกระจายทราบได้จากแสงสีนะคะที่ปรากฏในตำแหน่งเนี่ยมันต่างกับแสงที่ปรากฏในฉากขาวนั่นเองค่ะซึ่งมันก็เกิดจากการหักเหของแสงใช่ไหมคะแล้วจากกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสรุปกิจกรรมได้นะคะแนวทางง่ายๆก็ดูจุดประสงค์การทำกิจกรรมว่าจุดประสงค์มันกล่าวไว้ว่าอย่างไรเราก็มาสรุปนะคะผลการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวจุดประสงค์นะคะซึ่งก็จะได้ว่าเมื่อเราเนี่ยฉายแสงค่ะให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมแสงเนี่ยจะเกิดการหักเห2ครั้งนะคะคือตรงไหนบ้างคือจากอากาศเข้าสู่แท่งปริซึมและจากแท่งปริซึมออกสู่อากาศทำให้แสงจากกล่องแสงปรากฏเป็นแสงสีที่แตกต่างกันที่ตำแหน่งต่างกันบนฉากขาวนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายของแสงมากยิ่งขึ้นคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาตัวใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องการกระจายของแสงซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะตอนนี้ตัวใบความรู้น่าจะอยู่ในมือของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะให้เวลาเราศึกษาตัวใบความรู้แล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของแสงนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราจึงสามารถสรุปนะคะบทเรียนที่ได้ในวันนี้ได้ว่าการกระจายของแสงนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงขาวบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางทำให้เกิดการกระจายออกเป็นแสงสีต่างๆเนื่องจากแสงสีทุกสีที่รวมอยู่ในแสงตกกระทบด้วยมุมตกกระทบเดียวกันนะคะตอนที่มันตกกระทบเนี่ยนะคะแต่พอเกิดการหักเหขึ้นมุมหักเหของแสงแต่ละสีเนี่ยไม่เท่ากันค่ะแสดงว่าแสงแต่ละสีเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกันทำให้หักเหได้ไม่เท่ากันจากการที่นักเรียนอ่านตัวใบความรู้เรื่องการกระจายของแสงนักเรียนอ่านแล้วพบว่าแสงสีไหนในรุ้งที่มีอัตราเร็วเนี่ยที่มันเคลื่อนที่เนี่ยนะคะน้อยที่สุดคะนักเรียนสีอะไรคะนักเรียนสีม่วงแล้วอันไหนที่อัตราเร็วมากที่สุดคะนักเรียนสีแดงนะคะดังภาพในลักษณะนี้นะคะเป็นภาพที่เราเนี่ยได้ทำการทดลองนะแล้วก็เห็นเป็นสเปกตรัมของแสงจากปริซึมในลักษณะนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าเส้นรังสีของแสงเส้นสีดำเนี่ยมันคือรังสีตกกระทบเรามีแสงเส้นเดียวเลยนะคะแล้วเราบอกแล้วว่ามันจะเกิดการหักเหตรงรอยต่อใช่ไหมคะของตัวกลางรอยต่อก็คือเส้นทึบสีแดงทุกคนเห็นเหมือนกันไหมเส้นทึบสีแดงก็คือรอยต่อของผิวตัวกลางนะคะส่วนเส้นปราดสีดำก็คือเส้นแนวฉากทีนี้เมื่อแสงตกกระทบมุมตกกระทบที่เกิดขึ้นอันนี้คือมุมสีฟ้านี่คือมุมตกกระทบนะคะตรงนี้แล้วเราคุยกันว่าแสงสีม่วงมีอัตราเร็วที่ช้าลงที่สุดใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าเมื่อแสงเนี่ยมันมีการหักเหเกิดขึ้นเจ้าสีม่วงนี่คืออันนี้คือแถบสีม่วงถูกไหมอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่ามันเนี่ยเบนออกจากทิศทางเดิมซึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะเบนออกจากทิศทางเดิมเยอะมากเลยเห็นไหมคะมุมหักเหตรงนี้ก็จะมีขนาดที่น้อยถ้าเทียบกับสีแดงที่มันมีอัตราเร็วที่มากกว่าคือมันมีอัตราเร็วที่เปลี่ยนไปน้อยกว่าเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันจะเบนออกจากทิศทางเดิมแค่นิดเดียวเห็นไหมคะมุมขนาดของมุมหักเหมันก็จะมากกว่าแบบนี้อันนี้ก็เลยทำให้เกิดการกระจายของแสงเพราะอัตราเร็วของแสงแต่ละสีเนี่ยมันมีอัตราเร็วที่ไม่เท่ากันค่ะก็เลยเกิดการกระจายเป็นแสงสีรุ้งแบบนี้ค่ะนักเรียนเอาล่ะโดยแสงนะคะสีแดงจะมีมุมหักเหมากที่สุดส่วนแสงสีม่วงจะมีมุมหักเหน้อยที่สุดซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้หลากหลายเลยก็เช่นการเกิดรุ้งกินน้ำแล้วก็พระอาทิตย์ทรงกลดค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงตาและการมองเห็นค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่1และใบงานที่1เรื่องดวงตาและการมองเห็นสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้จาก www.bltv.ac.th ค่ะเอาละ

0: ในวันนี้นะคะครูก็คิดว่านักเรียนนะคะน่าจะสนุกกับการทำกิจกรรมนะคะครูฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด
3: อ้าวว้าวอืมอ้าวว้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมอ

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางด้วยค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของแสงไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรกันนั้นมาดูกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงตาและการมองเห็นนั่นเองค่ะโดยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบนะคะในวันนี้นักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการทำงานของเลนตาและการมองเห็นของตาได้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมหรือเกี่ยวกับการเรียนรู้กันนั้นนะคะครูเนี่ยมักจะถามคำถามนักเรียนอยู่เสมอตั้งแต่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคลื่นและแสงนะคะว่าเราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้อย่างไรซึ่งเราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้เมื่อแสงเนี่ยมันมาตกกระทบนะคะที่วัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนการเกี่ยวกับดวงตาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าครูถามนักเรียนก่อนเลยว่าตาของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างนักเรียนพอตอบได้ไหมคะลองสังเกตสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือตาเรานักเรียนว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะขอตัวแทนห้องต้นทางตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยสักหนึ่งคนยกมือแล้วจากกลุ่มที่3มาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
3: ค่ะก็จะมีเป็นเลนตากระจกตากล้ามเนื้อตาจอประสาทตาม่านตาลูดม่านตาค่ะ
2: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะก็มีการสังเกตรวมถึงอาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วด้วยนะคะดีมากเลยนะคะส่วนประกอบของดวงตาของเราเมื่อกี้เพื่อนก็ได้พูดถึงตัวเลนตาใช่ไหมคะทุกคนลองทายสิว่าเลนตาของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นเลนชนิดใดหลายๆคนในห้องต้นทางนะคะบอกว่าเป็นเลนนูนนะคะอันนี้คือเราเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้เลยนะเดี๋ยวแล้วเราบอกว่ามันเป็นเลนนูนแต่เดี๋ยวเราจะได้ไปหาคำตอบกันในชั่วโมงนี้นะคะแล้วครูถามต่อค่ะว่าคนที่มีสายตาสั้นซึ่งนักเรียนห้องต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางหลายๆคนนะคะก็อาจจะสายตาสั้นนักเรียนสามารถบอกได้ไหมว่าลักษณะของคนสายตาสั้นนะภาพที่เขามองเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหรือคนรอบข้างเรานะคะที่เขามีสายตาที่สั้นเนี่ยเราสังเกตไหมว่าการมองเห็นของเขาเนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกับเราไหมแตกต่างใช่ไหมคะแล้วมันเป็นยังไงคะสายตาสั้นยกมือแล้วจากกลุ่มที่2ไหนเราลองบอกครูซิว่าคนที่มีสายตาสั้นนะคะลักษณะการมองเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงคะ
4: สายตาสั้นนะคะจะขึ้นอยู่กับค่าสายตาว่าสั้นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าหากยิ่งสั้นมากเนี่ยระยะที่มองเห็นเนี่ยก็จะมีน้อยลงค่ะ
2: โอเคครับปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะจากที่ฟังเพื่อนของเราตอบนะคะเพื่อนก็ให้ข้อสังเกตว่าถ้าสายตาที่สั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเห็นวัตถุนะคะที่ในระยะต้องถ้าสั้นมากก็จะต้องเห็นวัตถุใกล้ๆนะถึงจะมองเห็นใช่ไหมคะเอาล่ะแล้วถ้าเกิดว่าสายตาสั้นก็จะต้องตรงข้ามสายตาแบบไหนคะนักเรียน
1: สายตายาว
2: สายตายาวในที่นี้มีใครสายตายาวไหมคนในครอบครัวของเรามีใครสายตายาวไหมคะมีลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มดูว่าคนในครอบครัวของเราที่สายตายาวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนวัยประมาณไหนนักเรียนในห้องเรามีใครที่คนในครอบครัวมีสายตายาวไหมคะมีตัวแทนจากกลุ่มที่3แล้ว

0: ลักษณะของคนที่เขาสายตายาวเนี่ยลักษณะการมองเห็นของเขาจะเป็นยังไงลองตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยลองดูค่ะเป็นภาษาของนักเรียนได้เลยค่ะลองดูค่ะไม่ต้องกังวลนักเรียนลองเอาพฤติกรรมที่การมองเห็นของคนที่บ้านมาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเหมือนกันไหมกับประสบการณ์ของเพื่อนๆคนอื่นๆมาฟังกันนะคะ
1: ค่ะก็เช่นปู่ของหนูนะคะเวลาเขาจะอ่านหนังสือหรือว่าอะไรเขาก็จะไปในระดับที่ห่างกับสายตาค่ะเพื่อให้มองเห็นตัวอักษรค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะอันนี้ก็ได้ยกตัวอย่างนะคะคุณปู่ที่บ้านนะคะที่มีสายตายาวว่าเวลาจะสังเกตเวลาเขาจะดูตัวอักษรเนี่ยก็จะต้องวางวัตถุให้อยู่ไกลๆหน่อยนะคะถึงจะมองเห็นชัดเจนนะคะเอาล่ะแล้วคำถามข้อต่อไปถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาคนที่สายตาสั้นและสายตายาวได้อย่างไรจะแก้ปัญหายังไงคะนักเรียน
2: ใส
0: ่
2: แว
0: ่นใช่ไหมคะก็เป็นคำตอบที่ดีนะคะแล้วแว่นของคนที่สายตาสั้นและสายตายาวน่ะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมคะ
2: ต
0: ่
2: าง
0: ต่างกันบางคนทุกคนบอกว่าต่างมีใครคิดว่าเหมือนไหมคะนักเรียนแว่นประเภทเดียวกันเลยโอ้โหในห้องต้นทางไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่าทุกคนคิดเหมือนกันว่ามันจะต้องต่างกันมันจะต่างกันแล้วพอตอบได้ไหมว่าต่างกันยังไงยังไม่แน่ใจนะคะเอาละวันนี้เราจะหาคำตอบกันนะคะเกี่ยวกับดวงตาแล้วก็การมองเห็นรวมถึงคนที่มีภาวะบกพร่องทางสายตาสายตาสั้นสายตายาวนะคะผ่านตัวใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องดวงตาและการมองเห็นสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางมีเอกสารอยู่ในมือหรือยังคะมีแล้วนะคะเพื่อนที่อยู่ปลายทางอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารนะคะเอาล่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็นได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาตัวใบความรู้เกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมในวันนี้เราต้องทำอะไรนะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องเขียนนะคะตัวแผนผังมโนทัศน์หรือว่าคอนเซปต์แมปเรื่องดวงตาและการมองเห็นโดยใช้ชุดความรู้จากใบความรู้ที่เราได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยการเขียนคอนเซปต์แมปที่ดีนะคะวิธีการง่ายๆเราจะต้องเขียนคำสำคัญที่เกี่ยว

0: กับเรื่องนี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างซึ่งเรื่องที่เราจะต้องทำคอนเซปต์แมปในวันนี้ก็คือเรื่องดวงตาและการมองเห็นนั่นเองเรามาดูว่านักเรียนห้องต้นทางของเราศึกษาตัวใบความรู้แล้วเนี่ยพบว่ามีคำสำคัญอะไรกันบ้างมาฟังกันค่ะนักเรียนเราขอตัวแทนห้องต้นทางสักหนึ่งคนลองตอบคำสำคัญมาสักหนึ่งอย่างให้เพื่อนปลายทางได้ฟังหน่อยว่าจากที่เราอ่านแล้วคำสำคัญหรือเนื้อหาสำคัญในเรื่องดวงตาและการมองเห็นมีอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างพอเราอ่านใบความรู้แล้วเราพบว่าคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญมีคำว่าอะไรบ้างคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่4มาฟังกันค่ะเราพบว่ามีความเราพบว่ามีคำสำคัญอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนนะคะกลุ่มที่4โอกี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ส่วนประกอบของตาครับแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบครับแล้วก็จะเป็นการมองเห็นครับวิธีการแก้ไขปัญหาคนสายตาสั้นแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาของคนสายตายาวครับ
0: เยี่ยมมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะคำสำคัญนะคะที่เพื่อนต้นทางเนี่ยเขาได้สังเกตแล้วก็ได้เล่าให้เราฟังนะคะซึ่งครูก็ลองเอามาเขียนอยู่บนหน้าจอนี้นะคะว่ามันมีคำสำคัญอะไรบ้างอาจจะเพิ่มเติมจากที่เพื่อนได้ตอบไว้นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นๆนะคะก็อาจจะจดคำสำคัญเหล่านี้เพิ่มเติมไว้นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำผังมโนทัศน์แล้วได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็มีคำสำคัญก็คือส่วนประกอบของดวงตาค่ะหน้าที่ของส่วนประกอบของดวงตานะคะการมองเห็นภาพของดวงตาว่าเรามองเห็นภาพต่างๆได้อย่างไรนะคะรวมถึงการทำงานของดวงตาแล้วก็สภาวะสายตายาวแล้วก็สภาวะสายตาสั้นนั่นเองนะคะคำสำคัญเหล่านี้เราจะต้องใช้ในการเอาไปเขียนนะคะผังมโนทัศน์นะคะซึ่งจะอยู่ในตัวใบงานที่1 นะคะดวงตาและการมองเห็นซึ่งเราจะเขียนลงในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะแล้วจากนั้นนักเรียนก็ไปทำกิจกรรมนะคะในตอนที่2ของใบงานเกี่ยวกับตัวส่วนประกอบของดวงตารวมถึงหน้าที่แล้วก็สภาวะคนที่สายตาสั้นแล้วก็สายตายาวด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: เอาละตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูผังมโนทัศน์นะคะจากเพื่อนๆห้องต้นทางกันดีกว่าว่าในหัวข้อดวงตาและการมองเห็นเนี่ยเพื่อนของเราจะนำคำสำคัญมาเขียนความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆแล้วก็บอกรายละเอียดได้ว่ายังไงบ้างนะคะเอาละค่ะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่สองปรบมือให้กำลังใจเพื่อนของเราหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นชิ้นงานของเพื่อนเราด้วยนะคะตรงด้านนู้นเลยค่ะ
1: ครับสำหรับส่วนประกอบของดวงตานะครับคือมีกระจกตานะครับกระจกตาก็คือทำหน้าที่รวมแสงร่วมกับเลนตานะครับต่อไปคือเลนตาก็คือรวมแสงแล้วก็เปลี่ยนภาพเป็นภาพจริงหัวกลับครับต่อไปเป็นกล้ามเนื้อตาครับกล้ามเนื้อตาก็ทำหน้าที่ยึดเลนตานะครับแล้วก็เปลี่ยนความยาวโฟกัสครับม่านตาคือควบคุมปริมาณแสงให้พอดีครับต่อไปจะเป็นเรติน่านะครับก็คือรับภาพแล้วก็ส่งสัญญาณให้เซลล์ประสาทตานะครับต่อไปเป็นเส้นประสาทตานะครับก็คือส่งสัญญาณที่รับมาจากเรติน่าแล้วก็ส่งให้สมองครับต่อไปเป็นเรื่องของการมองเห็นนะครับถ้าเป็นการมองเห็นของคนปกตินะครับพอมันรวมแสงที่กระจกตาและเลนตานะครับจะไปตกที่เรติน่านะครับถ้าเป็นสายตาสั้นก็คือมันจะไปตกไม่ถึงเรติน่านะครับวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องใช้เลนส์เว้าเพื่อทางแสงให้มันไปตกที่เรติน่าพอดีครับสำหรับคนสายตายาวนะครับก็คือแสงจะเลยเรติน่านะครับวิธีการแก้ก็คือใช้เลนส์นูนะครับรวมแสงให้แสงไปตกที่เรติน่านะครับสำหรับคนขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับก็คือสำหรับคนสายตาสั้นนะครับจะสามารถมองเห็นในระยะสั้นชัดนะครับแต่ว่าระยะไกลไม่ชัดครับแต่ถ้าเป็นสายคนสายตายาวนะครับก็คือคนเขาจะมองด้วยระยะสั้นไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าระยะไกลก็สามารถมองเห็นชัดครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆเลยให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนะคะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะคะนักเรียนที่สามารถนะคะอธิบายนะคะเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็นได้ซึ่งก็ได้อธิบายได้ดีทีเดียวค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนั่งลงได้เลยนะคะจากที่เพื่อนของเรานะคะได้นำเสนอเราก็จะได้เห็นส่วนประกอบนะคะของดวงตาซึ่งมันก็จะอยู่ในคำถามท้ายกิจกรรมของเรานะคะว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ลูกศรได้ชี้

0: ไว้ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ6เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อ1ก็คือตัวกระจกตานะคะส่วนข้อ2ก็คืออะไรคะนักเรียนม่านตาข้อ3ล่ะคะข้อ3ก็คือเลนตาซึ่งเลนตาสรุปแล้วของมนุษย์เราเนี่ยเป็นเลนเว้าหรือเลนนูนคะเลนนูนนะคะแล้วก็อันดับที่4ก็คือกล้ามเนื้อตา5ก็คือเรติน่าแล้วก็6ก็คือเส้นประสาทตานั่นเองซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้นะคะก็จะสามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้นะคะเนื่องจากแสงเนี่ยที่มันตกกระทบวัตถุแล้วมันก็สะท้อนนะคะเข้าสู่ดวงตาของเรานะคะมันจะหักเหผ่านตัวกระจกตาหรือว่าตาดำค่ะที่มันมีลักษณะโค้งใสไม่มีสีจากนั้นจะมีการหักเหอีก1ครั้งตอนที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่เข้าสู่เลนตานะคะโดยกล้ามเนื้อตาจะทำหน้าที่ปรับความยาวโฟกัสของเลนตาค่ะเพื่อให้แสงรวมกันที่เรติน่าตรงผนังด้านในนะคะซึ่งจะมีเซลล์ประสาททำหน้าที่รับแสงสีต่างๆจากนั้นเรติน่าก็จะส่งสัญญาณผ่านเซลล์ประสาทตาให้สมองตีความเป็นภาพที่มองเห็นได้นั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็คือตัวของเรติน่าตรงนี้นะคะก็ลักษณะคล้ายๆฉากรับภาพค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณให้กับสมองต่อไปนะคะซึ่งคำถามท้ายกิจกรรมข้อถัดมาจากส่วนประกอบนะคะของดวงตาก็ถามเอาไว้ว่าคนที่มีปัญหาสายตาสั้นเนี่ยลักษณะการมองเห็นจะเป็นอย่างไรคะแล้วมีสาเหตุจากอะไรตัวแทนห้องต้นทางนะคะคนไหนจะตอบครูดีเกี่ยวกับสายตาสั้นนะคะว่าลักษณะการมองเห็นจะเป็นอย่างไรแล้วเรารู้ไหมว่าสาเหตุมันมาจากอะไรสายตาสั้นยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะมาฟังคำตอบของเพื่อนของเรากันนะคะ
1: คนที่มีสายตาสั้นนะคะจะมองเห็นวัตถุใกล้ๆได้อย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุระยะไกลนะคะก็คือจะเห็นไม่ชัดเจนเหมือนคนปกติค่ะแล้วก็เนื่องจากการที่แสงหักเหผ่านเลนตาไปรวมกันที่ตำแหน่งก่อนถึงเรติน่าค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะเอาละค่ะมาดูกันนะคะคือคนสายตาสั้นค่ะนักเรียนก็จะเป็นคนที่มองเห็นนะคะวัตถุที่ระยะไกลเนี่ยไม่ชัดเจนมีสาเหตุมาจากเลนตาหักเหแสงมากเกินไปนะคะหรือมีความยาวโฟกัสที่สั้นเกินไปแสงจึงหักเหไปรวมกันก่อนที่จะถึงเรติน่านั่นเองเมื่อกี้ตอนที่เป็นภาพการมองเห็นของคนปกติเราจะเห็นว่าตรงการรวมของแสงเนี่ยนะคะที่หักเหมาจากเลนตาซึ่งก็คือเลนนูนเนี่ยมันจะรวมแล้วตกตรงเรติน่าพอดีนะคะแต่อันนี้คนสายตาสั้นเนี่ยมันจะตกไม่ถึงค่ะนักเรียนทำให้เขาเนี่ยมองเห็นภาพไกลๆเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะคำถามข้อตัดมาถามว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาสภาวะสายตาสั้นเราจะทำอย่างไรดีตัวแทนห้องต้นทางยกมือแล้วจากกลุ่มที่3เหมือนกันเอามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
1: ใช้เลนส์เว้าช่วยถ่างแสงออกก่อนเข้าเลนตาเพื่อให้แสงที่หักเหจากเลนตาไปกระทบเรติน่าได้พอดีค่ะ
0: ปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะในเมื่อนะคะแสงเนี่ยมันหักเหมารวมกันเร็วเกินไปยังไม่ทันจะถึงเรติน่าดังนั้นเราก็ใช้เลนส์เว้ามาช่วยค่ะคือช่วยทางแสงออกก็คือแว่นตานั่นเองที่ทำจากเลนส์เว้ามาวางหน้าดวงตานะคะก็จะช่วยทางแสงออกก่อนที่จะเข้าเลนส์ตานะคะให้แสงที่หักเหจากเลนส์ตาเนี่ยมันไปรวมกันแล้วตกกระทบพอดีที่เรติน่าโอเคค่ะต่อไปดูที่คำถามข้อถัดมานะคะคนที่มีปัญหาสายตายาวเนี่ยลักษณะการมองเห็นจากอะไรและมีสาเหตุจากอะไรตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะเป็นคนตอบผู้กว้างดียกมือแล้วจากกลุ่มที่4ค่ะเรามาฟังกันค่ะว่าปัญหาของคนสายตายาวเนี่ยจะมองเห็นเป็นยังไงแล้วสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรมาฟังกันค่ะ
1: คนที่สายตายาวจะมองวัตถุไกลๆได้ชัดเจนแต่มองเห็นวัตถุที่ระยะ25เซนไม่ชัดเหมือนคนสายตาปกติเนื่องจากแสงที่หักเหผ่านเลนตาไปรวมกันที่ตำแหน่งหลังเรติน่าค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ เพื่อนก็ได้บอกเราแล้วนะคะเกี่ยวกับสาเหตุนะคะของคนที่สายตายาวค่ะคนที่สายตายาวเนี่ยเขาจะมองเห็นวัตถุใกล้ๆไม่ชัดเจนแต่จะมองเห็นวัตถุไกลๆได้ชัดเจนกว่านะคะสาเหตุก็คือตัวเลนส์ตาของเขาค่ะนักเรียนมันหักเหแสงได้น้อยเกินไปทำให้มันมีความยาวโฟกัสยาวเกินไปจุดรวมแสงมาตกด้านหลังเรติน่าแบบนี้เรติน่าก็เลยไม่สามารถส่งภาพไปยังสมองได้นะคะเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีมาดูคำถามข้อนี้นะคะเราจะแก้ไขปัญหาสภาวะสายตายาวได้อย่างไรดีคะนักเรียนยกมือแล้วจากกลุ่มที่4เหมือนกันมาฟังลูกขวัญค่ะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีคะสำหรับคนที่สายตายาวค่ะ
1: ใช้เลนส์นูนช่วยบีบแสงก่อนเข้าเลนตาเพื่อให้แสงที่หักเหออกจากเลนตาไปตกกระทบเรติน่าได้พอดี
0: เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนี่นะคะเพื่อนเราก็ได้บอกแล้วว่าในเมื่อแสงเนี่ยนะคะมันไปรวมกันด้านหลังเรติน่าเราก็อาจจะต้องใช้ตัวเลนส์นูนที่มีคุณสมบัติในการรวมแสงเนี่ยมาทำเป็นแว่นให้มันช่วยบีบแสงก่อนที่จะเข้าเลนตาให้แสงที่หักเหจากเลนตาเนี่ยไปรวมกันแล้วก็ตกกระทบพอดีที่เรติน่าแบบนี้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับดวงตาแล้วก็การมองเห็นรวมถึงคนที่สายตาสั้นสายตายาวไปแล้วเราก็สรุปบทเรียนได้ดังนี้ค่ะว่าดวงตาเนี่ยจะประกอบด้วยเลนตานะคะซึ่งเป็นเลนนูนค่ะที่สามารถปรับความยาวโฟกัสได้พิเศษมากๆเลยนะคะดวงตาที่สามารถมองเห็นภาพต่างๆได้ตามปกติเนี่ยนะคะแสงจะหักเหมารวมกันที่เรติน่าพอดีแต่ถ้าตำแหน่งที่แสงหักเหรวมกันไม่ได้อยู่ที่เรติน่าก็จะเกิดความบกพร่องทางสายตาเช่นสภาวะสายตาสั้นแล้วก็สายตายาวค่ะซึ่งการแก้ไขสภาวะสายตาสั้นก็ทำได้โดยการใช้เลนส์เว้าส่วนการแก้ไขสภาวะสายตายาวก็ทำได้โดยการใช้เลนส์นูนเพื่อให้แสงที่หักเหออกจากเลนส์ตาไปกระทบที่เรติน่าได้พอดีค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการทำงานของทัศนอุปกรณ์นะคะโปรเจคเตอร์อย่างง่าย1แล้วก็โปรเจคเตอร์อย่างง่าย2นะคะเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ที่เรียนเนี่ยมาสร้างสรรค์ชิ้นงานกันค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องการทำงานของทัศนอุปกรณ์และใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องโปรเจคเตอร์อย่างง่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูก็ฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: บ๊ายบาย
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผัก ที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้

คะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนคะเราก็จะมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ถูกต้องข้อ2ค่ะแนะนำปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้ถูกต้องและข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูมีคลิปสาระดีน่ารู้นะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนคะในระหว่างที่นักเรียนชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะคุณครูมีนะคะคำถามระหว่างบทเรียนค่ะว่านักเรียนนะคะสำหรับเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะเมื่อจบคลิปนี้แล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและนำเสนอการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะถ้าพร้อมรับชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วนะคะเราจะไปรับชมกันเลยค่ะ
3: การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเซ็กส์ปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศซึ่งในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นหญิงไทยในช่วงอายุ 15-19 ปีมีอัตราการตั้งครรภ์และการตั้งครรภ์ซ้ำที่สูงอย่างต่อเนื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบอย่างไรบ้างผลกระทบด้านสุขภาพวัยรุ่นเป็นช่วงต้นของวัยเจริญพันธุ์ที่ยังต้องอาศัยการพัฒนาระบบต่างๆของร่างกายเพื่อให้พร้อมที่จะตั้งครรภ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงนำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยอื่นๆทั้งระหว่างตั้งครรภ์ระหว่างคลอดและหลังตั้งครรภ์เช่นภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์การเพิ่มโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรหรือการคลอดที่ต้องอาศัยหัตถการต่างๆเขาช่วยเหลือมารดาเสียชีวิตขณะคลอดหรือหลังคลอดการเสียชีวิตของทารกภาวะซึมเศร้าหลังการคลอดบุตรการคลอดก่อนกำหนดทารกมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมผลกระทบด้านสังคมด้านเศรษฐกิจจากการที่วัยรุ่นมักไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะตัดสินใจในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหรือการดำเนินชีวิตครอบครัวการตั้งครรภ์ในคนกลุ่มนี้จึงทำให้มีผลกระทบด้านสังคมตามมาเช่นอาจไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนและคนในชุมชนการไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อยการทำแท้งเด็กถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนมีความเครียดอาจเกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัวการหางานหรือการประกอบอาชีพอาจไม่ได้งานที่ดีหรือรายได้สูงวัยรุ่นอาจมีรายได้น้อยไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตร
2: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้นะคะครูก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าของคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามที่ว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบอย่างไรบ้างคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มค่ะและเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบให้กับคำถามชวนคิดข้อนี้ได้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ครรภ์ในวัยรุ่นนะครับมีผลกระทบในหลายๆด้านครับเช่นในด้านสังคมเนี่ยอาจจะเพื่อนในชุมชนหรือเพื่อนของเราอาจจะไม่ยอมรับในตัวเราครับแล้วก็อาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยเสียชีวิตได้หรือว่าทารกของเราเนี่ยเสียชีวิตได้ครับ
2: ข ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้พูดถึงผลกระทบนะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านร่างกายค่ะถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนในช่วงวัยที่ไม่พร้อมนะคะ

ก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของร่างกายอ่อนแอนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีภาวะเลือดจางขณะตั้งครรภ์นะคะแล้วอาจจะส่งผลถึงทารกในครรภ์ได้เช่นอาจจะคลอดก่อนกำหนดหรืออาจจะมีความผิดปกติระหว่างคลอดนะคะแล้วเพื่อนก็ได้พูดถึงด้านสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือผลกระทบนะคะจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีตัวแทนนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางไหมคะถ้าไม่มีเราจะไปกันต่อค่ะกับคลิปสาระดีน่ารู้คลิปที่2ในวันนี้ค่ะกับคลิปเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภ์กับแอลกอฮอล์ค่ะนักเรียนคะเราจะมาดูสิคะว่าแอลกอฮอล์จะมีผลกระทบหรือส่งผลอย่างไรกับคุณแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปชมคลิปสาระดีน่ารู้กันเลยค่ะ

0: อนหน้านี้ก็ดื่มนะคะแต่พอรู้ว่าท้องนี่ก็ไม่ได้ดื่มก็ถ้ากินไปก็มันก็ไม่ดีกับสุขภาพทั้งตัวเราด้วยแล้วตัวเด็กด้วย
1: ไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์อยู่แล้วเนี่ยพี่ไม่เคยดื่มเหล้าเลยแต่ว่าพี่ยังมีเพื่อนข้างบ้านอายุไล่ๆกันนี่แหละพี่อายุประมาณ37เขาดื่มเหล้าขณะที่เขาตั้งครรภ์อยู่เนี่ยแต่เวลาพี่เห็นลูกออกมาลูกเขาจะตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็จะเหลืองแล้วภูมิคุ้มกันของลูกเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆทุกวันเนี่ยขณะที่เขาให้นมลูกเขาเนี่ยเขาก็ยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เด็กมีผลกระทบในเมื่อเด็กมีผลกระทบอ่ะสงสารเขาเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอ่ะมันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อ่ะระวังในเก็บเรื่องพวกนี้
0: พอตั้งครรภ์เนี่ยเห็นว่าคนรอบข้างสังคมที่เขาไม่ได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยเขากินแล้วเขาก็มีผลกระทบกับตัวเองและครอบครัวเป็นมะเร็งเป็นตับแข็งมันหลายอย่างอะค่ะเลยแบบว่าตั้งใจว่าถ้าแบบว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ทำร้ายลูกตัวเองในการกินแอลกอฮอล์หรือทำอะไรที่ไม่ดีเพราะมันส่งผลโดยตรงเรากินอะไรลูกก็จะได้อย่างนั้นแฟนแต่ก่อนเคยทานอยู่กินอยู่กินเหล้าอยู่กินหนักเลยพอรู้ว่าตั้งครรภ์ลูกคนแรกก็ไม่เคยเลิกลดแล้วก็เลิกไป
2: พอรู้ว่ามีแฟนตั้งครรภ์ปุ๊บก็หยุดพักเพื่อแบบว่าร่างกายเรามันไม่ไหวครับกินมากๆมันไม่ดีรู้สึกแบบว่าร่างกายไม่ค่อยดีเราก็เลยพักก่อนแล้วก็หยุดมีเงินมาดูแลครอบครัวแบบว่าไม่ต้องห่วงครับว่าเราต้องไปยังไงแบบว่าคิดมากแต่ว่าถ้าเราหยุดได้ก็หยุดเล่นได้ก็ยิ่งดีเอางี้ถ้าเรามาเลี้ยงลูกจะดีกว่า
0: เงินที่เคยกินเหล้าก็เอามาเลี้ยงดูลูกมีเงินเก็บมากขึ้นใช้จ่ายในครอบครัวพอไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนพ่อแม่

ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้นะคะนักเรียนคะครูขอเสียงปรบมือให้เจ้าของคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้หน่อยค่ะค่ะเมื่อเราชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะจากคลิปวิดีโอถ้าคุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์จะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างกับทารกในครรภ์นักเรียนคะคุณครูให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยกันคิดใน

0: มค่ะ1นาทีค่ะนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะแล้วลองทบทวนสิคะจากคลิปสาระดีน่ารู้ที่เราได้รับชมกันไปนะคะถ้าคุณแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์หรือท้องอยู่ค่ะแล้วดื่มแอลกอฮอล์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของเหล้าที่นักเรียนรู้จักกันนะคะจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับทารกในครรภ์ค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ค่ะทารกในครรภ์ค่ะเมื่อคลอดออกมาเนี่ยจะตัวเล็กกว่าปกติค่ะมีอาการตัวเหลืองแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยจะไม่ดีเท่ากับเด็กทั่วไปค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้พูดถึงนะคะถ้าในที่หลังจากการตั้งครรภ์แล้วในช่วงที่คลอดนะคะนักขอโทษค่ะทารกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักนะคะที่ต่ำกว่าเกณฑ์มีปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: จากคลิปวิดีโอนะคะก็คือแม่เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็คือในคลิปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับการที่ว่าถ้าคุณแม่ดื่มอะไรเข้าไปลูกในท้องก็จะได้รับสารอาหารนั้นเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือมันจะเกิดอันตรายต่อลูกในท้องในหลายๆด้านค่ะเช่นด้านสุขภาพร่างกายเหมือนที่เพื่อนได้พูดมาเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะนักเรียนคะจากคลิปสาระดีน่ารู้ที่เราได้ดูกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นักเรียนคะปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์จากที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้ว2คลิปสาระดีน่ารู้ค่ะปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: แอลกอฮอล์หรือสารเสพติดต่างๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะตัวแทนนักเรียนนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของสารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งถ้าได้รับเข้าไปนะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่อตัวมารดานะคะหรือทารกในครรภ์ก็ได้ค่ะมีใครเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: เรื่องอาหารการกินการดูแลหรือว่าความรู้สึก
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะการเลือกรับประทานอาหารการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนการตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์หรือว่าหลังจากคลอดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนต้นทางได้นำเสนอกันไปนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นอย่างไรคะนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะเราจะมาดูค่ะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะเรามาดูสิคะว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์มีอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์หลังจากที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคลิปสาระดีน่ารู้ไปแล้วนะคะต่อมาค่ะนั่นก็คือเรื่องของอะไรเอ่ย
5: บ
0: ุหรี่ค่ะต่อมาค่ะการติดเชื้อนะคะสภาพแวดล้อมสารเสพติดและโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ค่ะและนี่คือ6ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นะคะส่วนรายละเอียดเนื้อหานะคะเดี๋ยวเราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรมค่ะว่าแต่ละหัวข้อเราจะดูแลจัดการหรือมีวิธีการป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้มีปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้อย่างไรค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมกลุ่มค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการหาความหมายของการตั้งครรภ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณครูจะมีอยู่ด้วยกันค่ะ5หัวข้อที่เป็นเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะและครูก็จะมีใบความรู้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะคะและหลังจากที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำใบกิจกรรมสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

เราจะมานำเสนอชิ้นงานกันด้วยค่ะทีนี้เราจะไปดูกันค่ะว่ากิจกรรมกลุ่มของเราจะมีหัวข้ออะไรบ้างอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะว่ามีด้วยกัน5หัวข้อค่ะซึ่งเป็นปัจจัยนะคะที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นะคะนั่นก็คือหัวข้อเรื่องของบุหรี่สารเสพติดการติดเชื้อสภาพแวดล้อมและโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะทำลงในกระดาษฟลิปชาร์ตหรือกระดาษที่นักเรียนเตรียมมานะคะโดยให้นักเรียนเขียนในรูปแบบของแผนผังก้างปลานะคะแล้วก็ให้ตกแต่งให้สวยงามในวันนี้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้หัวข้อเราเลือกหัวข้อแล้วใช่ไหมคะได้หัวข้อเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของบุหรี่ค่ะบุหรี่ก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นะคะเราก็จะทำในลักษณะของผังก้างปลาเราก็มาดูสิคะว่าบุหรี่มีผลกระทบอะไรบ้างกับบุคคลที่ตั้งครรภ์แล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนนะคะอย่างไรกับถ้าสมมติว่าเราอยู่ในยกตัวอย่างเช่นอยู่ในภาวะการตั้งครรภ์แล้วเราสูบบุหรี่หรือเรามีคนในครอบครัวสูบบุหรี่เราจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรคะอันนี้คือตัวอย่างชิ้นงานที่เราจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีใบความรู้ด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมค่ะและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นแบ่งเป็นกลุ่มนะคะส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขออนุญาตแจกใบความรู้และตัวอย่างของกิจกรรมและให้นักเรียนต้นทางเลือกหัวข้อและปฏิบัติชิ้นงานได้เลยนะคะ

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเซ็กส์ปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศซึ่งในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นหญิงไทยในช่วงอายุ 15-19 ปีมีอัตราการตั้งครรภ์และการตั้งครรภ์ซ้ำที่สูงอย่างต่อเนื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบอย่างไรบ้างผลกระทบด้านสุขภาพวัยรุ่นเป็นช่วงต้นของวัยเจริญพันธุ์ที่ยังต้องอาศัยการพัฒนาระบบต่างๆของร่างกายเพื่อให้พร้อมที่จะตั้งครรภ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงนำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยอื่นๆทั้งระหว่างตั้งครรภ์ระหว่างคลอดและหลังตั้งครรภ์เช่นภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์การเพิ่มโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรหรือการคลอดที่ต้องอาศัยหัตถการต่างๆเขาช่วยเหลือมารดาเสียชีวิตขณะคลอดหรือคลอดการเสียชีวิตของทารกภาวะซึมเศร้าหลังการคลอดบุตรการคลอดก่อนกำหนด

ดทารกมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมผลกระทบด้านสังคมด้านเศรษฐกิจจากการที่วัยรุ่นมักไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะตัดสินใจในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหรือการดำเนินชีวิตครอบครัวการตั้งครรภ์ในคนกลุ่มนี้จึงทำให้มีผลกระทบด้านสังคมตามมาเช่นอาจไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนและคนในชุมชนการไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อยการทำแท้งเด็กถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนมีความเครียดอาจเกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัวการหางานหรือการประกอบอาชีพอาจไม่ได้งานที่ดีหรือรายได้สูงวัยรุ่นอาจมีรายได้น้อยไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตร

0: อนหน้านี้ก็ดื่มนะคะแต่พอรู้ว่าท้องนี่ก็ไม่ได้ดื่มก็ถ้ากินไปก็มันก็ไม่ดีกับสุขภาพทั้งตัวเราด้วยแล้วตัวเด็กด้วย
1: ไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์อยู่แล้วเนี่ยพี่ไม่เคยดื่มเหล้าเลยแต่ว่าพี่ยังมีเพื่อนข้างบ้านอายุไล่ๆกันนี่แหละพี่อายุประมาณ37เขาดื่มเหล้าขณะที่เขาตั้งครรภ์อยู่เนี่ยแต่เวลาพี่เห็นลูกออกมาลูกเขาจะตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็จะเหลืองแล้วภูมิคุ้มกันของลูกเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆทุกวันเนี่ยขณะที่เขาให้นมลูกเขาเนี่ยเขาก็ยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เด็กมีผลกระทบในเมื่อเด็กมีผลกระทบมากสงสารเขาเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอ่ะมันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อ่ะระวังเรื่องเก็บเรื่องพวกนี้
2: พอตั้งครรภ์เนี่ยเห็นว่าคนรอบข้างสังคมที่เขาไม่ได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยเขากินแล้วเขาก็มีผลกระทบกับตัวเองและครอบครัวเป็นมะเร็งเป็นตับแข็งมันหลายอย่างอะค่ะเลยแบบว่าตั้งใจว่าถ้าแบบว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ทำร้ายลูกตัวเองในการกินแอลกอฮอล์หรือทำอะไรที่ไม่ดีเพราะมันส่งผลโดยตรงเรากินอะไรลูกก็จะได้อย่างนั้นแฟนแต่ก่อนเคยทานอยู่กินอยู่กินเหล้าอยู่กินหนักเลยพอรู้ว่าตั้งครรภ์ลูกคนแรกก็ไม่เคยเลิกลดแล้วก็เลิกไป
3: พอรู้มีแฟนตั้งครรภ์ผมก็หยุดพักเพื่อแบบว่าร่างกายเรามันไม่ไหวครับกินมากๆมันไม่ดีรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยดีเราก็เลยพักก่อนแล้วก็หยุดมีเงินมาดูแลครอบครัวแบบว่าไม่ต้องห่วงครับว่าเราต้องไปยังไงแบบว่าคิดมากแต่ว่าถ้าเราหยุดได้ก็หยุดเล่นได้ก็ยิ่งดีเอาเงินถ้าเรามาเลี้ยงลูกจะดีกว่า
2: ก็จากเงินที่เคยกินเหล้าก็เอามาเลี้ยงดูลูกมีเงินเก็บมากขึ้นใช้จ่ายในครอบครัวพอไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนพ่อแม่

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับกิจกรรมที่คุณครูได้มอบหมายในวันนี้ค่ะมีนักเรียนกลุ่มไหนที่ทำชิ้นงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จไหมคะมีไหมเอ่ยขอดูมือหน่อยค่ะมีหลายกลุ่มเลยนะคะนักเรียนต้นทางสามารถทำงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จกันหลายกลุ่มเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางทำงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จหรือเปล่าคะวันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนอชิ้นงานในวันนี้ค่ะกลุ่มแรกที่จะนำเสนอพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ค่ะการตั้งครรภ์นะคะคือภาวะที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิค่ะแล้วได้ตัวอ่อนเกิดขึ้นค่ะในการตั้งครรภ์ที่ปกติเนี่ยตัวอ่อนจะไปฝังในเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะแต่ว่าจากนั้นตัวอ่อนมีเซลล์เดียวนะคะก็จะแบ่งตัวและพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆค่ะและเจริญเป็นทารกต่อไปค่ะซึ่งโดยทั่วไปในปกติของผู้หญิงแล้วเนี่ยนะคะจะมีประจำเดือนทุกๆประมาณ4สัปดาห์ค่ะจะมีอายุครรภ์ประมาณ40สัปดาห์หรือ280วันค่ะนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งล่าสุดค่ะ
2: การติดเชื้อนะครับทารกอาจจะพิการได้ทารกเมื่อคลอดมาอาจจะมีน้ำหนักน้อยและส่งผลต่อสุขภาพของบุตรครับเช่นทำให้เกิดโรคหัดเยอรมันโรคซิฟิลิสโรคมาลาเรียวิธีการป้องกันคือดูแลสุขภาพรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับ
0: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะหัวข้อที่นักเรียนนะคะได้นำมาเสนอนะคะนั่นก็คือเรื่องของการติดเชื้อค่ะแล้วเพื่อนก็ได้พูดถึงเรื่องของความหมายของการตั้งครรภ์นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็ยังมีตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่จะมานำเสนอในวันนี้กลุ่มไหนพร้อมคะขอดูมือหน่อยเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
3: ค่ะของกลุ่ม2นะคะหัวข้อที่ได้ก็จะเป็นสารเสพติดค่ะผลกระทบนะคะก็คือมารดาเนี่ยอาจจะแท้งทารกเนี่ยมีศีรษะเล็กค่ะมารดาอาจจะมีความกังวลเพราะว่าพอใช้สารเสพติดแหละก็อาจจะมีความกังวลนะคะว่าลูกในครรภ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทารกเนี่ยสมองพิการหรือว่าหากเสพติดแล้วขาดเนี่ยเด็กทารกในครรภ์เนี่ยก็จะติดสารเสพติดไปด้วยค่ะรวมถึงบุตรจะขาดโอกาสในหลายด้านค่ะพอเกิดออกมาวิธีการป้องกันนะคะก็คือไม่ใช้สารเสพติดค่ะไม่คบเพื่อนที่ใช้สารเสพติดแล้วก็เรียนรู้ของโทษสารเสพติดค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะหัวข้อที่เพื่อนได้นำเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ในหัวข้อเรื่องของสารเสพติดค่ะเพื่อนได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าการใช้สารเสพติดจะส่งผลกระทบต่างๆกับมารดาและทารกในครรภ์ได้นะคะครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนเชิญนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะคุณครูขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและเมื่อเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะคุณครูมีคำถามค่ะมาให้นักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะหลังจากทำกิจกรรมในวันนี้แล้วค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ควรทำอย่างไรนักเรียนคะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูขอโทษค่ะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองพิจารณาสิคะถ้าสมมติว่านะคะเรามีคนที่ใกล้ตัวหรือคนที่เรารู้จักหรือวางแผนในอนาคตว่าถ้าเราพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ควรทำอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: การดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์นะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็จะต้องไม่มีความเครียดค่ะเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกในท้องค่ะเพราะว่าถ้ามีความเครียดเนี่ยอาจจะเครียดจนทารกแบบอาจจะหลุดได้ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองในสภาพจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สบายแล้วก็สงบสุขแบบไม่มีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องกังวลค่ะรวมถึงไม่ใช้สารเสพติดไม่ใช้แอลกอฮอล์ค่ะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะมีประมาณนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้นำเสนอนะคะในเรื่องของภาวะความเครียดขณะตั้งครรภ์นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีในเรื่องของการแท้งคุกคามหรือการคลอดก่อนกำหนดก็ได้นะคะและสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการใช้สารเสพติดขณะตั้งครรภ์และการดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์นะคะก็จะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าการที่เรานะคะหรือเรามีคนใกล้ตัวตั้งครรภ์เราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะ1ค่ะเราจะต้องรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่ค่ะมีในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะคนที่ตั้งครรภ์หรือคนที่ท้องอยู่สามารถออกกำลังกายได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในคำปรึกษาของแพทย์ต่อมาค่ะในเรื่องของการทำงานสามารถทำงานได้เหมือนกันค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยการทำงานจะต้องไม่รบกวนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันและไม่ควรส่งผลต่อความเครียดมากจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์และส่งผลต่อสุขภาพจิตของมารดาขณะตั้งครรภ์ได้ค่ะและในสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพของฟันค่ะเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของแคลเซียมนะคะเรื่องของการเจริญเติบโตการให้สารอาหารกับทารกในครรภ์ค่ะและนี่ก็คือการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์เบื้องต้นนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะนักเรียนคะการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์กลุ่มไหนได้หัวข้อเรื่องของการสูบบุหรี่คะครูขอดูมือหน่อยได้ไหมโอเคค่ะนักเรียนคะการสูบบุหรี่นะคะเป็นสิ่งที่ดาขณะตั้งครรภ์ควรสูบไหมคะควรไม่เอ่ยไม่ควรแล้วถ้าเรานะคะไม่สูบบุหรี่มารดาขณะตั้งครรภ์ไม่สูบบุหรี่แต่อยู่ใกล้ในชุมชนหรืออยู่กับครอบครัวที่สูบบุหรี่จะเกิดผลกระทบไหมคะเกิดไหมคะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์นะคะก็ไม่ควรที่จะสูบบุหรี่นะคะไม่ควรดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ค่ะและนี่ก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกคนนะคะและหัวข้อที่เหลือนะคะที่นักเรียนต้นทางนะคะยังไม่ได้นำเสนอนะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนนำชิ้นงานนะคะไปส่งที่โต๊ะคุณครูและนำเสนอนอกเวลาเรียนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะคุณครูก็จะมีภาพค่ะเป็นสื่อประกอบการเรียนนะคะแล้วก็เรื่องของใบความรู้ค่ะเรื่องโรคที่เกิด

0: จากภาวะการตั้งครรภ์และเราจะมีกิจกรรมค่ะเป็นแบบบันทึกกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ค่ะและในวันชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะเรียนรู้กันนะคะเป็นเรื่องของกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ค่ะคุณครูก็จะมีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะเรื่องโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนแล้วก็นักเรียนทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเนี่ยเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิถีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะในเรื่องอะไรคะนักเรียนการสร้างสรรค์งานไม้การสร้างสรรค์งานไม้

ขายเป็นมินิเชลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของอะไรลูกเรื่องของอะไรคะกระบวนการสร้างชิ้นงานใช่ไหมคะกระบวนการสร้างชิ้นงานมีกระบวนการอะไรบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้สร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านกระบวนการอะไรบ้างคะ1การเตรียมอะไรลูกก่อนที่จะเตรียมอุปกรณ์ออกแบบใช่ไหมคะต้องออกแบบชิ้นงานนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะออกแบบได้แล้วนะคะแล้วก็หลังจากออกแบบเสร็จแล้วทำไงลูกเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใช่ไหมอันนี้ขอทบทวนสัปดาห์ที่แล้วเนาะเสร็จแล้วทำไงต่อลูกเสร็จแล้วทำไงคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม4เตรียมไม้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วทำไงต่อลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมทำไงคะวัดไม้ตามขนาดที่ต้องการใช่ไหมลูกต่อไปทำไงต่อเอ่ยทำไงคะตัดตามขนาดใช่ไหมคะตัดตามขนาดนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางก็น่าจะตัดเรียบร้อยแล้วแล้วคุณครูบอกว่าหลังจากนั้นให้นักเรียนเป็นไงคะกลับไปขัดหรือไปขัดนอกเวลาเรียนใช่ไหมลูกนักเรียนปลายทางได้ขัดแล้วยังคะนะคะขัดให้ชิ้นงานเราเรียบสวยงามนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะมาประกอบกันในวันนี้นะคะเรื่องการสร้างสรรค์งานไม้เป็นมินิเชลมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อที่1อธิบายกระบวนการสร้างชั้นวางของอเนกประสงค์ขนาดย่อมมินิเชลได้ข้อที่2ปฏิบัติการสร้างชั้นวางของอเนกประสงค์ขนาดย่อมมินิเชลได้ข้อที่3เห็นประโยชน์ของการสร้างชั้นวางของอเนกประสงค์เพื่อประกอบอาชีพที่สนใจได้นะคะต่อไปกระบวนการในการสร้างชิ้นงานสำหรับวันนี้เราสร้างชิ้นงานอะไรคะนักเรียนมินิเชลนะคะมินิเชลนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบตายตัวใช่ไหมลูกอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะว่าเราจะออกแบบไหนอันเล็กๆแบบนี้ก็เป็นมินิเชลได้เหมือนกันนะคะตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูนะแล้วสำหรับวันนี้เราจะทำมินิเชลแบบนี้ใช่ไหมลูกนะคะอันนี้คือผลงานจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนไปแล้วคุณครูก็ไปสร้างมินิเชลของคุณครูมานะคะเพื่อให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าเราต้องนำมาประกอบในวันนี้นะคะเป็นชิ้นงานขึ้นมานะนี้นะคะส่วนในกลุ่มของนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางอาจจะสร้างชิ้นงานมินิเชลตัวอย่างอย่างที่คุณครูให้แบบไปก็ได้นะคะแบบนี้ของนักเรียนต้นทางจะทำแบบนี้เราออกแบบไว้แบบนี้นะคะฉะนั้นก่อนที่จะไปประกอบชิ้นงานกันวันนี้มาดูซิว่านอกเวลาเรียนนักเรียนต้นทางนะคะได้ไปปฏิบัติงานอะไรมาบ้างก่อนที่จะมาเป็นชิ้นงานที่สวยงามนะคะจากกระบวนการที่คุณครูได้ทบทวนบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปให้นักเรียนได้ตอบคำถามมาเมื่อกี้นะคะก็จากกระบวนการที่เราได้ทำการออกแบบเสร็จแล้วทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วทำไงต่อลูกเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วก็วัดขนาดตามแบบที่เราต้องการได้เสร็จแล้วขนาดมีประมาณนี้จำนวนกี่ชิ้นลูกกี่ชิ้นคะ

นะคะ6ชิ้นเราวัดเราตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ขัดเมื่อวานนอกเวลาเรียนนะคะนักเรียนไปทำการขัดชิ้นงานของกลุ่มตนเองมีตัวแทนไปนะคะก็ขัดด้วยกระดาษทรายเรียบเนียนสวยงามขัดเสร็จแล้วทำไงลูกทำไงคะขัดเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันทาสีใช่ไหมคะเป็นสีไม้ให้ดูสีสันสวยงามยิ่งขึ้นนะคะขมักขมิ้นกันใหญ่ทาสีเสร็จแล้วนี่ทาสีกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้ชิ้นงานของตัวเองแต่ละกลุ่มก็จะออกมาอย่างที่เห็นนะคะในตัวแทนกลุ่มตัวแทนกลุ่มที่ไปทำหน้าที่นี้ยกมือค่ะเมื่อวานมีหลายคนที่ติดภารกิจใช่ไหมลูกใช่ไหมคะดูทีมงานที่เป็นผู้เสียสละนะคะเมื่อวานไปขัดแล้วก็ไปทาสีของแต่ละกลุ่มมาเรียบร้อยวันนี้เราก็จะมาประกอบชิ้นงานที่ออกแบบของนักเรียนต้นทางนะคะส่วนของนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถประกอบชิ้นงานตามแบบที่คุณครูให้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางก็ประกอบชิ้นงานจากงานที่ตัวเองออกแบบไว้นะคะมาดูขั้นตอนนักเรียนได้ชิ้นงานของนักเรียนแล้วทั้งหมด6ชิ้นใช่ไหมลูก6ชิ้นนะคะ6ชิ้นงานทีนี้ขั้นตอนในการประกอบวันนี้ก็เราใช้กาวตัวนี้นะคะเราจะใช้กาวนี้นะคะในการติดไม้วัสดุไม้เนี่ยน่าจะติดได้ง่ายนะคะแล้วก็กาวนี้ก็คิดว่าแข็งแรงพอเพราะว่าชิ้นนี้คุณครูก็ใช้กาวนะคะซึ่งมีความแข็งแรงทนทานนักเรียนก็สามารถนำไปวางของได้นะคะที่ไม่หนักมากกาวนี้ก็เดี๋ยวต้องทยอยทีละกลุ่มนะคะต่อไปขั้นตอนแรกการทากาวให้นักเรียนนำดูนะเดี๋ยวทำไม่ได้นะคะนักเรียนนำชิ้นใหญ่ใหญ่สุดนะคะนำชิ้นใหญ่สุดมาวางโดยที่วางให้อยู่กึ่งกลางอยู่กึ่งกลางเห็นไหมลูกเห็นไหมคะอยู่กึ่งกลางของไม้ชิ้นล่างเห็นยังคะให้อยู่กึ่งกลางของไม้ชิ้นล่างนะคะแบ่งครึ่งให้เท่ากันส่วนนี้จะมีส่วนที่เหลืออยู่นะแต่ด้านนี้จะพอดีกันเลยนะคะเข้าใจนะอันนี้คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วขั้นที่สองทำไงลูกมาดูขั้นที่สองเราจะติดส่วนไหนต่อส่วนไหนคะด้านข้างก็คือส่วนนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็นำส่วนนี้มาทำไงคะทากาวนะทากาวแล้วก็ติดลงไปให้พอดีกันเข้าใจไหมคะซึ่งชิ้นนี้จะเป็นฐานจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะพอเราติดเสร็จจะอยู่แบบนี้นะเพราะว่าฐานมันเหมือนมีขาตั้งเห็นไหมคะข้างล่างเหมือนมีขาตั้งอยู่นะ

0: งานชิ้นต่อไปที่ลูกจะต้องทำคือชิ้นนี้นะคะต่อไปขั้นที่3ทำไงลูกอันนี้สมมติติดแล้วนะขั้นที่3ทำไงคะเมื่อกี้2อยู่แบบนี้คุณครูขอตัวช่วยหน่อยได้ไหมขอเชิญค่ะใครก็ได้เชิญครับวิคิวจับให้คุณครูจับไว้นะลูกเมื่อกี้อยู่แบบนี้ใช่ไหมคะทำเป็นฐานความลงไปขั้นตอนที่3เอา2ชิ้นนี้มานะคะ2ชิ้นนี้ทำไงลูกติดด้านข้างใช่ไหมต้องชิดขอบเลยนะคะชิดขอบเลยนะติดทีละชิ้นนะคะติดทีละชิ้นให้ได้ขนาดพอดีกันนะให้ได้ขนาดพอดีตั้งฉากนะคะอีกหนึ่งชิ้นก็จะติดมุมนี้หาพี่คิวถืออันนี้คือขั้นตอนที่3นะลูกไม่เป็นไรครับพี่คิวถืออันนั้นขั้นตอนที่3อันนี้ครูให้ดูคร่าวๆก่อนพี่คิวหันติดคู่นะเข้าใจไหมลูกสุดท้ายติดตรงไหนลูกขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ติดตรงไหนคะชิ้นสุดท้ายตรงนี้ทากาวแล้วก็ติดระยะก็แล้วแต่นักเรียนชอบนะลูกจะให้เตี้ยหรือลูกจะให้สูงก็แล้วแต่นะคะอันนี้ไม่บังคับเอาที่ชอบนะกลุ่มไหนเข้าใจแล้วยกมือวางเลยครับลูกขอบคุณครับปรบมือให้พรีเซนเตอร์สุดหล่อนะ4ขั้นตอนง่ายๆนะคะการสร้างชิ้นงานจากไม้เป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ขนาดย่อมมินิเชลเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะประกอบชิ้นงานจากไม้โดยศึกษาข้อมูลจากตัวอย่างที่คุณครูนำเสนอและก็ที่คุณครูวางไว้ให้นะคะให้นักเรียนทำทีละขั้นตอนที่คุณครูสอนเมื่อกี้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนักเรียนปลายทางคะการใช้กาวนักเรียนต้นทางด้วยการใช้กาวนะคะบางครั้งถ้าเราใช้กาวเยอะเกินไปจะทำให้ชิ้นงานเราเป็นไงลูกเป็นไงคะมันมีคราบและมันเลอะข้างๆงานเราจะสวยไหมลูกไม่สวยทีนี้เวลาใช้กาวก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังทาทีละนิดก่อนนะคะอย่าเพิ่งบีบเยอะอย่าเพิ่งใช้เยอะแล้วค่อยๆเกลี่ยให้บางๆนะคะให้แน่ใจว่าพอที่จะติดชิ้นงานได้นะคะแล้วก็ติดลงไปใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวกาวก็แห้งนะคะพยายามอย่าให้เลอะชิ้นงานนะลูกเพราะว่าถ้าเลอะแล้วมันจะไม่สวยนะคะชิ้นงานเราจะมีตำหนิไม่สวยนะคะเดี๋ยวต้องมาเก็บรายละเอียดอีกนะส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำมินิเชลขนาดย่อมแบบที่คุณครูให้ไปได้เลยนะคะหรือนักเรียนออกแบบอย่างอื่นนักเรียนก็ให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำในเรื่องของการประกอบชิ้นงานได้นะคะก็วัสดุอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางไม้ที่ใช้ก็เป็นไม้สนหรือไม้ที่มีในท้องถิ่นนะคะจำนวนก็ตามที่คุณครูกำหนดให้นะคะหรือนักเรียนจะใช้จำนวนมากกว่านี้ก็ได้ถ้านักเรียนออกแบบเป็นชิ้นงานใหญ่ๆนะคะ วัสดุที่ใช้ก็มีกาวสำหรับวันนี้นะคะถ้านักเรียนปลายทางยังไม่ได้ขัดชิ้นงานให้เรียบละเอียดก็สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้นะหรือวัดขนาดนะคะใช้ไม้ฉากใช้ตลับเมตรหรือใช้แคลมป์ในการช่วยยึดชิ้นงานของนักเรียนหลังจากทากาวเสร็จแล้วนะคะงานของใครที่ยังไม่เสร็จนักเรียนก็สามารถใช้เลื่อยใช้เครื่องมือนะคะที่เราเตรียมมาในการสร้างชิ้นงานให้สำเร็จในวันนี้นะคะเสร็จแล้วพอนักเรียนประกอบชิ้นงานเสร็จแล้วนักเรียนต้องตอบคำถามให้คุณครูด้วยลงใบงานนะคะหลังจากประกอบชิ้นงานเสร็จนักเรียนจะวางไว้แล้วกาวก็จะแห้งแล้วช่วงนั้นนะคะให้นักเรียนมาตอบคำถามในใบงานให้ครูด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตัวแทนกลุ่มนำเสนอข้างหน้านะคะให้เพื่อนปลายทางได้เห็นผลงานของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางก็ปฏิบัติไปพร้อมกันเลยนะคะดูว่างานใครจะสวยกว่ากันนะคะสำหรับวันนี้ฮะเดี๋ยวคุณครูมีอุปกรณ์ข้างหน้าซึ่งนักเรียนก็แต่ละกลุ่มได้จัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ได้เลยค่ะตัวแทนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3มาลูกนี่ของกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม5ลูกครับเอากระดาษขึ้นมาปูโต๊ะด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวกาวอาจจะเลอะโต๊ะนะคะ

0: ค่ะนักเรียนครับเป็นยังไงกันบ้างประกอบชิ้นงานแล้วเป็นไงคะสนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ไหมคะ
1: ส
0: นุกสนุกปนทุกข์ไหม บางคนบอกว่าเป็นไงคะกาวใช้เวลานานนิดหนึ่งใช่ไหมลูกนะคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างชิ้นงานเป็นไงคะสำเร็จไหมลูกเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มของนักเรียนต้นทางนะคะเชิญข้างหน้านิดหนึ่งมาลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสรุปการทำงานนะคะให้นักเรียนปลายทางได้ชื่นชมบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างเชิญครับเชิญค่ะดูซิเราเจอปัญหาอะไรเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าระหว่างการทำงาน
2: ค่ะในช่วงแรกของการเริ่มปฏิบัติงานเลยนะคะเราจะต้องออกแบบชิ้นงานของเราก่อนค่ะซึ่งชิ้นงานเนี่ยสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยค่ะต่อมานะคะพวกเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ค่ะก็อาจจะมีการตัดแล้วก็ขัดให้งานขัดให้อุปกรณ์ดูดีค่ะ
3: ครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการทำมินิเชลนะครับก็มีไม้ยาว2ไม้ไม้สี่เหลี่ยมสั้นไม้สั้นแล้วก็ไม้สี่เหลี่ยมยาวครับ เครื่องมือนะครับมีเลื่อยไม้เลื่อยฉลุตลับเมตรครับแล้วก็มีกระดาษทรายกาว
0: มีแคมป์ด้วยไหมล
3: ู
0: ก
3: มีแคมป์ด้วยครับ
0: ไว้สำหรับยืดไม้ใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ของโอ๊กเป็นไงลูก
4: พอหลังจากเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีการวัดไม้ครับพอเราวัดไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการตัดไม้พอตัดไม้ก็จะมีการขัดไม้ด้วยกระดาษทรายกับที่จับกระดาษทรายครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการทาสีไม้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มประกอบนะครับโดยเราจะยึดฐานอันใหญ่เป็นหลักนะครับหลังจากนั้นเราจะประกอบบริเวณด้านข้างของฐานหลักนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนด้านหน้าหลังจากนั้นก็จะเป็นเสา2อันครับแล้วก็เป็นฐานเล็กด้านบนอีก1อันครับผม
0: ค่ะก็ชิ้นงานแล้วก็สำเร็จออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางคะสำหรับชิ้นงานของเพื่อนนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มเนี่ยตอนนี้กำลังรอกาวแห้งฉะนั้นการเคลื่อนย้ายอาจจะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะคะกาวยังไม่แห้งนะคะเพราะถ้ากาวไม่แห้งก็สัดส่วนหรือเขาเรียกอะไรนะคะความบาลานซ์ของชิ้นงานก็จะไม่สวยนะคะฉะนั้นต้องรอกาวแห้งสักพักนึงไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปซ่อมแซมข้างนอกก็ได้นะคะแล้วคุณครูอยากจะถามเพื่อนๆ3กลุ่มเนี่ยขณะปฏิบัติงานเราเจอปัญหาอะไรบ้างลูกอุปสรรคในการทำงาน
2: ของหนูหลักๆจะเป็นในเรื่องของตอนที่กาวไม่แห้งแล้วขยับค่ะทำให้บางส่วนเนี่ยเบี้ยวแล้วก็บางครั้งหลุดออกมาค่ะก็เลยต้องประกอบใหม
0: ่ประกอบใหม่เก่งมาก
3: ส่วนของกลุ่มผมนะครับหลักๆก็จะเป็นการตัดไม้ครับอาจจะมีการเบี้ยวไปบ้างครับแล้วก็การติดกาวเหมือนกันครับก็คือกาวไม่แห้งก็ทำให้ไม้หลุด
0: ค่ะนี่กระบวนการตัดไม้ก็มีความสำคัญนะคะถ้าเราตัดไม้ได้ฉาก90องศาหรือมุมได้สวยนะคะตามสเปคที่เราตั้งไว้ก็งานก็ออกมาสวยนะคะจะเข้ารูปพอดีส่วนของลูก
4: ของผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกาวหลักๆเป็นเหมือนกันครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประกอบให้มันสะอาดนะครับเพราะว่าบางทีอย่างของผมเนี้ยมันก็จะมีเลือดออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆครับ
0: กาวใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับ
0: กาวค่ะก็เป็นเรื่องของงานไม้คุณครูสอนแล้วว่าเป็นงานการสร้างชิ้นงานเป็นงานที่ประณีตต้องการความประณีตใช่ไหมคะฉะนั้นประณีตตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนวัดตั้งแต่ตอนตัดแล้วก็ขัดแล้วก็ประกอบสุดท้ายนะคะถ้าเราประณีตตั้งแต่แรกงานเราก็จะออกมาได้รูปทรงที่สวยงามตามที่ต้องการนะคะฉะนั้นอุปสรรคเหล่านี้ไม่เป็นไรนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกใช่ไหมลูกฉะนั้นประสบการณ์ครั้งนี้ลูกก็สามารถนำไปพัฒนาหรือไปแก้ไขปรับปรุงในงานชิ้นต่อไปได้นะคะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มนะคะที่มาสรุปนะคะเรื่องของไม้วันนี้ การสร้างชิ้นงานด้วยไม้ให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกสวัสดีค่ะนี่ค่ะเก่งมากนะคะได้เพื่อนได้นำเสนอชิ้นงานและก็สรุปงานเรื่องไม้สำหรับวันนี้นะคะเราก็จบด้วยการสร้างชิ้นงานนะคะที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงมาดูบทเรียนต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะเรื่องอะไรนะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเป็นเรื่องใหม่นะคะเรื่องของเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้1เรื่อง 7R น่ารู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าสำหรับอาทิตย์หน้านะคะที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องใหม่สิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือในเรื่องของใบความรู้ที่1เรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 7Rใบงานที่1เรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 7R และก็ใบความรู้ที่2เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และก็ใบงานที่2เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เช่นกันค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอน

0: จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันคงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากิน

ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูโรงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: score currently นะครับ group 1 what is your current score how many score do you have 42 group 2 40 group 3 52 group 4 31 okay come you are chasing speak quickly 36 wow okay everybody the student back home you can collect more score by answering the questions from me and you can answer to your teachers and the teacher back home you can give them your student their score นะครับคุณครูปลายทางสามารถให้คะแนนนักเรียนได้เรื่อยๆเลยตามความเหมาะสมนะครับเวลานักเรียนตอบคำถามนะครับสามารถให้คะแนนนักเรียนได้เลย okay everybody let's see what we're going to learn today and the today lesson is healthy lifestyle number 2 healthy lifestyle number 2นะครับ continue from the last time and the objective of today lesson is to be able to use conditional sentences type 1 to communicateWe learned about conditional sentence type 1 and today you're going to use it in communication. Alright everybody, I want you to read this sentence together. 1, 2, go. If
1: you can do it.
0: You can do it. นะครับอันนี้ไม่ใช่โค้ดตอนจบนะครับไม่ใช่คุณครูอ่านจบแล้วทุกคนแยกย้ายกลับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นครูเอามาให้ดูเนื่องจากเป็น conditional sentence type 1ของคนที่มีชื่อเสียงนะครับเขาชื่อว่าวอลดิสนีย์เคยได้ยินชื่อนี้ไหมวอลดิสนีย์ไม่ใช่คนนี้นะครับไม่ใช่เด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้เขากำลังฝันอยู่กำลังมีแรงบันดาลใจในการฝันในการคิดทำอะไรอยู่ซึ่งคำพูดคำนี้นะครับมาจากวอลดิสนีย์ซึ่งเป็นผู้คิดค้นการ์ตูนตัวแรกของเรื่องของค่ายดิสนีย์ที่เรารู้จักนะครับนั่นเองเป็นต้นเป็นเจ้าของวอลดิสนีย์นะครับเขาชื่อวอลดิสนีย์ซึ่งเขาบอกว่า if you can dream it you can do it มันคือโครงสร้าง conditional sentence type 1ที่เราเรียนไปคือใช้กับเหตุการณ์แบบไหนใครจำได้ ring a bell ได้แบบไหนนะโอเค group 1 group 1มาก่อนแล้วนะครับ group 1มาก่อนอ่ะ group 1 take the microphone no right no wrong let's answer no right no wrongOkay. When do you use conditional sentence type 1?
2: ใช้กับประโยคที่เป็นไปได้ค่ะ
0: ประโยคที่เป็นไปได้หรือ possible situation. Okay, giving hand to group number 1 2 points. 2 points. Okay, นะครับเราใช้กับ possible situation หรือประโยคที่มีเงื่อนไขเป็นจริงผลลัพธ์ก็จะเป็นจริงตามไปด้วยนะครับผมโอเคเรามีโครงสร้างใครจำโครงสร้างได้นะตอบพร้อมกันเร็วอีโอเคพร้อมกันพร้อมกันนักเรียนไปทานด้วยครับ if subject followed by verb 1 and then comma and subject will infinitive verb who can tell me what can you use instead of will we can use some words instead of will may must or and can okay good job okay now let's check your handout and worksheet last time if I exercise ครับครั้งที่แล้วคุณครูให้ใบความรู้ที่มีอเล็กซ์กับเจมี่คุยกันนะครับทุกคนลองนำใบความรู้นั้นขึ้นมานักเรียนปลายทางด้วยนะครับใบความรู้จากครั้งที่แล้วที่คุณครูให้หาประโยค if clause type 1หรือว่าประโยค conditional sentence type 1นะครับผมให้เพิ่มนิดนึงนะครับ conditional sentence type 1เนี่ยมีอีกประมาณหลักๆ2ชื่อที่เขานิยมเรียกกัน conditional sentence type 1 first conditional ได้หรือif clause ได้ if clause type 1หรือประโยค if clause เป็นชื่อเล่นของเขาประโยค if clause เพราะว่าประโยคเขาจะมีคำว่า if นะครับแต่ชื่อทางการของเขาคือ conditional sentence นะครับโอเคอ่ะหลังจากเรานำรายงานขึ้นมาแล้วไหนลองดูพร้อมกันที่เราขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานนี้นะครับขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราลองมา identify พร้อมกันนะครับว่า so you can put subject verbs and will the structure is here นะครับ can you try I will give you like for the first one okay let's see the first sentence if you join me for a run tomorrow running so we have if and then followed by what you is subject and join is verb infinitive or verb one and what do we have here comma and after comma we haveSubject and will and then infinitive verb like this. So I want you to identify this one and this one นะครับ sentence number 2 and number 3อ่ะไหนเราลองเขียนลงไปดูในใบงานของเรานะครับแบบคุณครูดูซิประโยคที่2และ3ที่เราหาเจอเมื่อวานนี้นะครับลองเขียนโครงสร้างดูซิว่าเราหาเจอมั้ยว่าตรงไหนคือ subject นะครับ if ขึ้นต้นด้วย if ตามด้วยอะไรนะครับ subject ตรงนี้อ่ะลองทำเองนะครับ3ประโยคนี้อ่ะในใบงานของเราที่เราทำเมื่อวานนี้you can start นักเรียนปลายทางทำได้เลยนะครับOnly three sentences นะครับ Only three sentences If subject verb 1 comma subject will infinitive verb Are you done? Only three sentences แค่3ประโยคพอนะครับแค่3ประโยคพอนะครับที่คุณผู้ชมอยู่นั้นบนหน้าจอเรามีอยู่ในใบงานเราด้วยนะครับเราลองเขียนดูซิโครงสร้างว่าได้ตรงกับครูไหมนะครับโอเค Are you done? ได้หรือยังได้หรือยังครับน่าจะได้แล้วนะครับ Group 5 Can you sense one person in front นะครับ in front of you one person I want one person นะครับ one person โอเคออตัน welcome welcome ออตันนะฮะโอเคนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปพร้อมๆกันประโยคนี้ออตัน Would you mind identifying the structures of the second sentence for your friends นะฮะ

and we have comma, subject. Infinitive. Do you think this one is correct, yes or no? It is, are you sure? Are you sure? Okay, what is verb one? Wake. And what is the infinitive verb? Okay, give a big hand to Autumn group number 5, 3 points. Thank you very much. แต่ประโยคนี้ยังมีจุดผิดอยู่ใครอยากจะมา correct ให้เพื่อนสักนิดนึงใครอยากกลุ่มไหนก็มีกลุ่มไหนกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่มไหนมากลุ่มไหนลองมา correct ให้เพื่อนนะครับลองมา correct ให้เพื่อนนะYou can use the green color. Okay, you can use the green color. Okay. Okay. Thank you very much, Group 3. 2 points. 2 points. Give a big hand to Group 3, everybody. Okay, นะครับเพื่อนๆมีกลุ่ม5บอกว่ากลุ่ม5บอกว่าDefinitely เป็น infinitive verb ส่วนกลุ่ม3บอกว่า come เป็น infinitive verb มีใครให้อย่างอื่นบ้างครับมีใครให้อย่างอื่นไหมไม่มีนะครับไม่มีนักเรียนปลายทางครับเราคิดว่าสรุปแล้วคำไหนเป็น infinitive verb นะครับผมจริงๆแล้วเมื่อเราเห็นคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยลี่ลี่ ly แบบนี้นะครับเขาจะละไว้ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ในประโยคนะครับมันเป็นตัวที่พิเศษมากๆเราเรียกว่าadverb นะครับ adverb นะครับ adverb เกือบถูกแล้วนิดนึง adverb นะครับเขาจะละไว้ว่าเหมือนกับเรามองไม่เห็นเขาเลยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับดังนั้นแล้วตัวจริงๆที่เป็น infinitive verb ไม่เติม s no ed no ing ก็คือคำว่า come นะครับ come เป็น infinitive verb โอเคเก่งมากครับทั้ง2กลุ่มนะครับผม sentence number 3 who wants toIdentify the structure for me. Group 4. Okay, group 4. นะครับ group 4. Come up. Okay.

0: subject and verb 1, right? Okay. Subject and comma. Okay. Thank you very much, group. For 3 points, I have 3 points, I have them. So we have subject verb 1, will infinitive verbs, I have here, and have avoid is an infinitive verb. Make sure you can, if you can remember, what is an infinitive verb, everybody? What is an infinitive verb? Infinitive verb, no. S, no. ED, no. ING. Thank you very much. Let's see. Next one. นั่นนี่เราจะได้ทวนแค่ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้ว Now everybody, today we going to make sentences. We going to make sentences by using conditional sentence number 1. Now, conditional sentence type 1. Okay, if I speak. So in this activity handout number 11, I want the teachers back home to give the strips of conditions to the student. ครับในระหว่างนี้นะคุณครูปลายทางสามารถแจกสื่อนะครับที่เป็นกระดาษสำหรับนักเรียนแต่ละคนในการทำกิจกรรม If I Speak ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผม So in this activity you will get into you will get a strip of conditions นะครับ Everyone so single one will get one person per one piece of paper or one strip Okay somebody may get if I finish my homework if I study hard if I clean my room one by one okayOne by one, and then find a partner. I want you to go and find your friends. One of your friends, only one person, okay? One person, and then you read aloud your conditions to the partner. Condition, what is condition? ในโครงสร้าง conditional sentence จะมีส่วนที่เป็น condition กับ result ที่อยู่ในกระดาษของเราจะเป็นส่วนของ condition นะครับเรา read aloud แปลว่าอะไรครับ read aloudอ่านให้อ่านเงียบๆหรือว่าอ่านออกเสียง So you read aloud your partner like if I study hard and your friend if somebody say to you you have to answer like complete the conditional sentence that your partner say if I study hard I will pass the exam for example okay and then youWrite it down on your notebook, okay? You write it down on your notebook. And then you find a new partner and do the same thing. I need 5 people, okay? I need 5 people, okay? Do you guys understand? Make sense? เดี๋ยวคุณครูลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับคุณครูลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับOki, would you mind demonstrate it to your friends นะครับให้ Oki เดี๋ยวลองมาสาธิตด้านหน้านะครับลอง Oki ลองมาสาธิตด้านหน้าให้เพื่อนๆดูว่าทำอย่างไรนะครับผม So first find a partner so I find Oki find a partner which is me okay Oki you can ask like this you can ask your question
1: If I finish my homework
0: If I finish my homework, so I have to answer. If I finish my homework, I will play basketball. Okay. And then I will ask Oki my question. If I study hard, your turn.
1: If I study hard, I will be a good student.
0: I will be a good student. And then you have to write it on your notebook. Okay, write it on your notebook. I need...5 people, okay? 5 people. You have to find 5 people and write 5 sentences. เราต้องหากี่คู่นะครับ5 คนเราแสดงว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ประโยค5 ประโยคและเขียนลงในสมุดนะครับผมโอเค thank you very much Oki นะครับผมนักเรียนปลายทางนะครับพร้อมนะครับผมโอเคโอเคอ่ะทุกคนมีคอนดิชันอยู่ในมือแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะให้นะครับไปหา5 คนนะครับคนสุดท้ายที่กลับมานั่งที่นั่งของตัวเองนะครับผมจะมีบทลงโทษด้วยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับให้ครบ5 ประโยคนะครับโดย I have one more rule I have one more rule a person or a partner that you ask or talk to should not be a person in the same group should not นะครับ and must not นะครับ Don't ask anyone in the same groups okay and I will find the last person who come back to sit นะครับเมื่อครบ5คนแล้วเขียนลงสมุดแล้วกลับมานั่งที่ได้นะครับผมคนสุดท้ายเราจะมีบทรางวัลให้นะครับผมโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับ Are you ready okay everybody shark everybody sharkEvery shark shark shark. Okay, let's go. Let's do it. นะครับผม 5 people นะครับ

0: All right, everybody, are you done?
1: Yeah.
0: Did you get 5 sentences? Okay, how many did you get? Four. Somebody get 3. Somebody get 4. That's okay, นะครับไม่ได้5ได้3ได้4ได้2ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคนักเรียนปลายทางน่าจะได้บางประโยคแล้วนะครับ So everybody, I want one volunteer from group 5, one person, and one volunteer from group 4, นะครับ to be here to do the activity for your friends back home, นะครับขอตัวแทนจากกลุ่ม4 1คนคนใหม่นะครับกลุ่ม5อีก1คนคนใหม่นะครับมาสาธิตมาทำกิจกรรมเมื่อกี้หน้าห้องให้เพื่อนๆดูนะครับผม1คนนะครับผมนำประโยคของตัวเองมาด้วยนะครับ bring your strips นะครับ strips only one your strips นะอ่ะ1คนนะครับผม1คนนะมีมี่ can you bring your strip เอาใบประโยคเรามาเลยครับผมใบประโยคเรามาโอเค anybody from group 4Okay. Anybody from group 4? Okay. Okay. Here in front. Here in front, please. Okay. And group 5? Okay. Okay, Mon and Mimi, you can read your conditions to your friends.
2: Hello, my name is Mon.
0: Okay, your condition is?
2: If I eat more vegetables.
0: If I eat more vegetables. You can ask Mimi. If I eat more vegetables, one more time. Read it one more time.
2: If I eat more vegetables.
0: Okay. Mimi can complete it. Can you complete this sentence? If I
3: eat more vegetables.
0: I will be อะไรดีครับถ้าเราทานผักเยอะๆเราจะเป็นไงดี
3: slim
0: I will be slim okay you can read the whole sentence if
3: I eat more vegetables
0: I will be
3: vegetables I will slim
0: I will be slim right okay now your sentence
3: if I focus in class
0: okay one more time
3: if I focus in class
0: คือถ้าตั้งใจเรียนจะเป็นไงครับมอนจะเป็นไงจะตอบได้ so you can read that sentence okay if I focus in class I will answer the questions okay thank you very much group 4 and group 5นะครับ2 point for each นะครับกลุ่มละ2คะแนนเลย2คะแนนอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับผม now everybody

0: โอเค one point one point any group one more one more โอเค group four right group four โอเค if I study hard
1: if I study hard I will be smarter
0: I will be smarter I will be smarter โอเค thank you very much นะครับผมนักเรียนปลายทางลองแต่งประโยคไปพร้อมกันด้วยนะครับผมกลุ่มสี่บอกว่าถ้าตั้งใจเรียนจะฉลาดกว่านี้เยอะเลยนะครับ I will be smarter เก่งมากนะ one point นะครับ one point จะ next one if I exercise regularly นะครับ regularly แปลว่า every day maybe every day every week every month นะครับ if I exercise regularly blah blah blah blah blah group one ครับ group one first นะครับ group one first
2: I will be healthy
0: can you read the whole sentence
2: if I exercise regularly I will be healthy
0: if I exercise regularly I will be healthy thank you very much group one okay one point one more group okay group three group three
3: I will not get sick
0: okay can you read the whole sentence
3: if I
0: exercise
3: regularly I will not get sick
0: will not get
3: yes
0: get sick okay thank you very much group 3 1 point นะครับผมโอเค next one if I eat healthy food อ่ะอันยากกว่าเดิมนะครับ3คะแนนไปเลยนะครับกลุ่มไหนอยากได้นะกลุ่มวันก่อนแล้วกลุ่มวันกลุ่มวันก่อนไปแล้วนะครับผมโอเคโอเคกลุ่มวันได้มั้ยลองดูนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับเอ๊ะไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิม
2: I will live longer
0: Can you make the whole sentence
2: If I eat healthy food I will live longer
0: Okay I give you 1 point correct นะครับให้1คะแนนประโยคถูกนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกใจคุณครูนะครับผมกลุ่มโฟก่อนแล้วกลุ่มโฟก่อนแล้วนะครับผมกลุ่มโฟก่อนแล้วนะครับกลุ่มโฟดูดีๆนะครับว่า if มันอยู่ที่ไหนนะครับ if มันอยู่ที่ไหนนะครับผมโอเคกลุ่มโฟ
4: I'll not fast if I eat healthy food.
0: I won't be fat if I eat healthy food. Thank you very much. Go for 3 points. นะครับผมตัวนี้ condition อยู่ด้านหลังเราต้องเอา result ขึ้นก่อนนะครับ I won't be fat. ฉันจะไม่อ้วนถ้าฉันทานอาหารดีนะครับผมโอเคไหมโอเคโอเค this one. If I have free time.Touch your ear, touch your ear, touch your ear. If I don't count one, you don't hit it. If you do, if you hit, you out, okay? Three, two, three. Three, two, two. Three, two, one. Group five, group five, group five. ให้ group five ดีกว่าให้ group five. อยากให้ group five ตอบตอบไหมไม่ตอบให้group four นะให้group four, group four, group four.Go for again, go for again, นะครับผม Go for
4: I will happy if I have free time
0: Okay, one more time
4: I will happy if I have free time
0: I will be happy if I have free time Thank you very much, go for 3 points นะครับ 3 points Okay, now everybody Let's review conditional sentence Taiwan When do we use conditional sentence Taiwan againFor possible situations and what is the structures? If subject verb one comma subject will and infinitive verbs นะครับนะ okay so if is conditions and then will infinitive is a result นะครับ and we have another form เมื่อกี้เราเรียนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราเรียนอีกรูปแบบหนึ่งไปนะครับโดยครั้งที่แล้วเราเรียนแบบ condition อยู่หน้าแต่เมื่อกี้เราลองสร้างประโยคเราสร้างได้ด้วยนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะสร้างได้ด้วยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมันมีการเอา resolve ไปไว้ด้านหน้าเอา if มาไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับความหมายยังเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยคืออะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากด้านบนลงมาเป็นด้านล่างอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยคอมม่าหายไปนะครับคอมม่าหายไปแต่ความหมายยังคงเดิมเรามีสูตรในการจำว่าif อยู่หน้าคอมม่าอยู่กลางโอเคไหมแต่ถ้า if อยู่กลางมีคอมม่าไหมไม่มีทำไมเขาถึงต้องเอาคอมม่าไว้กลางถ้ามี if ไว้ด้านหน้าเพราะว่าบางทีประโยคยาวมากแล้วไม่มีอะไรขั้นเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนคือส่วน condition ตรงไหนคือส่วน result แต่ถ้ามันมี if อยู่ตรงกลางแล้วเราจะแยกได้ทันทีโอเคไหม

0: ีเหตุผลว่าทำไมอีฟอยู่หน้าแล้วต้องมีคอมม่าอยู่กลางเพื่อให้เราแยกได้นะครับผมโอเค now I want every group to create a sentence from this person this person is thinking about something in the future นะครับ you can say if every group you have to think about it นะครับผมอ่ะตอนนี้ให้เวลาทุกกลุ่มคิดนะครับลองคิดดูนะครับลองคิดนะครับว่าถ้าเราสร้างประโยคถ้าเราสร้างประโยคนะครับจากรูปนี้เราจะเลือกสร้างว่าอะไรได้หลากหลายเลยนะครับผมตรงนี้เขาเลยตัดสินใจนะครับผมอ่ะลองเขียนลองเขียนลงในสมุดรู้แล้วเลยลองให้แต่งนะครับผมเป็นแบบ condition results หรือ result condition ก็ได้ครับผม condition results หรือ result condition นะครับผมลองนะครับผมให้เวลาคิดพร้อมกันในปลายทางลองคิดด้วยนะครับลองในปลายทางลองคิดด้วยนะครับให้คิดก่อนยังไม่ให้กดยังให้กดเดี๋ยวจะให้กดพร้อมกันนะครับให้เวลาคิดก่อนนะครับ so I have two rates of points นะครับ we have three or one นะครับสำหรับประโยคถ้าเดี๋ยวคุณครูให้แต่งประโยคนะครับบางประโยคคุณครูอาจจะให้1คะแนนบางประโยคที่ครูถูกใจครูจะให้3คะแนนโอเคไหมนะแต่ไม่บอกว่าแบบไหนที่ครูถูกใจนะครับผมลองเดาความชอบของครูดูเองนะครับผมอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆครับโอเคได้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางได้ไหมครับลองแต่งประโยคให้คุณครูปลายทางฟังเลยนะครับผมส่วนนักเรียนต้นทางถ้าแต่งแล้วนะครับลองเขียนใส่สมุดนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตอบนะครับโดยการกดกระดิ่ง3 2 1กดวันครับผมกดวันก่อน Chess yes okay
1: if I eat unhealthy food I will get fat but if I go to gym I will not fat
0: Okay, if I eat healthy food, I won't be fat or I won't get fat. Okay, correct. I give you 1 point. นะครับ 1 point. นะครับผม 1. นะครับผม Okay, any group want to try? Okay, group 3. Okay, group 3มานะครับผม
2: I am deciding. If I eat fat food, I will be happy. But if I go to gym, I will be healthy.
0: Okay.Thank you very much group 3นะครับ1 point นะครับ1 point นะครับนะถูกทั้ง2กลุ่มเลยแต่กลุ่ม1กับกลุ่ม3ไม่ได้ตอบแล้วครับเหลือกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับเพราะว่าเราเพิ่งใบให้ว่าอยากตอบแบบไหนถึงจะได้3คะแนนตอบแบบไหนถึงจะได้3คะแนนนะกลุ่ม2ครับกลุ่ม2ครับผม
3: I will be fat if I eat pizza but if I go to the gym I will have a good health
0: I will be fat if I eat pizza is the second one right results condition ที่เราเพิ่งเรียนไปใช่มั้ยรูปแบบที่2 give a big hand to group number 2 number 2 3 points นะครับนะครับผมรูปแบบที่2 3 points นะครับโอเคนะครับผมรูปแบบที่2 thank you very much everyone let's review again conditional sentence type 1 everybody conditions and results andResults, conditions. What are the difference again? What are the difference of between these two sentences again? จำได้ไหม2ประโยคแบบนี้ความหมายเหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงไหนนะถ้า if อยู่หน้าอะไรอยู่กลางครับคอมม่าอยู่กลางนะครับถ้า if อยู่กลางต้องมีคอมม่าไหมไม่ต้องมีโอเคนะครับ Now everybody, let's see the irregular verb list for today. นะครับ irregular verb list for today. นะครับผม let's see. นะวันนี้เราจะได้ไปช้าๆนะไปช้าๆโอเคThe first one, what did you do with the glass? When you drop the glass, you break it, or you can see, break. Everybody repeat after me, break. Okay, past simple. What is the past simple of break? Broke and past participle. Broken. Okay, broken. Okay, everybody repeat after me, break, broke, broken.แปลว่าแตกหักแตกสลายได้ Everybody have you ever had like broken hearts นักเรียนปลายทางเราอยากจะรู้ว่า broken heart คืออะไรนะครับ broken heart แปลว่าอะไรหัวใจมัน broken คือมันทำให้เป็นไงถูกเป็นไงพักออกแตกสลายนะใคร broken heart อยู่ตอนนี้นะครับเศร้าเลยนะครับเศร้าเลยนะ next one this one do youWake, past simple, woke, and past participle, woken. Everybody repeat after me, wake, woke, woken. Okay. แปลว่าอะไรนะครับ wake up in the morning. ตื่นนอน, when did you wake up in the morning? in this morning? At 5 a.m. Okay. Who woke up at 4? นั่นมีใครตื่นตี4มั้ยครับ Oh, who woke up at 3? ไม่มีนะครับไม่น่าจะมีนะครับเด็กวัยเราต้องนอนให้เต็มอิ่มนะครับตื่นตี3น่าจะเตรียมบิณฑบาตแล้วนะครับผมไม่น่าใช่นักเรียนนะครับผมน่าจะเป็นพระสงฆ์นะครับโอเค wake woke woken เดี๋ยววันนี้เรามีเวลานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูแจกคะแนนดีกว่า2คะแนนนะครับฟังดีๆนะครับผมเราเคยได้ยินคำว่า wake up ใช่ไหมครับ wake up แปลว่าแล้ว get up ล่ะยังไม่ให้กดยังไม่ให้กดนะครับ so when I say I wake up at 5 a.m. or I get up at 5 a.m. it's different I and I wake up and get up เราใช้อะไรดีระหว่าง I wake up or I get up ใช้ได้ทั้งสองแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะครับผมนักเรียนไปทางใครรู้รอตอบได้เลยนะครับ wake up กับ get up ไม่เหมือนกันต่างกันอย่างไร3 2 1ให้กลุ่มไหนให้กลุ่มไหนดีอ่ะเดี๋ยวดูเคอร์เรนต์สกอร์ดีกว่าเท่าไหร่นะ40โอ้โหอันนี้เยอะอันนี้เยอะอันนั้นเยอะกลุ่มสีเท่าไหร่ครับก็เท่าเท่ากันใช่ไหม40เท่าไหร่นะ43โอเคเท่าเท่ากันกลุ่ม5ไม่กดเลยนะครับกด5 42ก็เยอะพอสมควรให้กลุ่มไหนก็ได้นะครับผมเอาใหม่ดีกว่าที่ทุกวันให้กลุ่ม4ให้กลุ่ม4ให้กลุ่ม4แล้วให้กลุ่ม4อ่ะใจไหมตอบ get up กับ wake up ถ้าตอบโดนใจจะให้คะแนนพิเศษนะครับ
4: ส่วนตัวผมจะเลือก get up นะครับเพราะว่าแม่เคยบอกว่าถ้าใช้คำว่า wake อะครับก็คือเราตื่นมาเฉยๆแต่ว่าเหมือนตื่นมาแต่ว่าเหมือนลืมตาครับแต่ว่าถ้าเป็น get ก็คือเราลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้ว
0: ถูกต้องนะครับบางคน wake up เฉยๆคือลืมตาเฉยๆแต่ไม่ได้ get up คือไม่ได้ลุกออกจากที่นอนก็มีครับ thank you very much group for 3 points นะครับผม and the last one everybody repeat after me choose chosen choose chose chosenตัวนี้ไม่ออกเสียงว่า choose ต้องลงท้ายด้วยเสียง s นะอย่าออกเสียงว่า shoot ที่เป็นแปลว่ายิงคนละตัวนะครับอันนี้ choose แปลว่าเลือกนะครับเลือก choose chose chosen โอเค everybody one more time break broke broken wake woke woken shoot chose chosen อันนี้ไปทางทันไหมครับนักเรียนไปทางทันไหมนะครับผม

0: นะ exercise 5 point ได้ครับได้ครับว้าวเดี๋ยวให้ยังไม่ให้สัญญาณยังไม่ให้สัญญาณ everybody touch your back touch your back 5คะแนนไปเลยอ่ะนักเรียนไปทางได้ด้วยนะครับใครตอบได้นะครับ 3 2 1กบทูค่ะไอ้กบทูนะครับผมกบทูนะครับนะครับนะไอ้กบทู
1: การออกกำลังกายเนี่ยมันก็เหมือนการฉลองที่เหมือนในสิ่งที่ร่างกายเราทำได้ครับไม่ใช่บทลงโทษในสิ่งที่เรากินครับผม
0: โอเค thank you very much กบทู5นะครับ5 point นะครับผม5 point นะครับผมเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการมันคือการเฉลิมฉลองให้กับสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันนะครับให้มันรู้สึกว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ดีต่อเราไม่ใช่ให้คิดว่ามันคือบทลงโทษจากการที่เรากินเยอะหรือกินไม่ดีนะครับให้คิดว่าการออกกำลังกายนั้นมันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในแต่ละวันของเรานะครับ alright everybody I hope you go back home and then exercise regularly นะครับ eat healthy foodExercise and be positive นะครับ in every day. Thank you very much. See you again next time. Enjoy your life and enjoy the rest of the day. See you again next time.
2: Let's thank the teacher.
3: Thank you, teacher.
2: Goodbye.
4: Bye bye.

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ขายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูก

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยครับและก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเห็นว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับสําหรับพายุโซนร้อนกําลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26และ27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28และวันที่29กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาค

ต่อเชียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสำหรับในวันที่30กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายดีนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ครับและจะเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสครับครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บีบิวตี้ฟูล
3: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันในเรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินนะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยกฎหมายแพ่งใช่ไหมคะวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็ยังคงอยู่กับกฎหมายแพ่งเช่นเดิมนะคะนักเรียนค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายแพ่ง2ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะทำการเรียนรู้กันนั้นนะคะก็คือ 1. สามารถบอกลักษณะความผิดและโทษทางแพ่งได้ถูกต้อง 2. วิเคราะห์ลักษณะความผิดทางแพ่งจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง 3. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดทางแพ่งค่ะและสุดท้ายนะคะเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ร่วมกันดูนะคะสถานการณ์นี้นะคะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนค่ะสถานการณ์นี้นะคะบอกว่านางสาวบีได้รับเงินโอนจากบัญชีของนางสาวบุ๋มเนื่องจากว่านางสาวบุ๋มกรอกเลขบัญชีผิดพลาดแต่นางสาวบีไม่ยอมคืนเงินให้จากสถานการณ์เป็นอย่างไรนางสาวบีเนี่ยได้โอนเงินผิดไปใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามค่ะจากการกระทำของนางสาวบีเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่คะนักเรียน
3: ไม่ควร
2: เพราะเหตุใดคะใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะนักเรียนปลายทางคิดว่าการกระทำของนางสาวบีนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ไม่ควรกระทำใช่ไหมคะเพราะเหตุใดเชิญค่ะ
4: เพราะว่าเขาโอนเงินให้เราผิดครับแต่แล้วเราก็ไม่โอนเงินคืนเขากลับครับ
2: เราก็ควรโอนเงินคืนเขาใช่ไหมคะใช่ไหมเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนจากการกระทำของนางสาวบีนั้นจะเห็นได้ว่านางสาวบีไม่โอนเงินคืนให้กับนางสาวบุ๋มที่โอนเงินมาผิดใช่หรือไม่เอ่ยการกระทำนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะคะนักเรียนถือว่ารับเอาของผู้อื่นโดยเจตนานั่นเองไปเอาของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ได้เตรียมใจให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคำถามต่อมาขอถามนักเรียนว่าการกระทำของนางสาวบีเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่เป็นความผิดไหมคะนักเรียน
3: เป็น
2: ความผิดอย่างไรคะเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นความผิดฐานอะไรทางแพ่งเชิญค่ะ
4: เป็นลาภมิควรได้ครับคือการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ที่กฎหมายรับรองรับ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการกระทำของนางสาวบีนั้นถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะคะเพราะถือว่าไปรับเอาของผู้อื่นมาโดยเป็นลาภที่ไม่ควรได้นั่นเองไม่ได้มีกฎหมายรองรับเอาไว้ด้วยว่าการที่มีผู้อื่นโอนเงินมานั้นเราจะสามารถรับไว้ได้ใช่ไหมเอ่ยถ้าเราไปรับของผู้อื่นมาแล้วเขาไม่ได้เตรียมใจให้เราไม่มีกฎหมายรับรองด้วยถือว่าเป็นการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถทำการแจ้งความดำเนินคดีได้นั่นเองค่ะการได้รับเงินโอนผิดบัญชีถือเป็น

0: ลาภมิควรได้แต่หากไม่ส่งคืนเงินที่ได้รับจากการโอนเงินผิดบัญชีและถอนเงินออกไปใช้จ่ายโดยรู้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของเราจะเป็นความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่นักเรียนได้ศึกษาในคาบเรียนกันก่อนหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามการโอนเงินคืนควรติดต่อประสานกับธนาคารเพื่อป้องกันการตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินค่ะ
1: ค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนกฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อกันค่ะ
0: โดยกฎหมายแพ่งที่เราได้ศึกษากันไปในคาบเรียนก่อนหน้านะคะเป็นกฎหมายแพ่งในบับ2ว่าด้วยหนี้ซึ่งมีหัวข้อหลักๆดังนี้ค่ะ
1: ใครจำได้บ้างมีหัวข้ออะไรบ้างเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเรียนอะไรไปบ้างหัวข้ออะไรบ้าง
2: สัญญา
1: ในเรื่องของสัญญามีอะไรอีกคะ
2: การละเม
1: ิดใช่ไหมคะมีอะไรอีก
2: ลาภ
1: ไม่ควรได้มีอะไรอีกคะ
2: การจ
1: ัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สัญญากันก่อนนะคะสัญญานะคะก็คือการทำสัญญาเป็นการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปค่ะโดยมีการตกลงเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันการผิดสัญญาจึงเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเช่นการไม่ชำระเงินในการซื้อของนั่นเองค่ะถัดมาก็คือการไม่โอนทรัพย์สินตามที่สัญญาไว้การผิดสัญญาเช่าทรัพย์นั่นเองนะคะหรือว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการดูในเรื่องของสัญญาการซื้อขายรถใช่ไหมเอ่ยการซื้อขายรถมีผู้หนึ่งทำการผิดสัญญาโดยการไปขายรถให้อีกคนหนึ่งก่อนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการผิดสัญญานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในหัวข้อต่อมาก็คือการละเมิดนั่นเองค่ะการละเมิดนะคะเป็นการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญาค่ะเช่นการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาหรือประมาทการบุกรุกหรือใช้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตการขโมยหรือยักยอกทรัพย์สินทั้งนี้นะคะผลของการกระทำในการละเมิดนั้นคือผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่กระทำละเมิดได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับการละเมิดในเรื่องของการขับรถโดยประมาทใช่ไหมเอ่ยมีการมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถโดยประมาทไปเฉี่ยวชนทำให้อีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินนั่นเองนะคะผู้ที่กระทำความผิดในการขับรถโดยประมาทนี้ก็ต้องทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนมานะคะในหัวข้อถัดมาก็คือลาภไม่ควรได้นั่นเองลาภไม่ควรได้นะคะก็คือเป็นลาภที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายรองรับเอาไว้นั่นเองค่ะเช่นการรับเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่ตั้งใจหรือการรับเงินจากการโอนผิดค่ะทั้งนี้นะคะได้รับประโยชน์จากความผิดพลาดของผู้อื่นนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือลาภมิควรได้นั่นเองก็จะอยู่ในหัวข้อของกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่4นะคะก็คือการจัดการงานนอกสั่งการจัดการงานนอกสั่งนะคะก็คือการที่เกิดการสั่งการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งค่ะหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของนั่นเองค่ะแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของค่ะเช่นการซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อื่นที่เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้งานได้ทั้งนี้การดำเนินการใดๆที่ทำให้เจ้าของทรัพย์ได้รับประโยชน์แม้จะไม่ได้ขอให้จัดการก็ตามค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือหัวข้อของกฎหมายแพ่งที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองนะคะมีทั้งหมด4หัวข้อหลักๆเลยนั่นเองนะคะประเด็นที่1คือหัวข้ออะไรคะนักเรียน
2: ส
1: ั
2: ญญา
1: สัญญา2คือ
2: การละเม
1: ิ
2: ด
1: 3คือ
2: ล
1: าภมิควรได้4ค่ะคือ ค่ะการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนักเรียนก็ได้ทราบในความหมายในแต่ละหัวข้อไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะนักเรียนเราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่งนั่นเองค่ะในทางของกฎหมายอาญาเราได้มีการเรียนรู้กันไปใช่ไหมเอ่ยว่ามีการกระทำในการในเรื่องของโทษมี5สถานด้วยกันใช่ไหมคะโทษมี5สถานมีตั้งแต่หนักที่สุดไปจนถึงเบาที่สุดอันนั้นเป็นกฎหมายอาญาใช่หรือไม่ค่ะถัดมาวันนี้เราเรียนกันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้การกระทําที่เมื่อมีผู้ที่ได้มีการละเมิดหรือการผิดสัญญาแล้วก็ต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มเป็นการสืบค้นค่ะว่าการรับผิดทางแพ่งนั้นมีการรับผิดในรูปแบบใดบ้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการผิดสัญญาจะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะและในเรื่องของละเมิดจะต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการสืบค้นสักครู่นะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากการที่ครูให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบค้นในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะการรับผิดทางแพ่งจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันที่เราได้มีการเรียนรู้กันไปในเรื่องของสัญญาเรื่องอะไรอีกการละเมิดใช่ไหมคะการอะไรอีกคะลาภไม่ควรได้แล้วก็สุดท้ายคือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะจากการที่คุณครูให้นักเรียนสืบค้นนั้นคุณครูก็อยากทราบว่าในแต่ละประเด็นนั้นนักเรียนได้ทำการสืบค้นในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งไว้ว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะมาดูกันที่ประเด็นที่1กันก่อนในเรื่องของสัญญาสัญญาถ้าเกิดมีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นจะต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรกลุ่มใดอยากตอบดีคะกลุ่มใดอยากตอบดีเชิญค่ะ
2: ค่ะการได้รับผิดจากเรื่องสัญญานะคะก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายค่ะค่าสินใหม่ทดแทนค่ะแล้วก็ต้องคืนเงินหรือทรัพย์สินค่ะก็คือการรับเงินล่วงหน้าหรือได้ทรัพย์สินแล้วไม่ทำตามสัญญาเนี่ยเราก็ต้องคืนเงินให้เจ้าของค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาก็คือในบางกรณีก็จะมีศาลฟังให้ฝ่ายผิดเนี่ยทำสัญญาให้สำเร็จค่ะแล้วก็

0: การบอกเลิกสัญญาค่ะคู่สัญญามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมค่ะ
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะในเรื่องของสัญญานั้นเพื่อนก็ได้บอกว่าต้องมีการชดใช้

0: ถัดมาค่ะในประเด็นที่2ก็คือการละเมิดอ่ะถ้าเกิดมีการผิดในเรื่องของการละเมิดกันเกิดขึ้นจะมีการรับผิดชอบกันอย่างไรในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งกลุ่มใดอยากตอบดีคะเชิญค่ะ
1: การรับผิดของการละเมิดนะคะคือต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนในเรื่องของการละเมิดนั้นก็ต้องมีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้นั้นได้ทำการละเมิดไปนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนในประเด็นถัดมาก็คือลาภมิควรได้ประเด็นนี้จะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรกลุ่มใดอยากตอบคะเชิญค่ะหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลย
2: การรับผิดทางแพ่งของลาภมิควรได้นะครับคือการที่เมื่อเรารู้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของเรานะครับก็ควรที่จะคือทรัพย์นั้นหรือว่าชดใช้ครับผมเช่นถ้าเกิด A เนี่ยโอนเงินผิดบัญชีให้ B นะครับโดยที่ B ไม่มีสิทธิ์ในการในสิทธิในที่จะได้รับเงินนั้นครับB ต้องคืนเงินให้กับ A ครับผม
0: ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในเรื่องของลาภมิควรได้นั้นเราก็ควรที่จะมีการคืนเงินหรือคืนทรัพย์สินตรงส่วนที่ไม่ใช่ของเราให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการกระทําในเรื่องของลาภมิควรได้ในเรื่องของการไม่ยอมคืนเงินก็ต้องมีการดําเนินคดีกันต่อไปนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ศาลท่านพิจารณาคดีนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั้นนะคะก็จะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนะคะกลุ่มใดอยากตอบดีเอ่ยเชิญค่ะ
3: ค่ะการจัดการงานนอกสั่งนะคะหนูก็จะยกตัวอย่างเป็นเรื่องราวแล้วกันค่ะก็คือถ้ายกตัวอย่างเป็นอย่างหนูมีบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีช่วงเวลานึงที่หนูเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าระหว่างที่หนูไม่อยู่บ้านนั้นนะคะบ้านได้เกิดความเสียหายอาจจะเกิดจากน้ำท่วมฝนตกหรือว่ามีพายุเข้าอย่างเงี้ยค่ะทำให้บ้านหนูเนี่ยเกิดความเสียหายและถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านเนี่ยพบเห็นใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้ทำการแจ้งช่างให้มาซ่อมบ้านของหนูอะไรเงี้ยค่ะสิ่งแบบที่หนูต้องทำก็คือต้องเป็นการชดใช้ค่าซ่อมบำรุงให้กับคนที่จ่ายค่าซ่อมบำรุงให้บ้านของหนูค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั้นก็ต้องมีการชดใช้ค่าซ่อมบำรุงให้กับอีกฝ่ายนึงหรือมีการชดเชยให้กับสิ่งที่ผู้ที่ได้กระทำการซ่อมบำรุงให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่การรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะกันนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการดูในเรื่องของทั้ง4ลักษณะไปแล้วค่ะคุณครูขอทำการอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนค่ะในเรื่องของการรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะนะคะคือความรับผิดในลักษณะของละเมิดก่อนนะคะเมื่อมีการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อผู้อื่นทำให้บุคคลนั้นได้รับความเสียหายผู้กระทำต้องรับผิดในการกระทำของตนเองด้วยนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็คือในลักษณะที่1ในเรื่องของความรับผิดในเรื่องของลักษณะของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนในเรื่องของการรับผิดของกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนจะมีความแตกต่างกับกฎหมายอาญาเนื่องจากว่ากฎหมายแพ่งนี้นะคะเป็นเรื่องของบุคคลนะคะนักเรียนจึงทำให้มีการพิจารณาคดีในแต่ละกรณีไปนั่นเองค่ะนักเรียนจะไม่ได้มีการกำหนดที่ชัดเจนเอาไว้นะคะว่าจะต้องมีการรับผิดจำนวนเงินกี่บาทนะคะต้องอยู่ในแต่ละกรณีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่มีการเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะนักเรียนหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากผู้ที่กระทำความผิดก็ต้องได้มีการชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมากนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของการละเมิดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนายต้นนะคะได้ขับรถเฉี่ยวชนจักรยานของนางปอทำให้รถจักรยานของนางปอได้รับความเสียหายนายต้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนซึ่งเป็นการละเมิดต่อนางปอนั่นเองค่ะก็อาจจะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายในเรื่องของมาตราที่420นะคะซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย

เสรีภาพทรัพย์หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้นั้นผู้นั้นกระทำละเมิดต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการรับผิดทางแพ่งในลักษณะของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนตรงส่วนนี้ได้มีการละเมิดโดยการไปขับรถเฉี่ยวชนจักรยานของบุคคลหนึ่งได้ล้มลงนั่นเองนะคะในกรณีนี้ก็ต้องมีการดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายอาจจะเป็นในเรื่องของการซ่อมจักรยานให้ใหม่แล้วก็รักษาพยาบาลนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งใน5ลักษณะนะคะตอนนี้เป็นลักษณะที่2แล้วนะคะคือความรับผิดในลักษณะของสัญญาค่ะคือเมื่อได้มีการทำข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งกันไว้แล้วคู่กรณีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นค่ะหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามฝ่ายนั้นต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของนายนบทำสัญญากู้เงินจากนางออนเมื่อครบกำหนดชำระหนี้นายนบไม่ชำระเงินที่กู้ไปคืนให้กับนางออนค่ะนายนบต้องทำการรับผิดตามสัญญาเงินกู้นั่นเองที่ได้มีการตกลงไว้กับนางออนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นการรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะในลักษณะที่2แล้วนะคะก็คือในเรื่องของการที่มีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่การรับผิดทางแพ่งในลักษณะที่3นะคะคือความรับผิดในลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งคือการที่บุคคลหนึ่งเข้าไปทำกิจการของผู้อื่นโดยเจ้าของกิจการไม่ได้กล่าวว่าหรือใช้ให้กระทำนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะนายแก้วปิดบ้านเอาไว้ค่ะแล้วได้เดินทางไปต่างจังหวัดวันหนึ่งได้มีพายุพัดหลังคาบ้านของนายแก้วปิวไปนายป้อมเพื่อนบ้านเห็นว่าหากปล่อยไว้ทรัพย์สินต่างๆในบ้านของนายแก้วคงได้รับความเสียหายจึงได้ทำการจ้างช่างมาซ่อมแซมหลังคาให้กับนายแก้วก็นี้นะคะเมื่อนายแก้วกลับมาต้องมีการชดใช้เงินที่นายป้อมจ่ายไปให้ในการซ่อมแซมหลังคาบ้านให้นั่นเองค่ะเพราะถือว่าเป็นการได้รักษาผลประโยชน์ให้กับบุคคลคือนายแก้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับนายแก้วพอเมื่อนายแก้วกลับมาถึงแม้ไม่ได้สั่งแต่ต้องทำการชดใช้ค่าสำหรับซ่อมบำรุงชดใช้เงินในส่วนนี้ให้กับนายป้อมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคือลักษณะที่4นะคะคือความรับผิดในลักษณะลาภไม่ควรได้นะคะคือการได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาโดยปราศจากสาเหตุที่จะนำมาอ้างได้ตามกฎหมายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของนายพันธ์ได้โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไปให้นายพีระโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนายวีระซึ่งนายวีระเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของนายพันธ์นั่นเองค่ะกรณีนี้นะคะนายพันธ์สามารถฟ้องร้องให้นายพีระคืนเงินของตนเองเข้ากับบัญชีเงินฝากธนาคารของนายพีระได้เลยค่ะเพราะถือว่านายพีระรับทรัพย์ไว้โดยปราศจากสาเหตุที่อ้างได้ตามกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะประเด็นที่5นะคะคือความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะคือการที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความผิดนั่นเองค่ะในกรณีนี้นะคะก็เป็นกรณีนอกเหนือจาก4แบบที่เรา4ลักษณะที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของความรับผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เฉพาะนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือนายเก่งได้ปลูกบ้านโดยสร้างระเบียงล้ำไปในพื้นที่ของนางก้อยเพื่อนบ้านค่ะโดยที่นายเก่งไม่รู้ว่าระเบียงบ้านของตนนั้นได้ยื่นไปที่บ้านของนางก้อยค่ะกรณีนี้นายเก่งต้องทำการรับผิดชอบต่อนางก้อยตามกฎหมายนะคะถ้านางก้อยให้ทำการรื้อก็ต้องมีการรื้อในส่วนนี้ที่เป็นหลังคาที่ทำการเกินไปในส่วนบ้านของนางก้อยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็คือการรับผิดทางแพ่งทั้ง5ลักษณะนั่นเองนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วนะคะทุกคนคะต่อไปนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังคุณครูให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะ
ค่ะเรามาดูกันที่คำชี้แจงนะคะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างสถานการณ์หรือข่าวที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งค่ะมาทำการวิเคราะห์ว่าเป็นความผิดด้านใดมีโทษอย่างไรพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้กระทำความผิดทางแพ่งค่ะโดยทำการบันทึกลงไปในใบงานที่6ได้เลยนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเป็นใบงานที่6นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่เป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนซึ่งทุกคนต้องร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันคิดให้ได้มาซึ่งคำตอบนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างสถานการณ์หรือข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางแพ่งแล้วทำการมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ทำการกำหนดให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะโดยทำการยกตัวอย่างมาอาจจะเป็นในเรื่องของการผิดสัญญาหรือการละเมิดนะคะก็ได้นะคะนักเรียนทำการยกตัวอย่างมาอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้ทำการยกตัวอย่างเลยมีบุคคลที่เป็นบทบาทสมมุติขึ้นมานะคะนักเรียนค่ะถัดมาในหัวข้อที่2ก็คือลักษณะของการกระทำความผิดของตัวอย่างข้างต้นที่นักเรียนได้ทำการเขียนเอาไว้เป็นลักษณะการกระทำความผิดแบบใดนั่นเองนะคะถัดมาคือ3ก็คือทำการโทษที่ได้รับทางกฎหมายแพ่งนั่นเองในของการละเมิดในเรื่องของตัวอย่างที่นักเรียนได้ทำการยกตัวอย่างมาจะต้องมีการได้รับโทษทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะถัดมาก็คือในหัวข้อที่2นะคะให้นักเรียนระบุแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดในลักษณะทางแพ่งนั่นเองค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างมาสักประมาณ3ข้อนะคะนักเรียนทำการร่วมกันระดมความคิดนะคะว่านักเรียนจะมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้เราไปกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะค่ะสุดท้ายนะคะในประเด็นที่3ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้าเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนร่วมกันทำนั้นนะคะคุณครูก็อยากจะทราบค่ะว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นได้ยกตัวอย่างของสถานการณ์ใดบ้างไว้นั่นเองนะคะในกลุ่มใดอยากจะเป็นคนยกตัวอย่างสถานการณ์ดีเอ่ยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งนั้นเพื่อนได้ยกตัวอย่างในเรื่องของสถานการณ์อะไรเชิญค่ะ
2: ตัวอย่างสถานการณ์นะครับคือนาย A เซ็นสัญญาขายโฉนดที่ดินให้กับนาย B แต่นาย A กลับดันไปขายโฉนดที่ดินให้นาย C เสียก่อนลักษณะ
0: ก็คือนาย A ทําการเซ็นสัญญาว่าจะขายที่ดินให้กับนาย B แต่นาย A ไปขายที่ดินให้กับนาย C ก่อนแบบนี้เป็นการกระทำความผิดลักษณะใดเอ่ย
2: การกระทำความผิดลักษณะการอะไรวะผิดสัญญาครับ
0: เป็นในเรื่องของการผิดสัญญาใช่ไหมคะค่ะแล้วผู้ที่ผิดสัญญานั้นต้องได้รับโทษทางกฎหมายแพ่งอย่างไรคะนักเรียน
2: ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ศาลสั่งมาครับ
0: ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละกรณีไปก็จะมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่ะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในประเด็นที่เพื่อนได้ทำการยกตัวอย่างนั้นก็เป็นในเรื่องของการผิดสัญญานั่นเองนะคะกลุ่มอื่นๆได้มีการยกตัวอย่างกันเรื่องอื่นๆอีกใช่หรือไม่ค่ะเดี๋ยวนักเรียนทำการส่งใบงานมาให้คุณครูนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะทำการอ่านนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่ประเด็นต่อมาเลยเดี๋ยวเวลาของเราไม่ทันนะคะนักเรียนประเด็นต่อมาในเรื่องของข้อที่2ก็คือให้นักเรียนระบุแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนักเรียนในกรณีที่เราไปทำเราจะทำอย่างไรให้เราไม่ปฏิบัติตนให้ผิดกับทางแพ่งใครอยากตอบดีกลุ่มไหนอยากตอบคะนักเรียนจะทำอย่างไรดีให้เรามีแนวทางในการปฏิบัติตนไม่ให้เราไปกระทำความผิดทางแพ่งกลุ่มใดอยากตอบเชิญค่ะ
3: หนูจะยกเป็นตัวอย่างเช่นการกระทำผิดทางด้านผิดสัญญานะคะก็คือหนูจะมีแนวทางก็คือคืนเงินตามวันที่กำหนดค่ะ
0: ก็ในเรื่องของการผิดสัญญาเพื่อนบอกว่าก็มีการคืนเงินในเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วมีแนวทางอื่นๆอีกหรือไม่ให้เราไม่กระทำความผิดทางแพ่งกลุ่ม4มีแนวทางอื่นๆอีกไหมคะที่เราไม่ปฏิบัติทำอย่างไรให้เราไม่ไปผิดกับกฎหมายแพ่งทำอย่างไรดี
4: ของกลุ่มผมนะครับจะยกตัวอย่างเป็นการกระทำความรับผิดทางแพ่งของในลักษณะล่ามีควรได้ครับก็คือเราถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นทรัพย์สินครับก็ควรจะรักษาไว้อย่างดีครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติเราเป็นคนเจอครับก็ควรจะนําไปคืนเจ้าของให้เร็วที่สุดครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นการโอนเงินครับก็ควรจะตรวจสอบครับถูกต้องเช่นเลขบัญชีเป็นต้นครับก่อนที่จะกดโอนครับผม
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนให้ไม่ขัดกับกฎหมายแพ่งนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบในส่วนของเราใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเราได้มีการกระทำความผิดไปแล้วต้องมีการรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้กระทำความผิดไปนั่นเองนะคะนักเรียนหรือว่ามีการระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนคุณครูขอถามว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรคะคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีเชิญค่ะ
5: ป้องกันการทำผิดโดยไม่รู้ตัวครับ
0: เราก็รู้จักวิธีแนวทางในการป้องกันการกระทำความผิดใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั้นนะคะก็สามารถทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก ฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่นั่นเองนะคะนักเรียนก็ว่าด้วยเรื่องของในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินหรือว่าความรับผิดชอบต่อกันนั่นเองค่ะซึ่งกฎหมายแพ่งนะคะก็มีวัตถุประสงค์ในการเป็นกรอบสำหรับกำหนดความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเราก็ได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของการกระทำความผิดทางแพ่งกันไปก็จะมีทั้ง4ลักษณะนะคะในเรื่องของการรับการผิดสัญญา

0: การละเมิดการแล้วก็3ก็คือลาภไม่ควรได้4ก็คือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากการกระทำความผิดนะคะในเรื่องของกฎหมายแพ่งก็มีจุดมุ่งหมายของการรับผิดทางแพ่งในการเยียวยาผู้เสียหายให้ได้รับสิ่งที่เสียไปหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่การลงโทษเหมือนกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่7เรื่อง MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศค่ะก็คุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะห้องเรียนของเรานะคะหลังจากที่ได้ค้าขายกันอย่างสนุกสนานด้วยศาสตร์โน้มน้าวใจไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูขอเปลี่ยนโหมดขึ้นมาเป็นความเป็นทางการสักเล็กน้อยค่ะนั่นก็คือการเขียนในเชิงวิชาการนะคะถ้าหากพิจารณาตามหัวข้อที่นักเรียนได้เห็นแล้วนะคะก็จะพบว่าเราก็จะน่าจะได้ทำอะไรเอ่ยรายงานใช่ไหมลูกเราน่าจะได้ทำรายงานกันแต่คราวนี้ค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อะค่ะสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากระดับชั้นที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของรูปแบบที่จะต้องมีความเป็นทางการมากขึ้นรวมไปถึงเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลดังนั้นอยากรู้ว่าวันนี้ชั่วโมงแรกของเราจะทำอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันในจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะว่าในเรื่องของการเขียนนะคะการเขียนรายงานเชิงวิชาการจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ขอเบาๆก่อนคือ3ข้อค่ะ3ข้อนี้นะคะนักเรียนทำได้แน่นอนนะคะหลังจากจบชั่วโมงนี้ไป 1. นักเรียนจะบอกความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้รายงานเชิงวิชาการคืออะไรนั่นคือคำถามที่นักเรียนจะต้องตอบครู 2. อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการได้ 3. บอกความสำคัญของการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้และหลังจากนี้ไปเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องของรายงานเชิงวิชาการไปแล้วก็ขอให้นักเรียนนำความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับใช้กับรายวิชาอื่นๆเพราะเรื่องของการเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลนั้นเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเด็กเจนซีอย่างเราเติบโตมาท่ามกลางข้อมูลมหาศาลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและบางครั้งเราก็ใช้งาน AI เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทเลยใช่ไหมคะแต่คราวนี้ค่ะมันก็มีสิ่งที่ควรระวังนั่นก็คือในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลหรือการใช้ AI ประมวลข้อมูลมันมีอะไรที่น่าสนใจหรือควรระมัดระวังตรงนี้คุณครูจะเสริมให้นักเรียนเพื่อให้เป็นผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะขอเปิดประเด็นกันหน่อยละกันนะคะหลังจากที่เราปิดเทอมปิดภาคเรียนมานานแล้วเปิดออกมาเนี่ยเราคุณครูคิดว่าหนูยังไม่น่าจะเจอรายงานใช่ไหมคะแต่เชื่อว่าที่ผ่านมาก็คงจะได้ลองทำรายงานกันมาบ้างแล้วถูกต้องไหมเพราะว่ารายวิชาภาษาไทยเองหรือวิชาอื่นๆเองควรมีการสืบค้นแน่นอนนะคะคราวนี้ลองรื้อฟื้นความทรงจำค่ะที่ผ่านมานักเรียนเคยทำรายงานเรื่องใดบ้างไหนลองบอกครูสิกลุ่ม3บอกว่าอะไรนะลูกว่ายน้ำมีได้ยินเหมือนปิงปองด้วยปะมีปิงปองกลุ่ม2ล่ะคะระลึกชาติหน่อยเมื่อตอนประถมเคยทำรายงานเปล่าวอลเล่กลุ่ม1ว่าไงทำอะไรนะคะฟุตซอลอุ๊ยเหมือนเป็นรายวิชาอะไรคะเนี่ยพละศึกษาใช่ไหมคะพละศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะคะนักเรียนทำรายงานกันยังไงเอ่ยเอาข้อมูลมาจากไหนลูกอินเทอร์เน็ตนะคะมีใครค้นคว้าจากหนังสือเรียนมีไหมมีใครเดินเข้าห้องสมุดไปหยิบหนังสือเพิ่มเติมมีใช่ไหมแล้วนักเรียนพอได้เห็นองค์ประกอบของรายงานบ้างหรือยังได้เห็นแล้วนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นยังไงบ้างรายงานที่นักเรียนเคยทำที่ผ่านมาเนี่ยใช่เกี่ยวกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารายงานฉบับที่ผ่านมานั้นคือรายงานวิชาการหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะเด็กๆคะคราวนี้เรามาเติมเต็มความรู้กันก่อนนะค่ะในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะให้นักเรียนเป็นผู้สืบค้นและก็เป็นผู้ตกผลึกความรู้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเด็กๆต้องทำไปตามกระบวนการนะคะโดยกระบวนการแรกของเรานะคะเราจะมาสำรวจปัญหาก่อนอื่นคุณครูจะแจกเป็นกระดาษ A4 ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มตอนนี้เราแบ่งกลุ่มแล้วใช่ไหมคะ เราแบ่งกลุ่มแล้วกระดาษ A4 ของหนูพับครึ่งค่ะกระดาษเปล่านะคะกระดาษ A4 พับครึ่งหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มลงไปในกระดาษแผ่นหน้าแรกเลยนะคะหน้าแรกเราจะทำภารกิจไปด้วยกันแล้วสุดท้ายแล้วกระดาษแผ่นนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่านักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูตั้งไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนระบุเขียนชื่อกลุ่มชื่อสมาชิกครบแล้วมันจะมีพื้นที่หน้าแรกเปิดมาแล้วมันมีหน้าแรกใช่ไหมคะให้เด็กๆพูดคุยกันแล้วเขียนข้อจำกัดหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการทำรายงานที่ผ่านมาว่าเราพบข้อกังวลหรือว่าอุปสรรคในการทำรายงานอะไรบ้างนะคะนักเรียนมีสมาชิกกี่คนก็ขอให้มีข้อกังวลหรือข้อจำกัดตามจำนวนบุคคลอยากให้ระดมความคิดกันดูนะคะเพื่อสำรวจปัญหาให้เจอแล้วหลังจากนี้ค่ะเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาทำให้การทำรายงานไม่ใช่ไม้เบื่อไม้เมาของนักเรียนอีกต่อไปค่ะเชิญสำรวจปัญหาได้เลยค่ะตอนนี้สำรวจปัญหานะคะหน้าที่1พับแล้วใช่ไหมหน้าปกเป็นชื่อกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มค่ะ

ห้าวินาทีสุดท้ายค่ะสี่สามสองหนึ่งทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นหมดเวลาสำหรับการสำรวจปัญหานะคะเอาเอามือลงและต่อไปค่ะคุณครูอยากจะทราบว่านักเรียนมีข้อจำกัดอะไรเกี่ยวกับการทำรายงานบ้างอยากให้นักเรียนปลายทางนะคะลองแลกเปลี่ยนนำเสนอกันหากตอนนี้นักเรียนได้ระบุถึงข้อจำกัดเรียบร้อยแล้วอยากจะให้

0: ให้นักเรียนนำเสนอข้อจำกัดทีละคนนะคะถ้าหากนักเรียนมีมากกว่า20คนเป็นต้นไปขอให้ส่งตัวแทนในการพูดนำเสนอค่ะและตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะถึงเวลานำเสนอกันแล้วดังนั้นขอถามถึงข้อจำกัดและข้อกังวลเกี่ยวกับการทำรายงานกันหน่อยค่ะมาที่กลุ่มแรกค่ะเชิญค่ะ
1: ข้อจำกัดของกลุ่มผมนะครับการใส่ข้อมูลผิด 2. การเรียบเรียงข้อมูลไม่ถูกต้องครับ 3. การค้นหาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครับ 4. การหาแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือครับ 5. องค์ประกอบของการจัดเรียงงานไม่ครบครับ 6. คือโทนสีของรายงานไม่อยู่ในโทนสีเดียวกันครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของกลุ่มหนึ่งนะคะจะมีปัญหาเรื่องของการสืบค้นการเรียบเรียงการรวบรวมและการนำเสนอนะคะต่อไปมาดูกลุ่มสองค่ะว่าพบปัญหาอะไรบ้างเชิญค่ะ
2: ค่ะข้อกังวลของกลุ่มสองนะคะก็จะเป็นกลัวเนื้อหางานผิดพลาดค่ะหรือว่ากลัวเนื้อหางานไม่ครบถ้วนค่ะแล้วก็กลัวว่าจะทำไม่เสร็จตามกำหนดค่ะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องที่เพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะมีเวลาไม่เพียงพอค่ะแบบบางคนอาจจะกลับเร็วหรือว่าไม่มีเวลาค่ะแล้วก็กลัวกระจายงานไม่ทั่วถึงค่ะทำให้งานไปตกอยู่ที่คนใดคนหนึ่งค่ะแล้วก็กลัวกังวลเรื่ององค์ประกอบค่ะว่าองค์ประกอบจะครบถ้วนหรือว่าจะขาดหายไหมค่ะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่ม2ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งหน้าที่เรื่องของกระบวนการทำงานดังนั้นค่ะในขั้นนี้นะคะต้องวางแผนให้ชัดเจนและแบ่งหน้าที่มอบหมายหน้าที่แต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันรวมไปถึงการจัดองค์ประกอบต่างๆนั้นถ้าหากเรามีรูปแบบที่ชัดเจนจะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะมาดูกลุ่ม3กันต่อค่ะ
3: ค่ะก็ข้อจำกัดหรือข้อกังวลนะคะก็คือเรื่องของการแบ่งหน้าที่ค่ะแล้วก็การบริหารงานการเรียบเรียงองค์ประกอบแล้วก็การสื่อสารภายในกลุ่มค่ะหรือว่ากระบวนการในกลุ่มค่ะแล้วก็จะเป็นเวลาในการทำงานค่ะแล้วก็จะเป็นความถูกต้องของเนื้อหาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมาถึงกลุ่ม3เราจะเห็นถึงทั้งเรื่องของเรียบเรียงรวบรวมและกระบวนการทำงานนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีสมาชิกมากขึ้นสิ่งที่น่ากังวลก็คือการแบ่งงานแล้วสุดท้ายงานจะไปตกที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้เราอยู่ม.3เราจะต้องมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะมาดูกลุ่มถัดไปค่ะกลุ่ม4
4: ในเรื่องแรกเขาก็จะเป็นเรื่องเวลาว่างครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกันแล้วก็ไม่เท่ากันครับเรื่องที่2เขาจะเป็นเรื่องที่มาและเนื้อหาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องครับในเรื่องที่3เขาจะเป็นเรื่องของการเรียบเรียงเนื้อหรือว่าเรียบเรียงส่วนตัวรายงานครับเรื่องที่4ครับจะเป็นเรื่องของการพรีเซนต์ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจในการพูดมากพอครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการนำเสนอรายงานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อทำรายงานเสร็จแล้วการเผยแพร่ความรู้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานด้วยเช่นกันซึ่งจะเปลี่ยนจากกระบวนการเขียนมาสู่กระบวนการพูดสื่อสารนั่นเองนักเรียนอย่ากังวลไปนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปทั้งทักษะการเขียนทักษะการพูดก็จะได้พัฒนาไปพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะกลุ่มสุดท้ายมาดูซิว่ามีข้อจำกัดหรือข้อกังวลอะไรกันบ้างเชิญค่ะ
5: 1 นะครับคือทำงานไม่ทันเวลา 2 ไม่รู้องค์ประกอบ 3 ข้อมูลไม่ครบถ้วน 4 ความไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัว 5 ไม่มีความมั่นใจในการพูดครับ
0: ขอบคุณค่ะและกลุ่ม5นะคะก็ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นว่าทั้งกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะคะจะมีเรื่องของเวลาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้นักเรียนมีความกังวลและเป็นอุปสรรคนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันแล้วเราจะมาหาแนวทางกันว่าแล้วทำอย่างไรคะที่จะทำให้เด็กๆสามารถทำงานภายในห้วงเวลาที่กำหนดได้ดังนั้นเราต้องพูดคุยและสื่อสารกันนักเรียนมองมาที่ครูลูกสำคัญที่สุดนะ1ต้องรู้หน้าที่ตัวเองอย่ามองว่าไม่เป็นไรเพื่อนแบกได้แต่เราคือผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ร่วมกันดังนั้นถ้ารู้หน้าที่เราจะไม่มีใครจะต้องหนักใจว่าฉันต้องเป็นเดอะแบกนะลูกนะแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีปัญหาขอให้สื่อสารกับครูนะคะครูจะช่วยเหลือแก้ไขให้กับหนูได้และมีข้อดีอย่างหนึ่งที่คุณครูอยากจะบอกนักเรียนว่าสบายใจได้ค่ะเรื่องเวลาเพราะเราจะใช้เวลาในห้องเรียนส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานดีไหมคะแล้วหลังจากนั้นการทำงานนอกเวลาจะเป็นเพียงการเก็บตกรายละเอียดและเรียบเรียงเนื้อหาเพียงเล็กน้อย

อยเท่านั้นเองดังนั้นในชั่วโมงเรียนนะคะขอให้เด็กๆ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วทำให้เต็มที่นะคะอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปและหลังจากนี้เราจะทำรายงานในชั่วโมงไปและมีความสำเร็จคืบหน้าไปพร้อมๆกันนะคะค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาช่วยกันสำรวจปัญหาทำให้เห็นว่าข้อกังวลมีอะไรบ้างและครูเองก็จะได้ปรับเปลี่ยนไปด้วยกันฝากคุณครูปลายทางค่ะเมื่อเด็กๆสะท้อนปัญหานะคะคุณครูลองหาวิธีนะคะที่จะทำให้การทำรายงานในครั้งถัดไปนั้นเป็นการทำรายงานที่ราบรื่นและสามารถเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการทำรายงานได้นะคะฝากด้วยนะคะและในขั้นต่อไปค่ะเมื่อสำรวจปัญหาแล้วมาสำรวจสิ่งต่อไปที่เรียกว่าความรู้ค่ะเรามาสำรวจความรู้นะคะโดยแต่ละกลุ่มจะพิจารณาตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการตอนนี้หนูมีตัวอย่างจากรุ่นพี่หรือยังมีแล้วใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะให้นักเรียนพิจารณาดูนะคะว่ารายงานที่อยู่ในมือนั้นคืออะไรแล้วให้เด็กๆสรุปสิคะว่านิยามของรายงานเชิงวิชาการคืออะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาสักเล็กน้อยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ดูนะคะว่ารายงานฉบับที่ผ่านมาของรุ่นพี่ที่ส่งต่อมาให้ได้ศึกษากันเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรไปดูกันค่ะค่ะนี่คือรายงานการศึกษาค้นคว้านะคะเรื่องกีฬาเซปักตะกร้อนะคะซึ่งเป็นรายงานเชิงวิชาการค่ะแต่เราจะใช้เป็นชื่อว่ารายงานการศึกษาค้นคว้านะคะซึ่งรายงานฉบับนี้นะคะได้รับความอนุเคราะห์จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะโดยเป็นรายงานบูรณาการภาษาไทยและพละศึกษาค่ะมาดูหน้าแรกกันหน้าแรกเปิดมาเป็นหน้าว่างเปล่าตรงนี้เขาเรียกว่ารองปกนะคะปกรองนะถัดมาหน้าตาเหมือนกันเลยตรงนี้เรียกว่าปกในเห็นไหมเพื่อนๆมีเหมือนกันใช่ไหมลูกหนูเปิดตามไปได้เลยนะสังเกตได้เลยปกในหน้าตาเหมือนกันเหมือนเลยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนคำนำพร้อมกับลงวันที่ทำรายงานนะคะถ้าหากมีผู้จัดทำหลายคนเราจะไม่ระบุชื่อทุกคนแต่เป็นไงเราจะเขียนแค่คำว่าผู้จัดทำแล้วยังไงต่อหน้าถัดไปเป็นสารบัญนะคะถัดมาค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนบทนำก่อนที่จะเข้าเนื้อหาบทนำนะคะก็จะเป็น1ย่อหน้าด้วยกันแล้วต่อไปก็จะเป็นหัวข้อแรกเป็นเรื่องของประวัติคราวนี้จะเป็นส่วนเนื้อหาเลยค่ะส่วนเนื้อหาเลยนะคะเพราะเป็นประวัติของกีฬานะคะก็จะมีการสังเกตไหมว่าแต่ละส่วนนะคะแต่ละย่อหน้าจะเป็นเรื่องของพ.ศ.ช่วงเวลาและปิดท้ายด้วยภาพประกอบนะคะสามารถใส่ภาพประกอบได้สังเกตใต้ภาพใต้ภาพมีอะไรที่มาของภาพถัดมาก็จะเป็นหัวข้อถัดไปเนาะก็จะเป็นประวัติกีฬาตะกร้อในต่างประเทศแล้วก็ขึ้นหัวข้อใหม่หัวข้อใหญ่หัวข้อที่2แล้วก็หัวข้อที่3ค่ะเห็นไหมจะมีการแบ่งย่อหน้าชัดเจนแบ่งหัวข้อชัดเจนถัดมามีภาพประกอบได้นะคะแล้วก็ระบุไปถึงที่มาของภาพค่ะหัวข้อที่4ค่ะหัวข้อที่5นะคะเขียนเป็นข้อและมีบทสรุปค่ะเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วควรจะสรุปนะคะโดยสรุปแล้วว่ากีฬาตะกร้อหรือความรู้ที่หามาเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วมีเนื้อหาใจความอย่างไรเป็นการสรุปภาพรวมแล้วปิดด้วยข้อมูลสำคัญก็คือแหล่งสืบค้นที่เรียกว่าบรรณานุกรมนักเรียนสังเกตเรามีบรรณานุกรม3แหล่งนี่คือขั้นต่ำนะคะของบรรณานุกรมถ้าน้อยกว่า3แหล่งไม่ได้นะคะจะไม่เรียกว่าบรรณานุกรมแต่จะเรียกว่าอะไรข้อมูลอ้างอิงค่ะแล้วก็เรียบร้อยค่ะนี่คือรายงาน1ฉบับหลังจากที่นักเรียนได้ลองศึกษากันแล้วนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ลองสรุปออกมานะคะว่าแล้วจริงๆแล้วคำว่ารายงานเชิงวิชาการนั้นหมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวจะให้กลุ่ม1 2 3 4 5เป็นผู้นำเสนอนะคะพร้อมไหมลูก
ยังไม่พร้อมให้เวลาอีก2นาที2นาที

0: นักเรียนคะได้คำตอบหรือยังคะหลังจากที่ตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการอยู่ในมือของนักเรียนนักเรียนพอตอบครูได้ไหมคะว่ารายงานเชิงวิชาการคืออะไรและมันแตกต่างกับรายงานทั่วไปอย่างไรเอาละค่ะเราจะมาเริ่มที่กลุ่ม5นะคะว่าเขามีความเข้าใจอย่างไรไปชมกันค่ะ
1: มีกฎกติกา
0: การทำรายงานเชิงวิชาการคือการทำตามกฎกติกาใช่หรือไม่มีอะไรขยายความอีก
1: วิธีการในการเล่นครับ
0: วิธีการในการเล่นเราเล่นอะไรเอ่ยหมายถึงเราทำรายงานใช่ไหมมีวิธีการเป็นขั้นตอนขอบคุณค่ะมาดูซิมาช่วยเสริมกลุ่ม5กันกลุ่ม4ลูกเชิญค่ะเราพูดถึงการทำรายงานนะการทำรายงานเชิงวิชาการหมายถึง
2: คือการเขียนรายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับโดยที่รายงานนั้นเนี่ยมีข้อมูลที่ถูกต้องครับและมีหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได้ซึ่งสามารถนำไปประกอบในการศึกษาหรือว่าค้นคว้าข้อมูลนะครับและมีการทำงานอย่างเป็นระเบียบครับผม
0: เอาล่ะเริ่มเข้าเขามากขึ้นค่ะมีถึงรายละเอียดต่างๆเพิ่มเข้ามาและคราวนี้มาดูนะคะว่ากลุ่ม3จะให้นิยามอย่างไรจะต่อเติมหรือจะเน้นย้ำความนิยามของเพื่อนมากขึ้นมาดูนะคะกลุ่ม3ค่ะ
3: ค่ะก็จัดทำเพื่อนำเสนอข้อมูลค่ะแล้วก็มีโครงสร้างอย่างชัดเจนค่ะมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคำว่ารายงานเชิงวิชาการเริ่มมีขอบเขตที่กว้างขึ้นและมีความเจาะจงในเรื่องของกระบวนการทำมากขึ้นนะคะมาดูกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เชิญค่ะ
4: รายงานเชิงวิชาการค่ะก็คือการเขียนเสนอผลการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยโดยที่มีผู้โดยผู้มีความรู้หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีคำที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมต่อไปกลุ่ม1อย่าลูกเชิญค่ะ
5: เป็นรายงานเกี่ยวกับการศึกษาแต่ละวิชาครับเพื่อให้ความรู้และข้อมูลครับ
0: ขอบคุณค่ะเอาล่ะทุกคนยิ่งเน้นย้ำคำตอบนะคะแล้ว5กลุ่มนี้ก็มีคำสำคัญที่ตรงกันเดี๋ยวมาสรุปนิยามพร้อมกันนะคะดูซิตรงกับความเข้าใจเราหรือเปล่ารายงานเชิงวิชาการนะคะอย่างที่หนูบอกคือมันคือการศึกษาค้นคว้าใช่ไหมลูกการรายงานก็คือการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการประเด็นใดประเด็นหนึ่งจริงๆด้วยนะคะจากอะไรจากการศึกษาค้นคว้าโดยนำมาทำอะไรคะเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ดังนั้นรายงานเชิงวิชาการจะแตกต่างจากรายงานทั่วไปตรงที่รายงานทั่วไปอาจจะเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานว่าทำอะไรและเกิดผลอย่างไรแต่รายงานวิชาการนั้นจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการค้นหาความรู้เป็นการรวบรวมความรู้ออกมาแล้วเราต้องมาอะไรใหม่เรียบเรียงใหม่นั่นคือหน้าที่ของหนูเท่ากับว่าหนูไม่สามารถคัดลอกแล้วก็วางลงไปนะ

เกตในหัวข้อนะคะเราจะเห็นว่าในรายงานที่นักเรียนได้ศึกษาเนี่ยมันมีหัวข้อย่อยต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมลูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบแล้วมันมีหัวข้อย่อยข้อ1แล้วก็ย่อยออกเป็น 1.1 1.2 แบบนี้ค่ะเป็นการจัดระบบความรู้นะคะเอาละค่ะถัดมาเข้าสู่ช่วงท้าทายความคิดคันนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจเรายังไม่ได้ทำรายงานในวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้พินิจรายงานจำแนกองค์ประกอบดังนั้นให้เด็กๆนะคะพิจารณาตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการฉบับเดิมของกลุ่มแต่ละกลุ่มเลยแล้วสรุปว่าตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการที่ศึกษานั้นเนี่ยมีส่วนประกอบใดบ้างและแต่ละส่วนประกอบสัมพันธ์กันอย่างไรอันดับที่1คือดูซิว่ามีกี่องค์ประกอบอันดับที่2บอกว่าแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เปิดเลยค่ะเชิญเลยค่ะให้เวลาในช่วงนี้

0: ังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ลองศึกษาถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละส่วนเด็กๆได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละส่วนนั้นมีอะไรบ้างอยากให้แต่ละกลุ่มลองรายงานมาดูนะคะ 1. รายงานว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 2. เลือกบอกความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในเล่ม1องค์ประกอบค่ะเพียง1องค์ประกอบนะคะเชิญกลุ่ม2ก่อนเลยค่ะ
1: ค่ะองค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการนะคะส่วนต้นประกอบด้วยปกรองปกปกในคำนำสารบัญแล้วก็บทนำค่ะความสำคัญนะคะก็คือทำให้เรารู้ค่ะว่ารายงานเล่มนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีส่วนใดบ้างในด้านของสารบัญค่ะแล้วก็ส่วนกลางนะคะมีเนื้อหาค่ะเนื้อหาก็คือเนื้อหาในการทำรายงานของเราค่ะว่าเราทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรส่วนจะมีกี่หน้าหรือว่ามีกี่ตัวอย่างก็แล้วแต่เรื่องที่เราทำค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนท้ายค่ะประกอบไปด้วยบรรณานุกรมค่ะหรือว่าแหล่งอ้างอิงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอถามอีกหนึ่งคำถามค่ะมีส่วนไหนที่หนูอยากจะนำเสนอถึงความสัมพันธ์ของรายงานบ้างคะ
1: ส่วนนำกับส่วนกลางค่ะเพราะว่าส่วนต้นเนี่ยเป็นการนำเราเข้าสู่เนื้อหาอีกทีนึงค่ะแล้วก็จะไปเจาะลึกในด้านของเนื้อหาอีกทีค่ะ
0: ดีมากค่ะขอบคุณค่ะไปที่กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ค่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างและแต่ละองค์ประกอบนั้นมีความ

0: คัญอย่างไรเลือกตอบ1องค์ประกอบ
1: ค่ะเป็นบรรณานุกรมค่ะบรรณานุกรมนะคะก็จะบอกแหล่งอ้างอิงของข้อมูลบอกแหล่งที่มาบอกชื่อหนังสือต่างๆค่ะที่ใช้ในการเขียนรายงาน
0: ขอบคุณค่ะนี่ก็คือบอกถึงความสัมพันธ์นะคะว่าบรรณานุกรมนั้นก็คือที่มาของแหล่งข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นมานั่นเองต่อไปมาดูกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4คะเลือกบอกความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ1องค์ประกอบนะคะค่ะคุณครูขอกระชับเวลานะคะด้วยการบอกความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้เลย
2: สำหรับกลุ่มผมนะครับก็จะยกตัวอย่างเป็นการสรุปละกันนะครับการสรุปเนี่ยมีความสำคัญก็คือช่วยในการสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้มันกระชับครับผมทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเวลาไม่จำเป็นต้องอ่านเนื้อหายืดยาวจนเกินไปครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะอยากจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ในองค์ประกอบไหนบ้างคะลองดูซิขอหนึ่งองค์ประกอบค่ะ
3: เนื้อหาครับบอกข้อมูลความรู้ที่จะศึกษา
0: ดีมากค่ะนี่คือส่วนของเนื้อหานั่นเองค่ะต่อไปค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งอยากอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบไหนดีเชิญค่ะ
4: ของผมจะยกตัวอย่างเป็นเนื้อหานะครับเพราะว่าเนื้อหาครับเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็ศึกษามากที่สุดครับ
0: ค่ะก็จะเป็นส่วนสำคัญหัวใจสำคัญของรายงานเชิงวิชาการนั่นเองเด็กๆตอบถูกนะคะและคุณครูจะขอสรุปให้ดังนี้ค่ะนี่คือส่วนประกอบหลักๆที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้คือรายงานเชิงวิชาการค่ะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนหน้านะคะส่วนหน้าประกอบไปด้วยปกนอกปกรองปกรองปกคือกระดาษเปล่านะคะตามด้วยปกในคำนำสารบัญถ้าหากเรามีตารางเราจะต้องแยกเป็นบัญชีตารางและหากเรามีภาพประกอบด้วยเราต้องแยกออกมาเป็นบัญชีภาพประกอบด้วยนั่นเองนะคะถึงจะละเอียดนะคะส่วนเนื้อหานั้นหนูจะต้องย่อยออกมาเป็นประเด็นใหญ่แล้วค่อยย่อยเป็นประเด็นย่อยแล้วถึงจะเป็นสรุปนะคะอีกส่วนหนึ่งส่วนท้ายนะคะส่วนท้ายจะประกอบไปด้วยบรรณานุกรมหากมีเนื้อหาเพิ่มเติมหรืออยากจะเสริมเข้าไปจะใช้เป็นภาคผนวกและหากภาคผนวกนั้นมีรายละเอียดที่สามารถจัดกลุ่มได้ก็สามารถแบ่งออกเป็นภาคผนวกกคืออะไรภาคผนวกขคืออะไรนะคะก็ประมาณนี้ค่ะคือองค์ประกอบของการเขียนรายงานเชิงวิชาการค่ะถัดมาค่ะมาสรุปกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะในกิจกรรมล้วงไข่แลกโบนัสค่ะครูมีไข่ไหมล้วงนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5เชิญสมาชิกออกมาด้านหน้าเลยค่ะเชิญค่ะจับไข่กันเลยต้องเรียกว่าล้วงไข่นะคะจะได้ตรงกับกิจกรรมเอาละค่ะเด็กๆครับเปิดข้อคำถามขึ้นมาค่ะได้ข้อคำถามแล้วนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะได้ข้อไหนบ้างกรุณาไปยืนริมสุดเลยค่ะแต่ละคนและคนที่ได้คำถามข้อที่1ยืนอยู่ตรงกลางค่ะหนูได้ข้อ1ใช่ไหมลูกมาหาครูฝั่งนี้ดูคำถามนะคำถามข้อที่1ถามว่ารายงานเชิงวิชาการคืออะไรสรุปมาร
5: ายงานที่เรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
0: ถูกต้องค่ะเชิญค่ะกลุ่ม3นะคะเก่งมากต่อไปมาดูใครได้ข้อ2คะเชิญค่ะองค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการมีอะไรบ้างบอกเป็นส่วนได้นะมีกี่ส่วน
6: 3ส่วน
0: ค่ะ3ส่วนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแบ่งออกเป็นส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนท้ายค่ะเชิญค่ะต่อไปค่ะมาดูคำถามข้อที่3ค่ะส่วนนำของเนื้อหาบอกสิ่งใดลูกส่วนนำนะพวกปกพวกสารบัญคำนำบอกอะไรลูก
3: บอกข้อมูลผู้จัดทำ
0: มีข้อมูลผู้จัดทำแล้วหนึ่งมีอะไรอีก
3: เรื่อง
0: บอกเนื้อส่วนต้นของเนื้อหาใช่ไหมคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะบอกความสำคัญบอกจุดประสงค์นะคะแล้วก็รายละเอียดเนื้อหาในเล่มต่อไปของหนูนะลูกหนูได้ส่วนท้ายค่ะลูกส่วนท้ายบอกอะไรลูกส่วนท้ายบอกอะไรเอาพลายกระซิบช่วยเพื่อนเร็ว
7: บรรณานุกรมค่ะ
0: บอกบรรณานุกรมบอกแหล่งที่มาข้อมูลนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเป็นการประมวลความรู้นะคะข้อสุดท้ายส่วนท้ายประกอบไปด้วยส่วนใดบ้างคะส่วนท้าย
2: บรรณานุกรมกับภาคผนวกครับ
0: เก่งมาก

0: ็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประมวลความเข้าใจของนักเรียนนะคะด้วยคำถาม5คำถามด้วยกันและสุดท้ายขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้ค่ะช่วงพินิจทำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าชลประทานชลประทานข้อไหนถูกต้องคะตอบเชิญจ่ายข้อ1ปรบมือตัวเองหน่อยค่ะและครั้งต่อไปค่ะขอพบกับเรื่องของการกำหนดประเด็นเขียนเป็นรายงานในขั้นนี้นะคะขอให้เด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะมากำหนดประเด็นและแบบร่างกันสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะคือหนังสือหลักภาษาและสมุดภาษาไทยยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้จะเป็นการค้นคว้าเป็นการกำหนดประเด็นแต่ถามว่าให้เตรียมมาไหมเด็กๆ เตรียมมาเพื่อความสะดวกดีกว่าค่ะดังนั้นฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมพร้อมในเรื่องของการสืบค้นด้วยนะคะสามารถใช้ห้องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6

าฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

วันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi Number 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก

0: ผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกาดกรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไมล์และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกาดกรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกาดกรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นให้ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X Thai Select ตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be Number One Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้านหนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านมีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์ในพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27 สิงหาคม 2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2 มีนาคม 2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27 สิงหาคม 2531สิริพระชนสา91 ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา11 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา13 นาฬิกา 51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3 เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30 กรกฎาคมถึงวันที่25 ตุลาคม 2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมชูปธรรมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิเทพ สำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคหรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอานิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้ หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุง

งเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตัมมะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25-26 กรกฎาคม 2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราหวัง
อุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาก
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมากที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: beautiful
3: beautiful
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นมั้ยล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะแล้ว

0: ินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเทียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
3: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดง

0: ฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกัน

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของแรกเริ่มประชาธิปไตยในสยามค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะคะอธิบายลำดับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่การขึ้นครองราชของรัชกาลที่7จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475และการสละราชสมบัติได้อย่างถูกต้องนะคะด้านทักษะกระบวนการเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองในรูปแบบเส้นเวลาหรือว่าไทม์ไลน์นะคะอย่างมีลำดับเหตุผลโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือนะคะด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมเห็นความสำคัญของบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพัฒนาการประชาธิปไตยในประเทศไทยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนเราได้พูดถึงในเรื่องของรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ใช่ไหมคะเราได้สรุปแล้วว่าพัฒนาการการวางรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของแนวคิดพระราชดำริด้านประชาธิปไตยจากพระราชดำรัสใช่ไหมคะนี่คือกิจกรรมนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเราจะทํากิจกรรมกลุ่มนะคะกิจกรรมกลุ่มของเรานะคะก็คือจิ๊กซอนะคะรัชสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น15กลุ่มนะคะครูจะมีจิ๊กซอให้ทั้งหมด15จิ๊กซอนะคะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเลยค่ะออกมารับการ์ดพระราชกรณียกิจนะคะกลุ่มละ1ใบนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ข้อความในการ์ดนะคะว่าตรงกับพระราชกรณียกิจนะคะของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะคะก็คือรัชกาลที่5รัชกาลที่6

แล้วก็รัชกาลที่7นั่นเองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะนำการ์ดเนี่ยค่ะไปติดไว้บนกระดานนะคะให้ตรงกับพระนามพระมหากษัตริย์ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะมีนะคะกระดานสำหรับติดให้นะคะนักเรียนคะตรงคำชี้แจงนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยก็คือเดี๋ยวจับกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มทั้งหมด15กลุ่มใช่ไหมคะเสร็จแล้วมารับการ์ดที่ครูใช่ไหมคะพอรับการ์ดเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปหาเพื่อนไปหากลุ่มของนักเรียนร่วมการวิเคราะห์ว่าในข้อความนี้ตรงกับรัชกาลใดโอเคไหมคะจริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยเราเรียนมาชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของรัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนจับกลุ่มนะคะได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางจับกลุ่มตามบริบทของเรียนปลายทางได้เลยต้นทางคะจับกลุ่มค่ะแล้วก็ส่งตัวแทนกลุ่มมาทั้งหมด15คนนะคะมารับการ์ดที่ครูค่ะนักเรียนเชิญค่ะนักเรียนได้การ์ดแล้วนะคะนักเรียนไปหาเพื่อนในกลุ่มของนักเรียนเลยนะคะแล้วร่วมการวิเคราะห์นะคะว่าข้อความในการ์ดนี้นะคะตรงกับนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะคะก็คือรัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะคะค่ะครูให้เวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะคะในการร่วมกันนะคะวิเคราะห์นะคะข้อความในการ์ดค่ะเชิญค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะร่วมกันวิเคราะห์นะคะข้อความในการ์ดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนไหมคะที่ยังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าข้อความในการ์ดอยู่ตรงกับรัชกาลใดมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีไหมลูกมีไหมอ่ะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมนะคะนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเชิญค่ะเชิญติดนะคะไปติดการ์ดนะคะที่ครูเตรียมให้เลยนะคะเชิญค่ะนำการ์ดไปติดเลยค่ะติดให้ถูกต้องนะคะ

0: ัวนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะได้ติดการ์ดนะคะแต่ละรัชกาลเรียบร้อยแล้วมีกลุ่มไหนจะเปลี่ยนไหมคะแน่ใจไหมเอ่ยถ้าแน่ใจนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะตอนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้ดำเนินกิจกรรมนะคะติดการ์ดนะคะของแต่ละรัชกาลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะเฉลยไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะที่ถือการ์ดกลุ่มไหนที่ถือการ์ดข้อความไหนนะคะจะเป็นผู้เฉลยและก็อธิบายข้อความนั้นดีไหมเอ่ย
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ดีเนาะอ่ะค่ะนักเรียนคะเราจะเริ่มนะคะจากรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแนวคิดหลักนะคะก็คือวางรากฐานรัชสมัยและขยายเสรีภาพส่วนบุคคลนะคะข้อความที่1ค่ะใครได้การข้อความที่1ลูกอ่ะเชิญค่ะข้อความที่1คือ
2: ค่ะข้อความที่1นะคะก็คือส่งข้าราชการและเจ้านายไปศึกษาต่างประเทศค่ะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้วิธีบริหารประเทศแบบใหม่นะคะและสามารถนำกลับมาปรับใช้กับสยามได้ค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรายังอยู่ในรัชกาลที่5นะคะข้อความต่อไปค่ะเชิญค่ะเชิญครับผม
3: การเลิกทาสโดยใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปนะครับจากเดิมที่ทาสไม่มีอิสระทรงค่อยๆให้คนไทยทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกันครับ
0: ค่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนก็คือเลิกทาสโดยใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะคะต่อค่ะเรายังอยู่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะข้อความนี้การ์ดใบนี้เป็นของนักเรียนคนไหนคะลูกอ่ะเชิญค่ะ
4: ปฏิรูประบบราชการตั้งกระทรวงทบวงกรมค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบโบราณให้ทันสมัยมีระบบและระเบียบชัดเจนค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คือปฏิรูประบบราชการตั้งกระทรวงทบวงกรมนั่นเองนะคะถูกทั้ง3ข้อเรียงเอ่ย
1: ถ
0: ูกนะคะที่เพื่อนเอาการ์ดไปติดเนาะต่อไปค่ะยังอยู่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือในเรื่องของอะไรเอ่ยใครได้การ์ดใบนี้คะลูกอ่ะเชิญครับผม
5: ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับก็คือแม้ยังไม่มีเลือกการเลือกตั้งครับแต่เริ่มให้คนอื่นเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นในการบริหารประเทศครับ
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือเพื่อนค่ะนักเรียนก็คือรัชกาลที่5มีการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะอีก1ข้อความนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการทำกิจกรรมใช่ไหมคะครูจะให้ข้อความในการ์ดนะคะรัชกาลละ5ข้อความนั่นเองนะคะข้อความต่อไปค่ะเชิญค่ะ
6: เริ่มสร้างรัฐสมัยใหม่ตามแบบยุโรปก็คือเปลี่ยนประเทศจากระบบเจ้าขุนมูลนายมาเป็นรัฐที่มีกฎหมายและโครงสร้างแบบตะวันตกค่ะ
0: ค่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนอันนี้นะคะก็คืออยู่ในสมัยรัชกาลที่5ต้นทางถูกหมดไหมคะ
1: ถ
0: ูกนะคะอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยลูกเยี่ยมมากนะคะต่อไปจะเป็นในสมัยรัชกาลที่6นะคะรัชกาลที่6ค่ะพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแนวคิดหลักนะคะทดลองประชาธิปไตยและปลูกฝังหน้าที่พลเมืองค่ะการ์ดข้อความนี้เป็นของใครเอ่ยอ่ะเชิญค่ะ
7: การสร้างเมืองจำลองประชาธิปไตยดุสิตธานีนะคะก็คือเป็นเมืองเล็กๆที่ในหลวงทรงตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้ชีวิตแบบประชาธิปไตยค่ะ
0: เยี่ยมมากนะคะตรงนี้

0: ค่ะนักเรียนต่อไปนะคะรัชกาลที่6ค่ะ
1: การทดลองการเลือกตั้งในเมืองจำลองมีการเลือกตั้งนคราภิบาลผู้แทนราษฎรมีการตั้งรูปแบบการปกครองเหมือนบ้านเมืองในระบบประชาธิปไตยจริง
0: ๆค่ะต่อมือเพื่อนในคณะเรียนก็คือให้ทดลองเลือกตั้งในเมืองจำลองใช่ไหมคะมีการเลือกตั้งนะคะนครภิบาลมีการตั้งรูปแบบการปกครองเหมือนบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยจริงๆนั่นเองนะคะต่อค่ะเรายังอยู่ในรัชกาลที่6ค่ะเชิญค่ะข้อความนี้เป็นของคนไหนเอ่ยเชิญค่ะ
2: ส่งเสริมเสรีภาพสื่อและหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเปิดโอกาสให้คนไทยแสดงความคิดเห็นผ่านหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้คือหนูเอาข้อความนี้ไปติดที่รัชกาลที่6ใช่ไหมคะถูกต้องเนาะนักเรียนคะข้อความต่อไปค่ะข้อความที่9ค่ะข้อความนี้อ่ะเชิญค
3: ่
0: ะ
3: เน้นบทบาทพลเมืองในการรับผิดชอบต่อชาติปลูกฝังว่าทุกคนมีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองไม่ใช่แค่รอให้ผู้ปกครองทำแทน
0: ค่ะเยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนรัชกาลที่6นะคะเน้นบทบาทพลเมืองในการรับผิดชอบต่อชาตินั่นเองนะคะอีก1ข้อความในการ์ดค่ะของรัชกาลที่6ค่ะข้อความในการ์ดนี้เป็นของใครเอ่ยอ่ะเชิญค่ะ
4: พระราชบัญญัติประถมศึกษานะคะเป็นมีให้มีการศึกษาภาคบังคับเพื่อปูพื้นฐานการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้สำหรับมีส่วนร่วมการปกครองค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่คือในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมคะมีการตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาต่อไปนะคะจะเป็นรัชกาลที่7นั่นเองนะคะพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือแนวคิดหลักก็คือเตรียมเปลี่ยนผ่านสู่รัฐธรรมนูญอย่างสงบนั่นเองนะคะข้อความที่11เป็นของใครคะครับผมเชิญครับ
5: ตั้งอภิรัฐมนตรีสภาองคมนตรีสภาและเสนาบดีสภาครับคือการเริ่มทดลองระบบสภาที่ให้สมาชิกได้อภิปรายเสนอความคิดเห็นในการบริหารราชการแผ่นดินครับ
0: เยี่ยมมากครับตบมือเพื่อนหน่อยลูกก็คือรัชกาลที่7ใช่ไหมคะมีการตั้งอภิรัฐมนตรีสภานะคะรวมไปถึงองคมนตรีและเสนาบดีสภานั่นเองนะคะข้อความต่อไปค่ะข้อความที่12ค่ะเป็นข้อความของผู้ใดคะการ์ดไหนครับอ่ะเชิญครับผม
6: ทรงเตรียมการจะพระราชทานรัฐธรรมนูญครับพระองค์เคยตรัสไว้หลายครั้งว่าหากประชาชนพร้อมก็จะมอบประชาธิปไตยให้ครับ
0: ครับตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนก็คือรัชกาลที่7ใช่ไหมคะทรงเตรียมการจะพระราชทานรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อความที่13ค่ะเป็นของกลุ่มไหนเอ่ยอ่ะเชิญครับผม
7: การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลคือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ประชาธิปไตยครับ
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนนะคะลูกก็คือรัชกาลที่7ใช่ไหมคะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนะคะข้อความต่อไปค่ะเป็นข้อความของกลุ่มไหนคะเชิญค่ะ
8: ลดงบปริมาณราชสำนักเพื่อลดภาระประเทศค่ะก็คือทรงเห็นแก่ส่วนรวมยอมลดรายจ่ายของพระองค์ลงค่ะเพื่อลดภาระงบประมาณแผ่นดินค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คือรัชกาลที่7ใช่ไหมคะทรงเห็นแก่ส่วนรวมนะคะยอมลดรายจ่ายของพระองค์ลงนะคะเพื่อลดภาระงบประมาณแผ่นดินนั่นเองนะคะข้อความสุดท้ายข้อความที่15ค่ะเป็นของกลุ่มไหนคะเชิญ
9: แสดงความเต็มใจที่จะปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญครับคือพระองค์ไม่ได้ต่อต้านประชาธิปไตยแต่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างมั่นคงและเป็นระบบครับ

0: มเยี่ยมมากตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเก่งมากนะคะตัวแทนกลุ่มทั้ง15คนนะคะนักเรียนคะรัชกาลที่7นะคะแสดงความเต็มใจที่จะปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยไม่ได้ต่อต้านประชาธิปไตยแต่ต้องการให้เปลี่ยนอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นระบบนั่นเองนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะถูกต้องทุกข้อความไหมคะทั้งหมด15ข้อความนักเรียนต้นทางเป็นยังไงบ้างคะถูกทุกข้อความไหมเอ่ยถ้าถูกแล้วตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากถ้าถูกต้องแล้วครูมีคำถาม1คำถามนะคะคำถามครูถามนักเรียนว่าเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลช่วยวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรแต่ละรัชกาลก็คือรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะคะสัก1คนนะคะบอกครูหน่อยสิคะว่าเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลนะคะช่วยวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางนะคะตอบครูสัก1คนสิคะขอตัวแทนสัก1คนอ่ะเชิญค่ะ
1: ในส่วนของรัชกาลที่5นะคะพระองค์เนี่ยได้จัดตั้งระบบกระทรวงแล้วก็ระบบกรมต่างๆขึ้นมาไว้เป็นรากฐานค่ะในส่วนของรัชกาลที่6ได้เริ่มมีการทดลองระบบประชาธิปไตยที่ดุสิตธานีค่ะและในส่วนของรัชกาลที่7ได้เริ่มมีการมอบระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนค่ะ
0: ค่ะมอบระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนนะคะเยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขออีกสัก1คนดีกว่าเติมเต็มคำตอบของเพื่อนให้สมบูรณ์กว่านี้นะคะขอต้นทางอีกสัก1คนค่ะร่วมตอบนะคะบอกเพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางหน่อยสิคะว่าเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลนะคะตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะคะช่วยวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกมาแล้วนะคะแต่ครูอยากให้เพื่อนอีกสัก1คนนะคะมีส่วนร่วมนะคะในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญครับผม
2: ในรัชกาลที่5นะครับก็จะมีการส่งข้าราชการครับไปต่างประเทศครับเพื่อเป็นการศึกษาโครงสร้างศึกษาระบบการปกครองของเขาครับเพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อในประเทศครับในรัชกาลที่6นะครับเราก็จะมีการสร้างดุสิตธานีครับเพื่อเป็นการทดลองใช้ประชาธิปไตยครับหลังจากนั้นเนี่ยรัชกาลที่7ครับก็จะมีการเตรียมการแล้วก็มอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนทุกคนครับ
0: ครับเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาเติมเต็มนะคะคำตอบจากคำถามนี้นะคะลงในสมุดเรียนของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะนักเรียนคะเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลเนี่ยค่ะช่วยวางรากฐานประชาธิปไตยนะคะเราจะเริ่มต้นจากรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่5เนี่ยค่ะทรงวางรากฐานรัฐสมัยใช่ไหมใหม่ใช่ไหมคะโดยการส่งคนเนี่ยค่ะไปศึกษาต่างประเทศเหมือนที่เพื่อนนำเสนอเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็มีการปฏิรูประบบราชการนะคะแล้วก็ยังมีการเลิกทาสใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยค่ะมีเสรีภาพรวมไปถึงความเท่าเทียมกันเนี่ยมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะของประชาธิปไตยเลยนะคะอันนี้คือในสมัยรัชกาลที่5นะคะต่อมานะคะสมัยรัชกาลที่6นะคะเมื่อกี้เพื่อนทั้งสองคนพูดนะคะก็คือมีการใช่ไหมคะทดลองใช้ประชาธิปไตยผ่านเมืองดุสิตธานีนั่นเองใช่ไหมคะส่งเสริมเสรีภาพนะคะรวมไปถึงปลูกฝังหน้าที่พลเมืองนะคะพร้อมทั้งมีการจัดการศึกษาภาคบังคับในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนนะคะมีความรู้ทางการเมืองนั่นเองนะคะต่อค่ะพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่7นะคะก็ทรงเตรียมการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบรัฐธรรมนูญอย่างสงบนะคะด้วยการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาใช่ไหมคะรวมไปถึงสนับสนุนนะคะการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็แสดงความเต็มใจนะคะที่จะปกครองตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475นักเรียนคะนักเรียนทางต้นทางและนักเรียนปลายทางพอสรุปได้ไหมคะ
3: ได้
0: ได้เนาะนักเรียนมีคำถามไหมคะ ถ้านักเรียนไม่มีคำถามเดี๋ยวครูจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มเหมือนเดิมนะคะเรามาต่อนะคะกิจกรรมของวันนี้เลยนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมไทม์ไลน์นะคะไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญนะคะครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางแบ่งกลุ่มออกเป็น10กลุ่มเมื่อกี้เราแบ่งเป็น15ใช่ไหมคะให้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น10กลุ่มปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะพอเรียนแบ่งกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะเย็นอย่าเพิ่งแบ่งนะเดี๋ยวครูอธิบายก่อนนะคะฟังคำชี้แจงจากครูก่อนเดี๋ยวค่อยแบ่งเนาะนักเรียนคะพอเรียนแบ่งออกเป็น10กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้ตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มเลยค่ะมารับบัตรเหตุการณ์นะคะกับครูนะคะจะได้กลุ่มละ1บัตรเหตุการณ์นะคะและมารับใบกิจกรรมนะคะเรื่องไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญและใบความรู้เรื่องรัชกาลที่7นะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะร่วมกันศึกษาเหตุการณ์นะคะแล้วก็ใบความรู้นะคะแล้วนักเรียนนำบัตรเหตุการณ์ติดไว้บนกระดานด้วยเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องนะคะครูจะมีเหตุการณ์ให้นักเรียนทั้งหมด10เหตุการณ์10กลุ่มเดี๋ยวครูจะมีใบแจกให้นะคะนักเรียนต้องอ่านเหตุการณ์ทั้งหมด10เหตุการณ์ใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่อ่านนักเรียนจะไม่รู้ว่าของนักเรียนอยู่ในลำดับใดใครถือไทม์ไลน์เหตุการณ์ใดนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์แรกนักเรียนก็จะต้องไปติดไว้ก่อนใช่ไหมคะซึ่งในเนื้อหาเนี่ยค่ะนักเรียนจะอยู่ในใบความรู้ที่8เรื่องรัชกาลที่7พอทำได้ไหมคะอันนี้ให้แต่ละกลุ่มร่วมกับวิเคราะห์แต่จริงๆแล้วเราต้องทำเป็นทั้งห้องเรียนของเราใช่ไหมคะเราจะเรียงตามลำดับเหตุการณ์นักเรียนคะนักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยก็คือให้แต่ละกลุ่มใช่ไหมคะส่งตัวแทนมารับบัตรเหตุการณ์จากครูใช่ไหมคะใบกิจกรรมใบความรู้พอรับเสร็จปุ๊บให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ว่าบัตรของที่นักเรียนได้น่ะจะอยู่ในลำดับเหตุการณ์ใดต่อจากใครใช่ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้เนาะอ่ะถ้าได้นะคะครูให้นักเรียนต้นทางแบ่งกลุ่มก่อนค่ะ10กลุ่มนะคะแล้วก็ส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับนะคะบัตรเหตุการณ์จากครูได้เลยค่ะเชิญค่ะแบ่งกลุ่มก่อนเลยเร็ว10กลุ่มค่ะลูก10กลุ่มครูจะแจกต่อเมื่อตัวแทนกลุ่ม10กลุ่มมาครบนะ

เหตุการณ์นะคะใบความรู้แล้วก็ใบกิจกรรมนะคะเอาใบกิจกรรมไปด้วยลูก เดี๋ยวอีกอันนึงแล้วลูกครับผมนักเรียนกลุ่มไหนที่ได้รับนะคะลงมือร่วมการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ได้เลยค่ะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงอีกกันเฮ้ยฮัลโหลอ่ะ

ักเรียนสามารถขีดเขียนหรือว่าโน้ตเข้าไปในใบกิจกรรมได้เลยนะลูกว่าของเราเนี่ยจะอยู่ในลำดับไหนลองเรียงดูค่ะนักเรียนว่าอยู่ในลำดับไหนนะคะเดี๋ยวอีกอันนึงลูกเดี๋ยวเอาไปครับผมครับอีกอันนึงนะท่านครับผมตอนนี้ต้นทางนะคะแจกนะคะบัตรข้อความใบกิจกรรมแล้ว

ไปความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรียนลงมือเลยค่ะลงมือทำเลยนะคะร่วมกันวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะหรือว่าไทม์ไลน์นั่นเองนะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะครูให้เวลาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะข้อความในไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในแต่ละบัตรคำที่นักเรียนได้รับใช่ไหมคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียงลำดับเหตุการณ์เป็นไทม์ไลน์ได้ยังเอ่ย
1: พร้อม
0: แล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเรียนปลายทางพร้อมแล้วดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางนะคะวิเคราะห์ข้อความนะคะจากเหตุการณ์ใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะค่ะนักเรียนคะถ้าเรียนพร้อมแล้วเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะช่วยกันเรียงลำดับไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญได้เลยค่ะเชิญค่ะคิดว่าข้อความของใครเป็นข้อความที่หนึ่งอย่าเพิ่งลุกข้อความของใครเป็นข้อความที่หนึ่งคิดแน่ใจนะครับอ่ะถ้าผมแน่ใจผมลุกเลยลุกทีละข้อความค่ะ

2ข้อความแล้วนะคะ2ลำดับเหตุการณ์สำคัญแล้วนะคะต่อไปลำดับเหตุการณ์ที่3ค่ะไม่มีใครลุกเลยลำดับเหตุการณ์ที่3มีไหมแน่ใจนะครับ น่าจะครูถามว่าแน่ใจนะน่าจะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราสุดท้ายเราร่วมกันเฉลยคำตอบอยู่แล้วนะคะข้อความที่3เรียบร้อยแล้วมีใครที่จะต่อข้อความที่3เขาบอกว่าข้อความแรกเป็นรัชกาลที่7ขึ้นครองราชย์ข้อความที่2เป็นเศรษฐกิจโลกตกต่ำกระทบเศรษฐกิจไทยข้อความที่3เป็นคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองต่อไปข้อความที่4นักเรียนคิดว่าข้อความไหนที่จะต่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ะเชิญค่ะใครที่มีบัตรข้อความออกมาเลยลูกมาช่วยกันเลยเดี๋ยวเพื่อนไม่กล้าออกมามาเรียงเลยลูกข้อความที่4เพื่อนเรียงเป็นพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกนะคะจริงหรือเปล่ามาต่อไปข้อความที่5ที่6มาเลยค่ะลูกเชิญเลยเร็วนักเรียนมาคุยกันได้ลูกมาคุยกันได้ลูกเชิญค่ะมาคุยกันได้ลูกมาคุยกันปรึกษากันได้ตัวแทนกลุ่มปรึกษากันได้ค่ะมาปรึกษากันเลยเชิญครับมาปรึกษากันได้เลย

มั่นใจไหมคะเงียบทุกกลุ่มมั่นใจไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณลองตรวจดูคำตอบก่อนนะรัชกาลที่7ขึ้นครองราชใช่ไหมลำดับที่1ใช่ไหมลำดับที่2ของหนูเป็นอะไรคะเศรษฐกิจโลกตกต่ำกระทบเศรษฐกิจไทยใช่ไหมข้อความที่3คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองข้อความที่4พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกข้อความที่5หลวงประดิษฐ์มนูญธรรมใช่ไหมคะเสนอเขาโครงการเศรษฐกิจนะคะข้อความที่6นะคะรัฐบาลพญามโนปกรณ์นะคะล้มเขาโครงการเศรษฐกิจนั่นเองนะคะข้อความที่7ข้อความที่7ของต้นทางนะคะก็คือคณะราษฎรโค่นล้มรัฐบาลพญามโนปกรณ์นิติธาดาเนาะข้อความที่8ข้อความที่8ของหนูเป็นพระปก9แสดงความเห็นไม่ตรงกับแนวทางการปกครองข้อความที่9เป็นกบฏบวรเดชข้อความที่10พระบาทสมเด็จพระปก9สละราชสมบัตินักเรียนคะตรงนี้ที่นักเรียนทำครูว่ามีสลับกัน1ข้อความช่วยกันหน่อยเร็วข้อความไหนเอ่ยคิดว่าข้อความไหนคะข้อความที่เท่าไหร่ลูกข้อความไหนคะ8กับ9มาแก้ไขให้ถูกต้องค่ะมาแก้ไขให้ถูกต้องนะคะไปเลยลูกค่อยๆดึงสลับเหตุการณ์กบฏบวรเดชจะต้องมาก่อนใช่ไหมคะพระปกเกล้าแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองนั่นเองตบมือให้ตัวเองนะคะนักเรียนทุกกลุ่มเลยทั้ง10กลุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญนะคะไปพร้อมๆกันนะคะให้ตัวแทนนะคะที่รับนะคะข้อความนะคะเจนผู้เฉลยนะคะบัตรที่1ของใครเอ่ยลูกเชิญค่ะเชิญครับ

0: รัชกาลที่7ขึ้นครองราชเมื่อปีพ.ศ. 2468หลังการสวรรคตของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชทรงมีพระราชดำริเปิดรับประชาธิปไตยแบบค่อยเป็นค่อยไปครับ
1: ตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะอันนี้เป็นลำดับที่1 นะคะเหตุการณ์สำคัญนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะบันทึกไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเผื่อกลุ่มไหนเรียงลำดับผิดนะคะเชิญค่ะครูจะให้เวลาในการบันทึกนะคะนักเรียนคะในบัตรที่1ในข้อความรัชกาลที่7ขึ้นครองราชเนี่ยค่ะในปีพุทธศักราช2468นี่นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จขึ้นครองราชในช่วงเวลาที่โลกเนี่ยค่ะกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะหลายประเทศเนี่ยเริ่มหันไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะพระองค์เองนะคะก็ทรงมีพื้นฐานใช่ไหมคะความรู้จากอังกฤษนะคะทรงเข้าใจว่าโลกเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะพระองค์จึงไม่เคยที่จะปิดกั้นความคิดนะคะในเรื่องของประชาธิปไตยเลยนะคะแต่ก็ทรงห่วงบ้านเมืองใช่ไหมคะเพราะประชาชนเนี่ยค่ะยังไม่เข้าใจระบบใหม่นี้ชัดเจนใช่ไหมคะทรงมีพระประสงค์นะคะให้ประชาชนนะคะโทษค่ะทรงมีพระประสงค์นะคะให้ประเทศเนี่ยค่ะค่อยเปลี่ยนไปนะคะอย่างมีสตินะคะไม่ใช่เปลี่ยนเพราะกระแสนะคะแต่ต้องเปลี่ยนเพราะพร้อมนั่นเองนะคะอันนี้คือบัตรข้อความที่1 นะคะนักเรียนคะมีคำถามไหมข้อความที่1เข้าใจไหมเอ่ยเหตุการณ์นี
2: ้
1: ถ้าเข้าใจครูต่อนะคะลำดับที่2นะคะเหตุการณ์ที่2ก็คือบัตรที่2ค่ะเชิญค่ะใครเอ่ยเชิญครับผม
3: เศรษฐกิจโลกตกต่ำกระทบเศรษฐกิจไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก Great Depression ส่งผลให้รัฐบาลต้องลดงบปริมาณข้าราชการถูกปลดจำนวนมากเกิดความไม่พอใจในสังคม
1: ครับผมเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนค่ะนี่คือลำดับเหตุการณ์ที่2นั่นเองนะคะก็คือในช่วงนี้ใช่ไหมคะประเทศเนี่ยค่ะจะต้องเผชิญกับเศรษฐกิจโลกใช่ไหมคะที่ตกต่ำนะคะเหมือนเราเนี่ยค่ะกำลังแล่นเรืออยู่กลางพายุใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยต้องตัดสินใจนะคะอย่างยากลำบากนะคะจะต้องลดนะคะรายจ่ายภาครัฐนะคะเพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยค่ะรอดใช่ไหมคะทรงทราบดีว่าการปลดข้าราชการเนี่ยค่ะและจะสร้างความทุกข์ให้กับประชาชนนั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อไปค่ะบัตรที่3ค่ะเชิญค่ะบัตรใครเอ่ยกลุ่มไหนคะ
4: ค่ะคณะราษฎรยึดอำนาจจากรัฐเดิมเปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยครับ
1: ค่ะก็คือคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะคะเมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองพระองค์ไม่ได้ทรงใช้อำนาจตอบโต้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สั่งให้ทหารปราบปรามนะคะแต่ทรงเลือกสงบใช่ไหมคะมากกว่าสงครามนั่นเองนะคะเพื่อความสงบและปลอดภัยของราษฎรนะคะต่อไปค่ะเป็นบัตรที่4ค่ะบัตรที่4บัตรใครเอ่ยลูกเชิญค่ะ
5: พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกแม้จะไม่เห็นด้วยกับวิธีการของคณะราษฎรแต่พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญเพื่อเลี่ยงความรุนแรงและสงบศึก
1: ค่ะพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับเมื่อเพื่อนในคณะเรียนก็คือวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ใช่ไหมคะรัชกาลที่7นะคะทรงลงพระปรมาภิไธยนะคะในรัฐธรรมนูญฉบับแรกเป็นการแสดงเห็นให้เห็นว่านะคะพระมหากษัตริย์ไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มพระทัยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะบัตรที่5ค่ะเชิญค่ะ
6: บัตรที่5นะคะก็คือหลวงประดิษฐ์มนุธรรมเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจค่ะปรีดีพนมยงค์นะคะเสนอแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเห็นว่าไม่เหมาะสมกับคนไทยในขณะนั้นค่ะ
1: ค่ะตบมือให้เพื่อนในคณะเรียนก็คือปรีดีพนมยงค์เสนอ

0: อแนวทางจัดระบบเศรษฐกิจใหม่เน้นให้รัฐดูแลทรัพยากรพระปกเกล้าทรงเห็นว่าแนวทางนี้ไม่เหมาะกับไทยนั่นเองนะคะต่อไปบัตรที่6ค่ะ
1: รัฐบาลพยามโนปกรณ์ล้มเค้าโครงการเศรษฐกิจฝ่ายบริหารนำโดยพยามโนปกรณ์ทิชิเอ้ยขออภัยครับนิติธาดายกเลิกแผนของปรีดีและเริ่มกำจัดสิทธิของราษฎรครับของคณะราษฎรครับ
0: ค่ะก็คือเริ่มจำกัดสิทธิของราษฎรเนาะพยามโนปกรณ์นิติธาดานะคะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะแผนนะคะของปีดีนะคะถูกยกเลิกเพราะรัฐบาลกลัวว่าแนวคิดแบบนี้ค่ะจะพาไทยเนี่ยค่ะไปสู่คอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้คณะที่มีอำนาจเดิมเนี่ยเสียประโยชน์นะคะหลังจากนั้นค่ะไม่ใช่แค่แผนถูกยกเลิกนะคะแต่รัฐบาลได้สั่งปิดสภาแล้วก็งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรานะคะคนที่คิดต่างค่ะก็ถูกกีดกันนะคะเป็นการเดินสวนทางกับหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะบัตรที่7ค่ะเชิญค่ะ
2: คณะราษฎรโค่นล้มรัฐบาลพยามโนปกรณ์นิติธาราเกิดการขัดแย้งทางอำนาจนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลเดิมและปรีดีกลับมาเป็นผู้นำฝ่ายนโยบายอีกครั้งค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้คือคณะราษฎรไม่พอใจที่ถูกจำกัดอำนาจจึงโค่นรัฐบาลเดิมและนำปีดีกลับมาจากการเริ่มต้นนะคะที่ดูสงบกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงจนฝ่ายหนึ่งต้องโค่นอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปบัตรที่8ค่ะ
3: กระบทบวรเดชพลเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชนำทหารบางส่วนก่อกบฏเพื่อต่อต้านคณะราษฎรและปรีดีพนมยงค์แต่ถูกปราบปราม
0: ค่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะกบฏบวรเดชนะคะถือเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะคะพระองค์เจ้าบวรเดชเคยรับราชการนะคะทรงมีความจงรักภักดีแต่ไม่พอใจนะคะกับแนวทางของคณะราษฎรนะคะฝ่ายหนึ่งอ้างพระมหากษัตริย์อีกฝ่ายหนึ่งอ้างประชาชนนะคะแต่สุดท้ายก็เป็นความขัดแย้งที่สร้างบาดแผลให้กับทุกฝ่ายนั่นเองต่อไปค่ะบัตรที่9ค่ะเชิญค่ะ
4: พระปกเกล้าแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองพระองค์ทรงพระราชทานความคิดเห็นหลายครั้งว่าระบอบใหม่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและทรงกังวลกับความแตกแยก
0: ครับผมตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมากก็คือรัชกาลที่7นะคะไม่ได้ทรงต่อต้านประชาธิปไตยใช่ไหมคะแต่พระองค์เนี่ยค่ะต้องการให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะไม่ใช่เปลี่ยนรูปแบบแต่ใช้อำนาจไม่เปิดรับเสียงต่างนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไทม์ไลน์บัตรเหตุการณ์สุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
5: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าสละราชสมบัติพระองค์ทรงตัดสินพระทัยจากต่างประเทศโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถปกครองตามความเชื่อได้และไม่เห็นด้วยกับระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือเพื่อนในคณะเรียนก็คือวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ใช่ไหมคะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสละราชสมบัตินั่นเองนะคะนักเรียนคะเรามาร่วมกันตอบคำถามนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะครูถามนักเรียนว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ปฏิเสธประชาธิปไตยคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะนักเรียน
6: โลกเปล
0: ี่
6: ยนแปลง
0: เลยนะอีกคนหนึ่งไม่ขัดขวางใช่ไหมคะนักเรียนคะทำไมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะไม่ปฏิเสธประชาธิปไตยเพราะทรงเข้าใจว่าโลกเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็ไม่อยากขัดขวางความก้าวหน้านั่นเองนะคะคำถามต่อมาค่ะทำไมการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยจึงไม่เกิดความรุนแรงเพราะอะไรคะเพราะพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะยอมทำตามเพื่อให้บ้านเมืองสงบนั่นเองนะคะก็เลยไม่เกิดความรุนแรงนะคะคำถามต่อไปค่ะครูถามนักเรียนว่าเขาโครงการเศรษฐกิจได้รับการโต้แย้งจากหลายฝ่ายเพราะเหตุใดเพราะคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะ อะค่ะนักเรียนคะเพราะหลายฝ่ายกลัวแผนนี้จะทำให้ไทยไปทางคอมมิวนิสต์เพื่อนบอกเพราะกลัวคอมมิวนิสต์นะคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนถามนักเรียนว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาลทำไมคะเกี่ยวกับคณะราษฎรใช่ไหมคะนักเรียนคะทำไมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจึงทรงไม่เห็นด้วยกับการกระทำนะคะก็คือไม่เห็นด้วยกับวิธีบริหารของคณะราษฎรนั่นเองนักเรียนคะเรามาร่วมสรุปไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางครูจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะ

0: าขานักเรียนนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าเรียนไม่มีคำถามนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของประชาธิปไตยเริ่มที่เรานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะใบความรู้ที่9เรื่องพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ2ใบกิจกรรมเรื่องเลือกใครให้บ้านเมืองได้ไปต่อนะคะ3กระดาษรูปค่ะถ้าวันนี้นะคะนักเรียนไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม

การนั่งม้ารั่วจะต้องตรงตลอดนะครับไหล

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านใช่ไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่นี่ผมยังไม่ยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมถ้าเด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กอ๋อเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: ทีนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างน
2: ั้นที่
3: บอกได้ไหมคร
2: ับ ผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ยคือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แรงเห็นตัวไปหลังครับเห็นตัวไปหลังขาดันขายังงอ
5: ขี่มาเนี่ยผมว่าใจเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่บังคับเรา
5: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
6: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนและเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยเป็นกันมาก่อนครับ
0: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเฉลี่ยหลักการ

0: ทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
2: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
1: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
2: พันธุ์เต้น
1: แล้วงี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
2: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
1: อันนี้เรียกว่าไม้
2: จากไม้ตะขอซอยนี
1: ้ตะขอซอยเหมือนง่ายนะครับ
2: เอามือใหญ
1: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
2: เจอลูก
1: ใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
2: เจอลูกใหญ่อะ
1: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
2: บนยอดนะกระซอยได้ลูกใหญ่นั่นน่ะ
1: นี่แหละครับ
2: นั่นแหละใช้ได้
1: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมคร
2: ับ ใช้ได
1: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
2: แต่เมื่อก่อนอะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวปลูกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยอย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
2: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
2: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
1: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
2: เลือก
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
3: นี่คิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
2: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
0: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่มารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
1: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
1: จะกินแค่เปลือก
5: เปลือกใบ
1: เปลือกเปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ไหม้แล้ว
1: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไหม้แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: กว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
7: ่นี่ฟาร์มแพะ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
7: ครับผม
1: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับ
7: คร
1: ับ จะกินแค่เปลือก
5: เปลือกใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คือเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียก

0: ัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงูเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
1: ฟาร์มชื่นครับ
2: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
3: เนี่ยผู้นำ
4: เขามาอยู่ก็ต้องดู
3: มาอยู่ก็ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
5: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
3: ป้าแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
6: ใช่ค่ะ
3: มีอะไรอ่ะครับที่นี
6: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
3: ครับผม
6: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
3: อ๋อ
6: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
3: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
6: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้แล้ว
3: 7วัน
0: เขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
6: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนทอดเกล็ดแคะเหงือก
3: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
6: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
3: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
6: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
6: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
3: อร่อยใน3โลกเลย
6: ต้องลองนะคะ
3: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
6: ต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงาม
3: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสด
6: ใช่
3: เพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
6: ใช่ค่ะ
3: จ่ายทางนี้ได้ QR code
6: ได้เลย
5: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
3: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
7: ข้าวอันเหลี่ยมคุณนะเฮ้ยอ้าวน
3: ี่
7: ใหม
3: ่อี
7: กแล้วนะ
3: อ้าวนี่ร้อนๆอ้าวโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
8: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับ
9: เอาเลยนะ
3: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
9: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้ๆเคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มนึงมีเลี้ยงวัวคอกนึงมีสวนมะนาวอยู่แปลงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
3: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่ม
0: และทำมันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
10: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
5: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตรงเลยครับน้องครับ
4: ครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: นี่เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยวัดอยู่นี่เองที่นี่นะอากาศดีมากเลยแดดก็ไม่แรงน่าจะเดินเที่ยวสนุกเนาะ
2: ถึงวัดอยู่ไกลก็มาถึงจนได้
1: ใช
3: ่สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
4: อยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่มีขนมอร่อยๆเยอะเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำขนมอะไร
0: ขนมอั่วครับเป็นขนมพื้นบ้านที่ทุกคนชอบครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะน้องพาวลองแล้วอร่อยมากเลยวันนี้พวกเราอาสามาซื้อน้ำตาลไอที่ตลาดกันค่ะส่วนพี่เฟย์พี่ปั้นกำลังเตรียมส่วนผสมรอพวกเราอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เฟย์พี่ปั้นเลยนะคะไปกันไปเร็วจะหาพี่เฟย์พี่ปั้นแล้ว
5: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยเปิด
6: ค่ะ
5: นี่สุกแล้วใช่ไหม
7: คะถั่วสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบดถั่ว
5: อ๋อบดให้มันละเอียด
6: ผ้าก่อนตักถั่วใส่ในชาม
5: หอมไหมคะน้องหยก
8: หอม
5: ตักใส่เลย
6: ค่ะ
9: อยากกินแล้วล่ะสิ
1: มาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้ว
10: น้องมาแล้วนี่น้องๆรู้จักป้าติ๋งที่จะมาสอนพวกเราทำขนมหรือยังคะ
11: สวัสดีค่ะ
1: นี่ค่ะอ้อย
6: ค่ะน้ำอ้อย
5: นี่พวกเราเนี่ยเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำกันแล้วด้วยเราก็แตะน้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันนะคะ
1: อย่างนี้พวกหนูก็ไม่รู้สิคะงั้นส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะ
6: ส่วนผสมนะคะมีถั่วเขียวนึ่ง
1: ถั่วเขียวนึ่ง
6: ค่ะแป้งข้าวเหนียว
5: แป้งข้าวเหนียว
6: น้ำตาลทราย
5: น้ำตาลทราย
6: เกลือ ก็มะพร้าวขูด
5: มะพร้าวขูด
6: ค่ะ
1: มาเดี๋ยวเฟย์ใส่น้ำตาลอ้อยให้เลยนะ
6: คะ
5: นี่อันนี้น้ำตาลอ้อยที่น้องไปซื้อกันด้วย
1: ใช่ใช่หาอ้อยเนี่ยปกติมันจะเป็นน้ำไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมมันเป็นก้อน
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: เขาต้องนำอ้อยไปบดให้เป็นน้ำเสร็จเขาเอาไปเคี่ยวเคี่ยวให้แห้งแล้วเป็นก้อนอย่างนี้มานี่ค่ะเขาทำเป็นก้อนๆมาขาย
1: สีสวยมาก
6: ค่ะสีธรรมชาติสีของมันเอง
1: นี่หัวนี่ก็หอมมากเลยค่ะ
6: เอาบดหัวเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปผัดไส้กัน
5: อันนี้พี่เฟย์นึ่งไว้ให้แล้วนะคะ
6: ถั่วเขียวต้องเอาไปนึ่ง
5: คืออันนี้ต้อง
6: เอาไปแช่ก่อนแช่หนึ่งคืน
5: ช่วยกันจับ
6: มันนึ่ง
1: พ่อติ๋วคะเราไม่ต้องบดตอนร้อนหรอคะ
6: ตอนเย็นๆมันจะแข็งค่ะบดยากอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเดี๋ยวให้ป้าทำเนาะนี่ต้องออกแรงหน่อยนึงต้องชิมดูสิเป็นยังไงบ้างอะชิมดูตอนนี
1: ้รอถ่ายกัน
6: เดี๋ยวเราผัดเสร็จแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอะ
5: ทำไมเค็มต้องไปหอมไม่ใช่รอเล่นอร่อยค่ะหอมมัน
9: อร่อย
5: มัน
9: อร
5: ่
9: อยมันยังไม่
5: ย
9: ิง
5: เลยต้องลองชิม
6: เลยมันยังไม่มีรสชาติเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยป้าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันแล้วนะคะ
5: ไปผัดไส้กันเราต้องเตรียมอะไรไปอีกไหมคะ
6: เอาน้ำตาลทรายเอาถั่วเอาถั่วไปใส่ก่อนนะ
1: เอาช้อนไปตักด้วยดีไหม
5: นี่จ้ะอันนั้น
1: เทถั่วใส่แล้วไปเลยชิมค่ะ
6: แม่แบ่งเกลือมาลูกเกลือ
1: มาเร็วมาเร็วอ่ะมาตักเร็ว
5: ใช่ไหม
6: เอาพี่เอาถั่วมาใส่เลยค่ะ
5: อ
6: ัน
5: นี้มันก็ใส่นี่ช่วยกันทำใหญ่เลย
1: อยากก
6: ิน
5: อ๋ออยากกินเหรออดใจสักแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ค่ะ
5: ได
6: ้อ้าวใส่เกลือลงไปนะคะ
5: ใส่เกลือลงไปเท่าไหร่อะคะ
6: 2ช้อนชาค่ะ
5: 2ช้อนชานะคะ
6: โอ๊ตไทยแพรวให้หยกไปเช็ดใบตองร้อนนะคะครับเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะ
1: โหเยอะมาก
5: เอาถั่วจากข้างล่างที่มันไม่เลอะน้ำตาลคลุกขึ้นมาข้างบน
6: ค่ะผัดให้เข้ากันค่ะนั่นแหละ
1: เวลาถ้าเราทำที่บ้านก็อาจจะแบบถั่วน้อยหน่อยเนาะ
6: ค่ะ
9: ก็ผัดง่ายสิ
1: เพราะว่าเรากินกันเอง
6: ค่ะ
1: แล้วเราจะดูยังไงคะว่ามันได้แล้ว
6: เราชอบหวานเดี๋ยวผัดไปอีกนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้มันยังไม่เข้ากันเลยนะคะ
5: อันนี้เราผัดให้แห้งใช่ไหมคะ
6: ค่ะผัดให้แห้งเดี๋ยวเราจะได้ปั้นไส
1: ้เป็นลูกเลย
5: จริงด้วยเป็นลูกเหมือนไอศครีม
6: พอแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
5: เย้งั้นเดี๋ยว
1: ไปหา
5: ตั้งช้อนอีกมาชิมกัน
1: หาถ้วย

0: พี่เซนหน่อยค่ะ
1: มาแล
2: ้
1: ว
2: อันนี้ช้อนอันนี้ตักง่ายกว่า
1: หอไหนลองชิมรสชาติซิว่าตอนแรกมันจืดๆมันๆเน
3: า
1: ะ
3: อุ๊ยมันไม่อ้าวดูแล้ว
1: ตกใจ
3: เลยระวังระวังเป็นยังไงบ้างคะ
0: อ
3: ัน
0: นี้ก็หวานๆค่ะ
1: ถ้าเราอยากได้ไส้หวานแล้วเราใส่เกลือทำไมคะ
3: เกลือตัดรสชาตินิดนึง
0: มันจะได้หวานๆเค็มๆไงคะมันจะได้ไม่หวานอย่างเดียวเดี๋ยวเลี่ยนเกินไป
1: ไส้หวานจะทานง่ายหน่อย
3: ค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปวางที่โต๊ะเลยไหมคะ
4: ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะ
3: ไปเรากลับไปที่โต๊ะกัน
1: ค่ะ
3: ไ
1: ว้
0: ร้อนค่ะน้องยอมหลบพี่เฟย์หน่อยเร็ว
4: เราได้เยอะมาก
1: เลยยังเลยน่ากินจัง
4: ใช่ไหมต้อง
1: เลยหลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อย
3: ครับ
1: เป็นไงหยอกอยากกินยัง
0: หอมไหมคะโอ๊ต
3: หอมครับ
1: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะ
3: เราจะเคี่ยวน้ำอ้อยค่ะ
1: เคี่ยวน้ำอ้อยกลายเป็นน้ำ
3: ค่ะกลายเป็นน้ำค่ะ
4: งั้นเราเริ่มเคี่ยวกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ค่ะค่ะมาเริ่มเลยเอาหม้อมาค่ะ
0: แล้วมะพร้าวนี่เอามาทำอะไร
3: อ๋อมะพร้าวนี่ต้องขูดค่ะ
1: มะพร้าวขูด
3: เดี๋ยวใครจะขูดนะคะ
1: หนูเราเคยขูดกันแล้ว
0: ให้สามคนให้สามคนช่วยกันขูดลูกหยีน้องหยอก
1: ขูดไว้เหรอ
0: ฮันเดี๋ยวน้องป้านช่วยดูแล้วกัน
4: ได้ค่ะ
1: พี่ป้าแต่เราทำอย่างวันนี้ก็ขูดนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ขูดแบบไม่เคี่ยวน้ำอ้อยขูดฝอยค่ะ
0: ขูดแบบฝอยนะ
4: ได้ค่ะขูดฝอยเวลาเราขูดขูดแบบนี้แล้วก็ขูดเบาๆแล้วก็ขูดเบาๆขูดเบาๆไม่ต้องออกแรงเลย
0: เดี๋ยวเทน้ำเลย
3: ค่ะเทน้ำใส่เลยค
1: ่ะเติมน้ำอย่างนี้เราจะกลับประมาณยังไงดีคะว่าเท่าไหร่
3: น้ำขึ้นเลยค่ะ
1: นะแล้วอย่างนี้น้ำตาลต้องใส่กี่ก้อนดีคะ
3: ใส่10ก้อนค่ะ
0: 10ก้อนค่ะค่อยๆนะ
3: ใส
1: ่2 3เป็นยังไงเหรอพี่ปั้น
4: อุ๊ยเก่งมากแต่เอาให้เส้นยาวๆกว่านี้นิดนึงค่ะหนูอย่าไปขูดโดนมันนะไม่งั้นมะพร้าวเราจะเป็นดำๆแล้วมันจะกินไม่ค่อยได้กินแล้วมันจะแข็งมาก
1: แป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลยเริ่มเปลี่ยนสี
0: พอน้ำตาลอ้อยนี่หวานมากๆ
3: ค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำอ้อยแบบเป็น
1: ถ้าหวานน้อยก็ใส่น้ำอ้อยน้อยแล้วก็ปั่นน้ำก็น้อยด้วยใช่ไหมก็แล้วแต่ที่ต้องการ
3: ก็แล้วแต่
0: หอมไหมหอมไหมคะ
1: โอ้สีเปลี่ยนแล้วได้กลิ่นน้ำตาลด้วย
0: เป็นยังไงกันบ้างคะฝั่งนี้เหนื่อยหรือยังโหงเหงื่อแตกเลย
4: นี่ขูดเก่งมากค่ะนี่ในชอบฝีมือให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นไงบ้างพี่เฟย์คะคนนี้เนี่ยขูดไวส่วนคนนี้เนี่ยขูดสวยมากเลยค่ะออกมาแล้วเป็นเส้นยาวๆนี่แหละโชว์โชว์ให้เพื่อนแต่คนนี้ขูดไวมาก
1: พี่เฟย์ดูสิ
0: โอ้ยน้ำตาลละลายแล้วค่ะ
1: หอมมากเลยค่ะสี
4: น้ำตาลละลายเลย
3: เดี๋ยวเราก็พักไว้เนาะไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำแป้งกันต่อปะ
0: ค่ะเราไปทำแป้งกันดีไหมคะน้อง
4: ๆดีค่ะ
1: นี่ดูขูดมะพร้าวได้เยอะเลย
0: สวยมากใช้ได้เลยนะคะ
4: สวยมากเลยส่วนผสมของแป้งมีอะไรบ้าง
3: มีแต่แป้งข้าวเหนียวนะ
1: มีแป้งข้าวเหนียวแล้วมีอะไร
3: แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เกลือแค่นั้นเลยค่
1: ะ
3: สองอย่าง
1: สองอย่างเองเหรอ
3: แล้วน้ำอ้อยไงคะน้ำอ้อยที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้อ่ะต่อไปก็ตักเกลือใส
1: ่เกลือ
3: สี่ช้อนชา
1: เกลืออยู่หนึ่งส่วนสี่ช้อนชา
3: แล้วก็
5: จับกะละมังไว้มันจะได้ไม่ไปไหน
0: เก่งมากพอแล้วคร
3: ับ น้ำอ้อยที่ต้มไว้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากรองกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ไปเอาผ้าห่อมาให
3: ้ค่ะ
5: พี่ป้ามือเราก็
0: นี่ค
1: ่
0: ะ
1: ทำไมต้องกรองด้วยคะแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอคะ
3: มันยังสกปรกอยู่ค่ะต้องกรองเอาเศษ
1: เผื่อมันยังไม่ละลาย
4: บางทีน้ำตาลก็เป็นเม็ดหรือไม่บางทีเราทำขนมเนี่ยก็อาจจะมีอะไรตกลงไป
3: เทให้มันได้ได้ลง
0: นี่น้องๆมาดูแล้ว
3: เอาพอแล้วค่ะนี่อย่าง
1: น
3: ี้
1: นะ
4: ค
1: ะ
4: คุณป้าคะทำไมเราถึงใช้น้ำตาลอ้อยอะคะทำไมไม่ใช้น้ำตาลอย่างอื่นเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลกระโหนดเลย
3: อ๋อได้ค่ะแต่นี่เราต้องการสีจากน้ำอ้อยค่ะต่อไปเราก็ตักใส่ในแป้งใส่หนึ่งก่อน
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งค่ะเดี๋ยวให้
3: ใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือเลยค่ะพอก่อนพอก่อนหยกก้อนหยกก่อนแล้วฟังลูกใส่มั่ง
4: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเรื่อยๆนะคะน้องๆเป็นไงคะพ
3: าวเ
1: หนียวเหนียว
3: นิดนึง
1: มันจะเหนียวเหนียวอ่ะ
5: เอาแป้งไปที่น้ำมันก็ขยำ
4: นี่อย่างนั้นแหละ
1: เดี๋ยวพี่จะเยี่ยมกับ
5: แป้งเป็นรูปสัตว์ได
3: ้หนูก็พอง
1: ค
3: ุณป้าคะ
1: อย
3: ่
1: าสะบัดใส่พี
0: ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามือลงไปก่อนได้ไหม
1: ช่วยไหมมันจะข้นขึ้นเนาะ
4: เดี๋ยวกินก็ต้องพับพี่เฟย์ช่วยกัน
0: ลองดม
3: เขาเล่น
0: กินหอมอะไรครับ
1: หอมเหมือนแป้ง

0: ไหนพี่เฟย์ลองดูสิคะ
1: อ้าวพอแล้วค่ะสุดทาง
2: ทำไมน้ำ
0: อันนี้เดี๋ยวรอฟังน้องฟัน
3: ก็เอาออกมาน
1: วดให้เข้ากันค่ะ
2: เสร็จแล้วทำอะไรต่อ
1: เสร็จแล้วเราจะนำมาห่อกับไส้นะคะแล้วทาใบตองใครทาใบตอง
4: หนู
1: ทาด้วยน้ำมันทาใบตองทำไมคะ
4: เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดขนม
5: เก่งมาก
0: คุณป้าคะถ้างั้นในขณะที่รอน้องๆเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเฟย์ไปตั้งน้ำรอนะคะจะได้พอปั้นเสร็จแล้วจะได้เอาไปนึ่งได้เลย
1: ค่ะ
6: ค่ะ
1: เสร็จก็ส่งให้พี่เขาห่อนะคะทับไปอย่าง
0: นี้ค่ะ
2: เอาจะห่อแล้วค
1: ่
2: ะ
5: งั้นทุกคน
1: ดู
5: ค
1: ุ
5: ณป้าห่อแป้ง
1: ขนาดนี้นะคะหยิบแป้งขึ้นมาขนาดนี้ค่ะ
5: แป้งข
1: ึ้
5: นมา
1: แล้วก็แผ่แป้งแผ่แป้งให้เป็นอย่างนี้ค่ะ
2: ชุด
1: แล้วก็หยิบไส้ที่เราปั้นไว
5: ้ใส่ไส้แต่ละอันนี่เต็มคำมากเลยใหญ่มาก
1: ใส่เสร็จแล้วก็ห่อนะ
0: ใช่
1: แล้วต่อไปหยิบใบตองมาใครจะห่อมั่ง
0: ก่อนทับแม่หนูค่ะ
2: ไป
0: เ
2: ล
0: ย
2: ค่ะหนูขอห่อ
7: ทำเร็วใส่แป้งเลยเหรออ
0: ย่างนี้ใช่ไหม
1: น
0: ี
1: ่
0: นะ
5: เก่งมาก
6: ขยับมา
4: หยิบปั้นสวยค่ะ
1: ได้
4: ค่ะ
1: ค่ะจีอย่างนี้นะคะ
4: ก็อย่างนี้ก็อย่างน
0: ี้โหเก่งจังเลย
7: ครับ
1: ครับค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นห่อไหมเนี่ยเอาช่วยกันหน่อยไปเดี๋ยวเราจะได้ไปนึ่งกันน้ำร้อนแล้วแม่ยกติดมาแล้วของโยก
2: เ
5: ฮ้ยทำไมมันถึงติดมืออะคะ
1: เนี่ยหนูไม่เคยแป้งนะลูก
2: ว้าม
1: ือโยก
4: ผลงานของพี่ปั้นเองสวยมากน่ารักพอดีคำเลย
1: ได้ไหม
7: ใช่
1: ไห
7: มมาติว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: จะบอกว่า
1: เอางี
0: ้
1: อ่ะ
0: น้องแพรวเนี่ยกำลัง
1: แล้วก็ทับลงโยกทำได้แล้วเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยโยกทำได้แล้ว
2: เก่งเนี่ย
0: เก่งมากเลยครับ
4: สนุกมากนะคะ
0: นี่นะคะแล้วก็พ
2: ับ ไป
0: แล้วก็พับเข้าอันนี
4: ้คุณป้ายาก
0: อ่ะคุณป้าคะเต็มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาไปนึ่งเลย
1: ค่ะค่ะเอาไปนึ่งได้แล้วค่ะไป
0: แล้วไฟไปคนเดียวก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เดี๋ยวป้าเปิดฟ้าให้ลูก
4: ร้อนร้อน
5: งั้นเดี๋ยวพี่มาเอา
0: อันนี้นี่นึ่งไว้ประมาณกี่นาทีคะ
1: 10นาทีค่ะ
0: 10นาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: 10นาที
4: ย่างอย่างนี้แล้วก็รอกินได้เลยใช่ไหมคะ
2: ยังค่ะต้องคลุกมะพร้าวให้ตามสูตรก่อน
8: ขนมอัวเป็นขนมท้องถิ่นของชาวน่านซึ่งคำว่าอัวของชาวเหนือคือการใส่ไส้หรือยัดไส้นะครับมีลักษณะคล้ายกับขนมเทียนของภาคกลางตัวขนมจะเพิ่มความหอมหวานด้วยการผสมน้ำอ้อยลงในแป้งส่วนไส้ขนมจะเป็นไส้หวานอย่างเดียววิธีการห่อขนมก็ต่างกันครับขนมเทียนจะห่อเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงแต่ขนมอั่วจะห่อแบบข้าวต้มมัดซีกเดียวครับเวลาจะกินก็ต้องแกะออกจากห่อแล้วก็คลุกเคล้าด้วยมะพร้าวขูดที่นึ่งแล้วถึงจะเรียกว่าครบสูตรความอร่อยครับ
5: เปิดแล้วนะคะชิงชิง
0: เปลี่ยนสีแล้วนะคะ
4: ไม่ต้องสีสวยมันวาวมากเลย
0: ไม่ต้อง
5: วังวังวัง
1: งั้นเราก็นึ่งอันต่อไปเลย
0: ได้ค่ะ
5: ระวังนะคะ
0: เดี๋ยวป้านาวฝาปิดให
4: ้หอมได้กินแล้วค่ะหอมมาก
0: จะคุ้มมะพร้าวไหม
1: ดึงขึ้นอย่างนี้
0: ทำโรตีเหรอคนเนี้ยปลาเร็วคุ้มมะพร้าว
4: โอ้สวยมากเลย
0: เจ็บไหมคะโดนไ
4: หมคะเบ๊เบ๊เบ๊
0: สวยมาก
4: ได้แล้ว
2: อันนี้ไงของดี
4: คลุกอันต่อไปเลย
1: มันร้อนเหรอคะ
7: ม
1: ัน
7: จะได้ของพี่พาว
2: มันร้อนมากเลย
4: อากาศที่เสร็จแล้วสวยงามมาก
0: ร้อนหนูทนได้เพราะว่าหนูทำขนมไทยบ่อยใช่ไหม
8: ส่วนผสมขนมอั่วสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมถั่วเขียวซีกนึ่งสุก500กรัมน้ำตาลทราย2เศษ3ส่วน4ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเหนียว4เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำอ้อย1ถ้วยตวงเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชามะพร้าวทึนทึก1ลูก
5: โหดูสิคะเพื่อน
4: ๆกินนะกินกินอันนี้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ใส่แต่ของหน
0: ูนะคะคุณป้าขา
1: ใช่ค่ะ
0: ขนมอ้วนนี่เหมือนกับขนมเหนียบเลยอะค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
1: แตกต่างกันตรงที่ไส้นะคะอันนี้มันเป็นไส้หวานไส้ถั่วแล้วก็การห่อรูปทรงการห่อใช่ไหม
0: เพราะว่าขนมเหนียบจะไม่ค่อยไม่โรยมะพร้าว
1: ค่ะไม่โรยมะพร้าวแต่นี่เราโรยมะพร้าว

0: พื่อเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อมอร่อยมากเลยวันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักขนมไทยอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะพี่เป๊
1: ใช่แล้วค่ะน้องปั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะมีขนมไทยที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณป้าติ๋วนะคะที่สอนพวกเราทำขนมอ้วนในวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: อันเดี๋ยวผมจะไปซ้อมตีกลองแล้วนะครับพี่เป๊กับพี่ปั้นจะไปด้วยกันไหมครับ
0: ไปค่ะไป
4: น้องแพรขอไปด้วย
5: งั้นน้องหยีน้องหยกน้องแพรก็อยู่ช่วยป้าทำขนมต่อนะคะ
6: ได้ค่ะ
7: งั้นเดี๋ยวเราขอลากันนะคะ
8: สวัสดีค่ะ
7: บ๊ายบาย
8: จ้ะ
7: ค่ะกินเถอะด้วยนะ
1: เมื่อกี้ขนมอร่อยมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะยังอิ่มอยู่เลย
1: นั่นน่ะสิค่ะน้องปั้น
0: ค่ะ
1: สวยมากเลยนะ
3: นี่ถึงแล้วครับที่เราซ้อมกันครับนี่อาจารย์คมสันครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เป็นคนที่สอนการแสดงทั้งหมดเลยครับ
1: นี่พี่ๆเขากำลังฟ้อน
9: ฟ้อนครับผมเป็นฟ้อนเก่าแก่ของเมืองปัวจะมีฟ้อนคันดอกฐานต่อไปครับ
1: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฟ้อน
9: ฟ้อนศรีวรครหรือฟ้อนมองเซิงเป็นฟ้อนใช้บูชาพระธาตุ
7: ฟ้อนแต่ละอันไม่เหมือนกัน
9: ไม่เหมือนกันครับก็มีดนตรีแตกต่างกันไปแล้วก็ท่าอาจจะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไปนะครับก็จะมีฟ้อนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
1: แล้วนี่พี่ๆเขามาเรียนกันทุกวันเลยหรือเปล่า
9: ในช่วงเปิดเทอมครับจะเรียนทุกเย็นวันพฤหัสประมาณ4โมงจนไปถึง6โมงเย็นแล้วก็ปิดเทอมทางศูนย์ที่นี่ก็จะเปิดอบรมให้3วันครับแล้วจากนั้นก็จะมีการแสดงตีกลองสะบัดชัยฟ้อนดาบฟ้อนเจิงของผู้ชายอีกทีนึง
1: นะคะเนี่ยแล้วนี่น้องโอ๊ตเรียนอะไรบ้างครับ
3: เรียนตีกลองฟ้อนดาบฟ้อนเจิง
1: ยอดนะ
7: ใช่ค่ะมีตีกลองด้วยเหรอคะ
3: ครับ
7: ปั้นอยากไปดูพี่โอ๊ตตีกลองจังเลยงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่าไหมคะ
1: ไปค่ะ
7: งั้นคุณครูไปด้วยนะคะ
9: คร
7: ับ
9: ผม
10: นำทางไปเลยค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: ถึง
0: ไม่ใช่อย่างนี้ครับ
7: อ้าวไม่ใช่เหรอคะ
9: คนละกลองคนละกลอง

0: กลองนะครับ
1: ดีค่ะ
0: กลองนี่เป็นเสียงกลองสวัสดิ์ชัยระบำกลองหน้า
1: ทำไมสังเกตดูคนจะเวลามีไม้ตีหรืออะไรชอบมีผู
0: ้ผู้ทำให้ตอนที่สะบัดในการตีหรืออาการออกล่อฉาบเนี่ยมันจะเกิดความสวยงาม
2: มีท่าทางในการ
0: ท่าทางก็จะมีการเคลื่อนลีลาในการตีกลองก็จะใช้ศอกใช้เขามีลีลาในการประกอบก็จะดูให้ดูโลดโผนดูน่าสนใจมากขึ้นเฉพาะกับเป็นการแสดงนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มตรงนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเอง
1: อันนี้เขาจะเล่นกันตอนไหน
0: โดยมากก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ผู้หญิงเล่นได้หรือเปล่าคะ
0: ถ้ากองรัชตนานี้นะครับเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นกองบูชาที่เกี่ยวกับวัดศาสนาเนี่ยคงเล่นไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ผู้หญิงก็เล่นได้แล้วนะครับ
1: ทั้งนี้กองคุณครูสอนเอง
0: ครับสอนโดยสอนแล้วก็รุ่นพี่ถ้ามีโรงเรียนอื่นมาเรียนก็จะมีรุ่นพี่อย่างเงี้ยอันนี้ครับพี่ที่สวมเสื้อสีม่วงเนี่ยครับคุณมิตรแก้วก็จะมาสอนให้กับน้อง
2: ๆอย่างงี้น้องออยก็เป็นรุ่นพี่สิคะ
0: ครับเป็นพี่ครูครับ
2: เป็นพี่ครูแล้วทำอะไรบ้างครับน้องออย
3: สอนทุกอย่างที่เป็นครับ
2: อย่างงี้น้องออยช่วยสอนพวกเราตีกลองหน่อยได้มั้ยครับ
3: ครับ
4: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปตีกลองกันดีกว่า
1: ไปเลย
4: ไปเรียกพี่ออยช่วยสอนด้วย
3: พี่ๆครับวันนี้มีเพื่อนๆจะมาเรียนด้วยครับ
0: เดี๋ยวให้โอ๊ตสอนตีกลองให้กับ
2: น้องพาว
0: น้องพาวใช่มั้ยครับ
2: อ้
0: าวเดี๋ยวลองไปเลยนะครับเรียนลองตีฉาบนะครับลองกับพี่แจ๊บ
2: ลองพี่แจ๊บ
0: ตีคล้องเรียนกับพี่แคมป์ลองเลยนะครับ
2: สวยมากค่ะ
0: เอารับรับกลองนี
5: ่พี่แจ๊บสอนเสียงคล้องโมเจ๊ตึ้งโม

0: แต่สงสัยพวกเราคงต้องฝึกอีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแต่พี่ๆเขาเก่งกันมากๆเลยนะคะพี่ๆเขาเป็นลูกหลานชาวน่านเขาก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเมืองน่านเอาไว้ค่ะเยาวชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะคะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณครูคมสันมากๆเลยนะคะที
2: ่
0: สอนพวกเราแล้วก็พวกเราจะเป็นอีกแรงนึงค่ะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุ
0: ณ
2: ค่ะ
0: พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยสอนพวกเราเอาไว้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆและมีขนมไทยอร่อยๆเขียนมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเราจะไปหาเพื่อนๆถึงที่ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: วันนี้นะคะลาไปด้วยการแสดงสวยๆของพี่ๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: การธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

ครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอปฏิมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเองครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

ตอนนี้นะครับตาอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

แลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได้
0: อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มานึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตาดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิดบัตรพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อน

0: แก้วไปแล้วนะครับต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่กระดิ่งต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
2: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
2: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
2: ท่านอาศัยอยู่ด้วย
1: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพญากัลยาวัฒนวิสิทธิ์ซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
2: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเฉยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้ต่อต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่มข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญาวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้อายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงจะขนาดทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลงจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดีเลยฮะอย่างเต็มที่เล

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมพระศรีพนมมานะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วย

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ทัมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนัก งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนัก งานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนัก งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและมันฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
0: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกเพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
3: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: จากวันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์โมเดิร์นทัศน์และก็โมเดิร์นเพย์นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ

0: ดีค่ะตาเพจาวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรือเรานะคะแล่นเข้ามาในคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตะลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ๆปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางหมอจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่หนีเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทํางานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วแยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนําขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะนะ
1: ลงไปดูอะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: ตัวคนนี้บางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุกขาขุกขา
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวันจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะ

0: คือนี่ลงไปข้างล่างแล้วแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
1: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: การดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่ากลางมือไม่ออกโอ้โหมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: โอเคนี่แหละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงป่ะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันหนึ่ง
3: คุณดึงมือเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
3: ่แบบนี้คือเพราะ
1: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะ

0: หว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดนี่3อันแล้วนะคะไม่ติดเลยสักตัวค่ะไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: น้ำ
0: มันสั่น
1: เพราะไม่ก่อนนะ
0: ปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช่
0: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากับเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
2: ไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
2: เสียข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
2: ไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้เราปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
3: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะอัน ี้เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทาน

0: แต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบางเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
1: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะเราตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
1: กะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแร่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกอะไรเหมือนงูเลยนะบางเนาะเหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
1: แบบบางใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
1: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบางเนาะ
1: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
1: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
1: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหน่าจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ากินมากเลยนะคะบางหมี่จะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: เวอร์มีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบ้างต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ทุกอย่างเราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: านะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีเป็นคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราพีเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: เนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่อิ่มมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะวันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบางหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบางหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนแล้วเรากินเยอะแน่นอน
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
2: ้
0: วย
2: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดโอ๊ยทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เดินมาถึงบ้านไปที่เรือ
0: แล้วให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปแสดง
3: สักทีเรื่องสักที
4: อมรินทร์ทีวี

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้ไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลพาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย I know เกษตรไทย I know ของเราในวันนี้ครับริเริ่มที่จะดัดแปลงพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้กลายเป็นพื้นที่เพาะเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับแต่ว่าทำไปทำมาแล้วครับเห็ดฟางกลับสร้างรายได้ที่น่าพอใจครับเพื่อนๆก็เลยหันมาทำตามจากรายได้เสริมของคนในครอบครัวตอนนี้ก็ได้กลายเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนที่บ้านหนองว่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราตามไปดูผลงานของเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไป
1: พี่บัญชาฉานุเกษตรไทยไอดอลของเราริเริ่มที่จะเพาะเห็ดฟางเพราะทำได้ในพื้นที่ที่จำกัดครับแถมยังดัดแปลงเอากากมันสำปะหลังมาใช้เป็นวัสดุเพาะเชื้อว่าแต่ทำไมจะต้องเป็นกากมันสำปะหลังด้วยล่ะครับพี่บัญชา
2: เหตุผลหลักที่เราเลือกใช้วัสดุเป็นตัวเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าใกล้โรงงานแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยปลูกมันค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
2: เมื่อก่อนที่ฟรีนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าขึ้น
1: ตันละ
2: ตันละ200บางโรงก็ตันละ500บาท
1: โอ้ใน1โรงการเพาะเนี่ยใช้จำนวนเยอะไหมฮะ
2: โรงเรือนขนาดกว้าง5เมตรยาว8เมตรเนี่ยใช้ประมาณ5ตัน
1: สมมุติตันละ500
2: 500
1: ก็ 2,500
2: 2,500 บาทก็เป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นมา
1: สูงขึ้นมาจากเดิมที่ตรงเนี้ยไม่มี
2: ไม่มี
1: ตอนนี้เราจะต้องทำอาหารเห็ด
2: อันดับแรกเลยก็ต้องมีมูลวัวข้ามปีใช้45กิโลมีลำละเอียด10กิโลปูนขาว3กิโล
1: ปูนขาวร้อนครับ
2: เราใช้ยี่สิบสาม3กิโล
1: ครับ
2: ยี่สิบสามสำหรับทำเห็ด
1: ปุ๋ยสูตรเสมอ
2: ใช้โลครึ่ง
1: สูตรเสมอเป็นยังไงพี่
2: สูตรเสมอจะเป็นสูตร15 15 15 3ตัว
1: ครับ
2: แล้วก็มาเป็นยูเรีย
1: ครับ
2: อันนี้สูตรไม่เสมอ4600
1: 4600
2: โลครึ่ง
1: มีไนโตรเจนเยอะๆ
2: ใช
1: ่โอเคครับผม
2: ส่วนผสมหลักก็จะมีแค่นี
1: ้ครับ
2: นี่ก็คืออาหารเห็ด
1: อาหารเห็ด
2: ที่เราเตรียมจะไปหว่านบนชั้นเห็ด
1: ขั้นตอนการโรยวัสดุเพาะเชื้อก็ไม่ยากเลยนะครับนำกากมันไปโรยบนชั้นกะให้หนาราวหนึ่งฝ่ามือเกลี่ยให้เรียบตบให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มโรยทับด้วยอาหารเห็ดที่เตรียมไว้แล้วก็ปิดโรงเรือนทิ้งไว้3วันเลยล่ะครับพอวันที่4ก็เริ่มอบไอ้น้ำโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อโรคกันครับปิดโรงเรือนให้มิดชิดต้มน้ำให้เดือดปล่อยไอ้น้ำไปตามท่อเข้าสู่ตัวโรงเรือนครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิที่70องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงพักทิ้งไว้1คืนครับวันที่5ก็เริ่มโรยเชื้อเห็ดฟางกันเลยล่ะครับเริ่มจากขยี้เชื้อเห็ดฟาง6ก้อนผสมกับแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมอาหารเสริมอีกครึ่งกิโลกรัมโรยให้ทั่ววัสดุเพาะเชื้อรักษาอุณหภูมิที่32ถึง38องศาเซลเซียสทิ้งไว้3วันครับพอถึงวันที่9ก็ตัดใยเห็ดครับด้วยการรดน้ำให้ชุ่มและเปิดช่องระบายอากาศทิ้งไว้1สัปดาห์เห็ดก็จะออกดอกขาวอวบสวยให้เราเก็บไปอีก15วันจากนี้เลยล่ะครับเยอะจริง
2: ๆแล้วเรามาเก็บเห็ดกัน
1: อันนี้คือเก็บมาแล้ว5วัน
2: อันนี้เข้าวันที่6เมื่อสัก3วันที่แล้วเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณวัน 7-80 โล
1: คือทั้งโรงเรือนนี้
2: ทั้งโรงเรือน
1: เฮ้ยแล้วมันก็จะขึ้นแบบปุ๊บๆๆๆๆๆเป็นดงเลย
2: แต่อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาถอนออกไปหมดแล้วเก็บหมดละคือเห็ดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4เบอร์ก็มีไซส์ใหญ่ตั้งแต่ฝาน้ำอารมณ์ขึ้นไปถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ
1: ่ครับ
2: ไซส์เล็ก
1: ครับถ้าลงมาเป็นไซส์เล็กอย่างนี้ถือว่าเล็ก
2: แล้วก็มีหัว วไฮโซ
0: หัวไฮโซ
2: หัวสูง
0: อย่างนี้เรียกหัวไฮโซไหมครับพี่เห็นหัวสูงแต่ราคาไม่สูงราคาเบอร์3

0: กิโลละ50บาท
1: 50บาท
0: ครับต้องรีบเก็บถ้าไม่งั้น
1: มันจะกลายเป็นแบบนี้
0: จากเห็ดหัวสูงครับ
1: ครับ
0: จะกลายเป็นเห็ดหัวบานอย่างนี้เลย
1: หัวบาน
0: พอหัวบานอย่างนี้นี่ราคาก็ตกตกตก

0: นี่แหละครับ
1: บีดอกเห็ดบีดอกเห็ด
2: ครับ
3: พอไหวไหมบิดยังไงเนี่ยบิดยังไงนี่บิดไม่ได้บิดอะไรเลย
1: ไม่ได้เก็บเขาเรียกถอน
3: ลูกนี
1: ้ดูทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยที่เราจะได้ไซส์เบอร์ตูมเราอาจจะได้เบอร์บานราคามันก็จะต่างเทคนิคของเราก็คือถ้าเราเก็บชั้นนี้หมดนะฮะพอเราลดน้ำปุ๊บต่อไปเราจะเก็บชั้นล่างพอบนหมดมันจะออกล่าง
3: อือ
1: พอล่างหมดออกบน
3: อ๋อสลับกัน
1: สลับกัน

0: ดอกเบลเลอร์อ่ะ
1: เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วช่วงเย็นๆสมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกันตัดแต่งและแยกขนาดของเห็ดฟางเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยล่ะครับแม่น่าอิจฉาคนบ้านหนองว่าเขาจริงๆครับ

0: ซื้อหมดจ่ายสดเป็นสโลแกนที่ทำให้คนบ้านหนองว่าและจังหวัดใกล้เคียงไว้วางใจนำเห็ดฟางมาขายให้กับพี่บัญชาภายใต้แบรนด์เห็ดฟางหนองว่ายังไงล่ะครับพี่บัญชาแอบกระซิบมานะครับว่าการเพาะเห็ดฟางนอกจากรายได้จากการขายเห็ดวัสดุเพาะเชื้อที่ใช้แล้วยังสามารถสร้างรายได้อีกทางนึงด้วยนะครับโอ้ยว่าแต่มันเป็นยังไงล่ะครับพี่บัญชา
1: ตอนนี้เราเพาะเห็ดเสร็จแล้วก็ขายขี้เห็ดตัวเนี้ยกอกใส่กระสอบได้ประมาณ150กระสอบกระสอบ30โลนะฮะก็ขายกระสอบละ15บาทก็ได้เกือบ 3,000 บาทตรงนี้ก็คือต้นทุนเราไม่มี
2: ที่บอกว่าเป็นขี้เห็ดแล้วเนี่ยเอามาเพาะต้นไม้อีกเนี่ยธาตุอาหารเขายังมีอยู่
1: ในธาตุอาหารหลักจริงๆ NPK เนี่ยยังว่าเห็ดไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังอยู่ครบ
0: เห็ดนำไปขายวัสดุเพาะเหลือใช้ก็นำไปขายต่อหรือจะเก็บไว้ปลูกผักสวนครัวก็ได้นะครับ การเพาะเห็ดฟางนี่คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับ
2: พี่บัญชาครับเพาะเห็ดฟางเนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้วที่ทำมา
1: คือเราเริ่มเมื่อปี2548ช่วงนั้นพอดีเพื่อน10กว่าคนเนี่ยเลี้ยงสุกร
2: ครับ
1: เหลือล้าหมูเก่าเราตั้งโจทย์ก่อนเลยเราจะทำยังไงให้ใช้พื้นที่ดินน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง
2: ครับ
1: ก็สรุปมาว่าน่าจะเป็นเพาะเห็ดฟาง
2: นี่คือกลายเป็นที่มาของเห็ดฟางของเอง
1: ก็คือไปเพาะแรกๆเพาะในล้าหมูก
2: ็
1: แปลงล้าหมูเป็นโรงเห็ด
2: ครับ
1: ก็ลองผิดลองถูก
2: แล้ววัสดุที่ใช้ในการเพาะอ่ะพี
1: ่เริ่มแรกเลยเราใช้ทลายปาล์มแต่ปัญหาคือมันอยู่ไกลแล้วก็ค่าขนส่งค่อนข้างจะแพง
2: ครับ
1: แล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุมชนเรา
2: ครับ
1: เอ๊ะเราเห็นเปลือกมันในชุมชนเราเยอะลองเอาเปลือกมันสำปะหลังเนี่ย
2: ครับ
1: มาทับบนทลายปาล์มก่อน
2: แล
1: ้วให้ผลดีเราก็ลองเอาทลายปาล์มออกเอาแต่เปลือกมันอย่างเดียวเลยก็โอเคเลยตอนนี้ลดต้นทุนไปเกือบครึ่ง
2: ทำเห็ดฟางของพี่เนี่ยมันเริ่มต้นจากคนประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคน
2: ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่10คนละขยายมีกลุ่มมีเครือข่าย
1: พอเราเอาหลักประกันราคาเข้ามาชาวบ้านก็เริ่มเชื่อมาก็เริ่มมามองเห็นแล้วทำยังไงก็มีที่ขาย
2: ครับสำหรับตัวพี่เป็นชายนะอย่างการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบอยู่ได้เลยไหมหรือมันจะต้องมีอาชีพเสริม
1: ถ้าถามลึกๆส่วนตัวแล้วอยู่ได้แต่ว่าการทำเห็ดถ้าทำคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ยากต้องอยู่เป็นหมู่เกษตรถึงจะไปได
2: ้ตรงนี้ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยที่ทำอยู
1: ่
2: มีคนมาดูงานมาเรียนรู้อะไรเยอะไหมฮะ
1: ปีหนึ่งขั้นต่ำก็เป็นหมื่นนะฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะดีใจมากถ้าเกิดคนมาดูงานแล้วกลับไป

0: แล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายเนี่ยเขาบอกการเกษตรที่ดีอย่าปิดบัง
1: ทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดในตอนนี้เรียกว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนพี
0: ่ความสุขที่ได้คือเราได้เห็นชาวบ้านนะฮะอย่างผมเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เห็นลูกบ้านเห็นชาวบ้านเห็นคนมาส่งเห็ดมาส่งเห็ดรับตังค์ยิ้มแย้มแจ่มใสรับตังค์ทุกวันสำคัญก็คือเขาได้อยู่กับบ้านนะฮะตรงนี้คือจุดที่เรามองเป็นตัวเงินไม่ได้ก
1: ็
0: คือพ่อแม่ลูกได้ทำงานแล้วอยู่ร่วมกันนะฮะตรงนี้เป็นมากกว่าเงิน

0: การลดต้นทุนการผลิตโดยการประยุกต์นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พี่บัญชาประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่บัญชาชานุคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับสุดยอด
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: เยี่ยมมากครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: รู้ได้ไงอ่ะ
2: วักใหญ่เทศชาตินี้เนาะ
3: หัวหินขอนเท
0: ศวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็ประกอบอาชีพทำนากันครับแต่พอหมดหน้าฝนหรือว่าหลังการเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่แถบนี้แทบจะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรเลยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากชลประทานนั่นเองครับถึงจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากการทำนาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเพราะอะไรอยากรู้เราตามไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยครับไปเลยเจอตัวแล้วครับพี่พานสวองสะเสริมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสะพานหิน
4: พี่พานครับหลังจากที่แบบฤดูการทำนาผ่านพ้นไปแล้วทีนี้ปัญหาขาดแคลนน้ำแก้ไขอะไรกันยังไงครับหลังฤดูการทำนาเนี่ย
5: ที่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องเล็กแล้วสำหรับพื้นที่เขตนี
0: ้ชินแล้ว
5: ชินจริงๆครับที่นี
0: ่เอ้าพี่แล้วทำยังไงพอหลังฤดูการทำนา
5: ที่นี่ปู่ย่าตายายเราปลูกถั่วเขียวกันมาครับหลังจากฤดูการทำนา
0: ปลูกถั่วเขียว
5: ใช่ครับหลังจากทำนาแล้วเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
0: อ๋อ
6: พี่สมองบอกว่าพอทำนาเสร็จก็ปลูกถั่วเขียวเป็นอาชีพเสริมทำอย่างนี้10ปีแล้วล่ะครับ
0: ปลูกเนี่ยดินที่เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียวเนี่ยต้องเป็นยังไง
5: ดินนะครับผมต้องเป็นดินระบายน้ำได้ดี
0: ครับ
5: ร่วนปนทราย
0: ครับ
5: นะครับแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยก่อนปลูกเราต้องไปเทสดินก่อนว่าเฮ้ยดินเรามันเปียกเกินไปความชื้นพอเหมาะไหม
0: ครับ
6: นอกจากชนิดของดินแล้วความชื้นในดินก็มีส่วนต่อการเติบโตของถั่วเขียวด้วยนะครับพี่สวองบอกว่าถ้าไถเปิดหน้าดินแล้วหยิบดินขึ้นมากำดูถ้าดินเปียกและเกาะตัวกันเป็นก้อนแน่นปักอย่างที่เห็นนี่แล้วก็แสดงว่ายังไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้ากำดินแล้วดินเกาะตัวเป็นก้อนมีบางส่วนที่หลุดออกไปบ้างอย่างนี้ล่ะครับแสดงว่าใช้ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในดินจะมีโพรงอากาศทำให้รากถั่วสามารถช้อนใช้ไปหาอาหารได้ยังไงล่ะครับ
5: วิธีการหว่านนะครับอย่าไปหว่านหนาแน่นจนเกินไปการหว่านก็คือกระจายนะฮะเป็นการหว่านกระจายเต็มพื้นที
0: ่
5: นะฮะไม่เป็นกระจุกใดกระจุกหนึ่ง
0: ต้องฉีดอะไรยังไงไหม
5: ฉีดฮอร์โมนนมสดสารหมักสะเดาเพื่อขับไล่แมลงนะฮะเป็นการลดต้นทุนปัญหาสุขภาพเราก็จะไม่เกิดขึ้น
0: สอนทำได้ไหม
5: ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำ
0: เคล็ดลับที่ว่านั่นก็คือนี่ครับนมสดเอามาทำฮอร์โมนนมสดแต่ผมทำไม่เป็นครับผมจะต้องถามกับพี่พานครับ
5: ครับเดี๋ยวเคล็ดลับนี้เดี๋ยวผมจะบอกครับ
0: มีอะไรบ้างครับฮอร์โมนนมสด
5: ก็มีนมพัชไรส์นะครับ5กิโลกากน้ำตาล3กิโลแล้วก็นมเปรี้ยว
0: นมเปรี้ยว
5: 1ขวดนะครับลูกแป้งฮะตัวนี้ครับ1ลูก
0: 1ลูก
5: ครับ
0: ผมก็คือลูกแป้งเข้ามา
5: ครับครับผมอันดับแรกเราเอานี่ครับจับยัดครับ
6: วิธีทำฮอร์โมนนมสดของพี่สวองก็จะเทนมพาสเจอร์ไรซ์ลงไปในถังหมักทึบแสงเสร็จแล้วก็บีบแป้งข้าวหมากใส่ลงไปตามด้วยนมเปรี้ยวแล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นก็เทกากน้ำตาลตามลงไปเลยครับเขย่าถังหมักให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็ปิดฝาพอหลวมครับเพื่อให้แก๊สในถังหมักระบายออกมาได้นั่นเองล่ะครับ
5: ออกอะไรไม่รู้นะครับ
0: นี่ไอ้อีกแล้วเนี่ยมันจะได้งานมันจะได้งาน
5: เดี๋ยวเปิดดิมีลมไหมครับ
0: หมายถึงลม
5: ใช่จะเป็นแก๊สนะฮะมันจะเป็นจุลินทรีย์
0: จุลินทรีย์อ๋อคือเขย่าเนี่ยไม่ได้เขย่าเล่นๆนะเขย่าแบบมีเหตุผลนะ
5: ใช่ใช่จุลินทรีย์มันจะได้เข้ากันเขียนเราก็เขียนโค้ดไหมฮอร์โมนนมสด
6: เขียนวันที่ผลิตวันที่จะใช้เอาไว้ให้ครบเลยนะครับทีนี้ก็ต้องเก็บถังหมักไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ
5: ครับ
6: และทุกเช้าพี่สวองจะเขย่าถังหมักอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ10วันครับเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในถังได้ทำงานจากนั้นจึงจะเอาไปฉีดถั่วเขียวได้ยังไงล่ะครับถ้า ต้นถั่วเขียวเริ่มมีใบ2ใบพี่สวองบอกว่าก็เริ่มฉีดฮอร์โมนนมสดได้เลยล่ะครับเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตพี่สวองจะเติมน้ำหมักสะเดาลงไปด้วยครับเพื่อป้องกันแมลงโดยใช้ฮอร์โมนนมสด30ซีซีน้ำหมักสะเดา10ซีซีสารจับใบ10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรแน่นอนครับทั้งหมดต้องเขย่าให้เข้ากันทีนี้ก็ได้เวลาไปฉีดฮอร์โมนนมสดกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาฉีดฮอร์โมนนมสดกันครับซึ่งระยะที่ฉีดเนี่ยก็ต้นถั่วประมาณนี้แหละครับผมแต่ก่อนฉีดเดี๋ยวต้องวัดทิศทางลมก่อนแน่นอนฮะต้องอยู่เหนือลมยังไม่ได้โรยพี่พี่พานอะไรของพี่พานเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ตกลงเนี่ยทิศเนี่ยได้แล้วใช่ไหม
5: ได้ครับได
6: ้พี่สมองฉีดฮอร์โมนนมสดให้ถั่วเขียวสัปดาห์ละ1ครั้งครับพอถั่วเขียวมีอายุได้30วันจะเติมฮอร์โมนไข่เพิ่มไปอีก1ตัวครับเพื่อช่วยเร่งการติดดอกในอัตรา15ซีซีถั่วเขียวนั้นถือว่าเป็นพืชอายุสั้นนะครับประมาณ70วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วพี่สวองบอกว่ายิ่งอายุสั้นยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะครับเพราะถ้าแมลงหรือหนอนลงแปลงแล้วก็อาจสร้างความเสียหายให้กับต้นถั่วได้เพียงเวลาชั่วข้ามคืน
7: ถั่วตอนนี้มันถือว่าใกล้จะเก็บแล้วครับผลกระทบเยอะไหมมัน
6: และที่เห็นพี่ๆเขาก้มๆเงยๆอยู่นี่เขาไม่ได้ช่วยกันเก็บถั่วนะครับแต่กำลังมองหาศัตรูตัวร้ายของถั่วเขียวนั่นก็คือเจ้าหนอนตัวเล็กๆหัวเอี้ยอย่างนี้ล่ะครับโอ้ยเต็มไปหมดเลย
7: ถ้าเราเห็นใบแบบนี้พลิกออกมาเลยครับ
6: เจอแบบนี้ก็ต้องเด็ดใบทิ้งแล้วล่ะครับเอาไปกำจัดนอกแปลงถั่วนั่นเลยครับ

0: ที่ประคบประหงมถั่วเขียวตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนั่นก็คือการเก็บถั่วเขียวไปเก็บกันเลย
1: ชาวบ้านสะพานหินที่อำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทยังคงพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮลาโลมาเก็บถั่วเขียวในวันนี้ก็เป็นการลงแขกช่วยแรงกันนั่นเองล่ะครับ
2: สีน้ำตาลน้ำตาลนี่เก็บได้หมดเลยนะพี่นะ
3: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ผมเก็บ
3: นะครับ
2: แล้วเวลาเก็บต้องบีออกมาอย่างนี้ทุกครั้ง
3: ไหมไม่ครับเราเก็บอย่างนี้เลยครับ
2: เก็บ
3: ได้เลยครับนี่ครับ
2: อ๋อคือถ้าบีนี่ถ้าบีมามันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับถั่วเขียวถั่วเขียวแบบเวลาเก็บเนี่ยถั่วเขาจะเก็บฝักแก่ใช่ไหมใช่ไหมครับแต่คนเก็บอ่ะหน้าอ่อนอ่อน
1: แต่เจ้าของไร่บางคนอาจจะจ้างคนช่วยเก็บก็ถือว่าเป็นการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองล่ะครับ

0: เก็บถั่วแล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องไปชั่งกิโล
1: ถั่วเขียวกระทะหินแล้ว
2: เก็บถั่วเขียวทั้งฝักก่อนขายก็ต้องตากถั่วไว้1วันละครับที่นี้ก็สีกระเทาะเปลือกขายเฉพาะเมล็ดให้กับพ่อค้าได้เลยครับ
0: รายได้จากถั่วเขียวเท่าไหร่ครับ
3: รายได้ปีนี้ผมคาดว่านะฮะอย่างไม่ได้ก็ประมาณสัก 150,000 ครับคาดว่าน่าจะได้ประมาณสัก 150,000
0: แล้วหักต้นทุนหักอะไรแล้ว
3: หักต้นทุนผมว่ายังได้หลักแสนนะฮะ
0: เห็นได้ข่าวบอกว่าอะไรนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อย
3: ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมว่าหลักแสนขึ้นฮะ
0: การปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
3: ก็สามารถที่จะไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพอสมควรนะฮะ
0: ภาระเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วเนี่ยการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยประโยชน์ได้อะไร
3: โอ้ผมว่าถ้ามองให้ซึ้งนะฮะถั่วเขียวเนี่ยสามารถเป็นการเป็นพืชบำรุงดินหลังจากพืชบำรุงดินแล้วเราสร้างอะไรฮะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนมีการสามัคคีมีการลงแขกนะเกษตรกรมีรายได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มี
0: ครับ
3: เมื่อก่อนดินเขตนี้นะฮะมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นกรดถ้าเอาดินไปวิเคราะห์ก็อยู่ที่ 4.5 อะไรเงี้ยเป็นกรดระหว่างถั่วเขียวไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ดินก็จะดีขึ้นตอนนี้ 6.5 นะฮะ pH การใส่ปุ๋ยก็น้อยลงดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง
0: ก็คือเริ่มกลาง
3: ใช่ยูซีวัตถุที่ผ่านมาเอาไปสำรวจที่สวพ5เพิ่มมากขึ้น
2: ฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแล้วที่ปลูกมา10กว่าปีเจอปัญหาบ้างไหมครับพี่
3: ผมว่าปัญหาอันดับแรกก็คือเรื่องพันธุ์นะครับ ที่เราเจอปัญหามาเลยต้องมาแก้พันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ว่าเกษตรกรไม่ได้เตรียมพันธุ์นะฮะไม่มีพันธุ์ดีไปซื้อกับพ่อค้าไว้นะครับปรากฏว่าได้ถั่วปนถั่วหินนะได้ที่พันธุ์ที่ไม่ต้องการเมื่อระหว่านไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตเราก็จะไม่ดี
0: แล้วพี่แก้ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ยังไงครับผม
3: ตรงนี้ผมประสานงานกับเกษตรนะฮะประสานงานกับศูนย์วิจัยนำพันธุ์ดีมาจากศูนย์วิจัยฮะมาลงแปลงไว้เพื่อที่จะทำพันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
2: และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวด้วยกันนะครับให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ปลูกพี่สวองกับชาวบ้านกว่า50คนจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนถั่วเขียวขึ้นยังไงล่ะครับโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอำเภอหนองมะมงให้การสนับสนุนด้วยล่ะครับ
3: ผมว่าดกนะฮะเกษตรกรเนี่ยเราเมื่อรวมกลุ่มเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าพื้นที่นี้เราปลูกพันธุ์ดีไหมพันธุ์ดีก็จะมีพ่อค้าเพาะถั่วนะฮะที่เกรดสูงกว่านี
0: ้
3: ก็เหมือนเราก็จะได้ราคามากกว่านี้ถึง40บาท
2: การปลูกถั่วเขียวหลังฤดูการทำนานอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ยิ้มหน้าชื่นตาบานกันแล้วยังเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดินเพื่อประโยชน์ในการทำนาฤดูการต่อไปเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สวอมสะเสริมคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับยิ่ง
0: เอาไปเลยพี่
4: เฮ้ยสุดยอดครับ
2: สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดตอนเด็ดๆของทางรายการสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเกษตรไทยไอดอลเลือกดูได้ตามใจชอบกันเลยนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธ

0: ยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหา

0: วัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางหมอจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเหรอมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหาร
1: เลย
0: ใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคไปเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิกๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันคาบ
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะนะ
1: ลองลงไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: บนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บัง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะพุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: ที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยละค่ะ

0: ตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: เฮ้ยใช่โอ้โหเห็นแล้วรูนี้ค่ะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะโนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเสื้อเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าถึงกลางมือไม่ออกมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: โอเคและเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มแล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมา
2: เดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
2: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันหนึ่ง
2: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นโฟมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
2: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดนี่3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้าบ่วง
2: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ
3: ไม่ติดอ่ะ
2: อย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
2: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
3: น้ำน้ำมันสั่น
1: เพราะไม่ก่อนนะ
3: ปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากับเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
3: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
4: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อย
3: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
4: เสียข้างเลย
3: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
4: ไม่มีควัน
3: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันจริงๆโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
3: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้เราไปกินหลายทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
5: หมดยัง
3: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
6: แกงคั่ว
3: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะเราตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิ ิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
5: แกงกะทิอะไรซึ่งก็แกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
3: อ๋อผสมกัน
0: เครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะ
3: นี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแร่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
5: ครับครับ
3: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
5: แบบบางใหญ่แบบบางงั้นเดียว
3: หั่นเล็ก
5: ๆครับ
3: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
5: ครับ
3: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
5: ไม่
3: นิดนึงเนาะ
5: ครับ
3: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
5: คร
3: ับ แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
5: คร
3: ับ รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
5: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูน่ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
3: อ๋อตูน่าจะคล้ายปลาดุกอ
5: ัน
3: นี้จะเนื้อกรอบกว่า
0: ตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
5: ใส่หัวกะทิก่อน
3: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
5: คร
3: ับ กูเยอะเหมือนกันเนาะ
5: ใส่หมดเลย
3: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
5: ้ใส่ปลาเลย
3: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานอร่อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่คุณอยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะ
1: น้ำตาล
0: น้อยนึงนี่เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: ะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งเด้งเนาะ
1: เด้งกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวมันกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเล
1: มัน
0: แต่ว่าหนังมัน มันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่โอ้โหร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะ

0: แอมจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตั้งใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
2: ้
0: วย
2: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: ได้
0: แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาไปแต่แรก
3: สักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี

0: นี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 น.ยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย I know เกษตรไทย I know ของเราในวันนี้ครับริเริ่มที่จะดัดแปลงพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้กลายเป็นพื้นที่เพาะเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับแต่ว่าทำไปทำมาแล้วครับเห็ดฟางกลับสร้างรายได้ที่น่าพอใจครับเพื่อนๆก็เลยหันมาทำตามจากรายได้เสริมของคนในครอบครัวตอนนี้ก็ได้กลายเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนที่บ้านหนองว่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราตามไปดูผลงานของเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไป
1: พี่บัญชาฉานุเกษตรไทยไอดอลของเราริเริ่มที่จะเพาะเห็ดฟางเพราะทำได้ในพื้นที่ที่จำกัดครับแถมยังดัดแปลงเอากากมันสำปะหลังมาใช้เป็นวัสดุเพาะเชื้อว่าแต่ทำไมจะต้องเป็นกากมันสำปะหลังด้วยล่ะครับพี่บัญชา
2: เหตุผลหลักที่เราเลือกใช้วัสดุเป็นตัวเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าใกล้โรงงานแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยปลูกมันค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนที่4นะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าขึ้น
1: ตันละ
2: ตันละ200บางโรงก็ตันละ500บาท
1: โอ้ใน1โรงการเพาะเนี่ยใช้จำนวนเยอะไหมฮะ
2: โรงเรือนขนาดกว้าง5เมตรยาว8เมตรเนี่ยใช้ประมาณ5ตัน
1: สมมุติตันละ500
2: 500
1: ก็ 2,500
2: 2,500 บาทก็เป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นมา
1: สูงขึ้นมาจากเดิมที่ตรงเนี้ยไม่มี
2: ไม่มี
1: ตอนนี้เราจะต้องทำอาหารเห็ด
2: อันดับแรกเลยก็ต้องมีมูลวัวข้ามปีใช้45กิโลมีลำละเอียด10กิโลปูนขาว3กิโล
1: ปูนขาวร้อนครับ
2: ฮะเราใช้ยิบซ่ำ3กิโล
1: ครับ
2: ยิบซ่ำสำหรับทำเห็ด
1: ปุ๋ยสูตรเสมอ
2: ใช้โลครึ่ง
1: สูตรเสมอเป็นยังไงพี
2: ่สูตรเสมอจะเป็นสูตร15 15 15 3ตัว
1: ครับ
2: แล้วก็มาเป็นยูเรีย
1: ครับ
2: อันนี้สูตรไม่เสมอ4600
1: 4600
2: โล
1: ก็มีไนโตรเจนเยอะๆ
2: ใช
1: ่โอเคครับผม
2: ส่วนผสมหลักก็จะมีแค่นี
1: ้ครับ
2: นี่ก็คืออาหารเห็ด
1: อาหารเห็ด
2: ที่เราเตรียมจะไปหว่านบนชั้นเห็ด
1: ขั้นตอนการโรยวัสดุเพาะเชื้อก็ไม่ยากครับนำกากมันไปโรยบนชั้นกะให้หนาราวหนึ่งฝ่ามือเกลี่ยให้เรียบตบให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มโรยทับด้วยอาหารเห็ดที่เตรียมไว้แล้วก็ปิดโรงเรือนทิ้งไว้3วันเลยล่ะครับพอวันที่4ก็เริ่มอบไอ้น้ำโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อโรคกันครับปิดโรงเรือนให้มิดชิดต้มน้ำให้เดือดปล่อยไอ้น้ำไปตามท่อเข้าสู่ตัวโรงเรือนครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิที่70องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงพักทิ้งไว้1คืนครับวันที่5ก็เริ่มโรยเชื้อเห็ดฟางกันเลยล่ะครับเริ่มจากขยี้เชื้อเห็ดฟาง6ก้อนผสมกับแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมอาหารเสริมอีกครึ่งกิโลกรัมโรยให้ทั่ววัสดุเพาะเชื้อรักษาอุณหภูมิที่32ถึง38องศาเซลเซียสทิ้งไว้3วันครับพอถึงวันที่9ก็ตัดใยเห็ดครับด้วยการรดน้ำให้ชุ่มและเปิดช่องระบายอากาศทิ้งไว้1สัปดาห์เห็ดก็จะออกดอกขาวอวบสวยให้เราเก็บไปอีก15วันจากนี้เลยล่ะครับเยอะจริงๆ
2: เดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกัน
1: อันนี้คือเก็บมาแล้ว5วัน
2: อันนี้เข้าวันที่6เมื่อสัก3วันที่แล้วเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณวัน 7-80 โล
1: คือทั้งโรงเรือนนี้
2: ทั้งโรงเรือน
1: เฮ้ยแล้วมันก็จะขึ้นแบบปุ๊บเป็นดงเลย
2: แต่อย่างนี้แสดงว่าเขาถอนออกไปหมดแล้วเก็บหมดแล้วคือเห็ดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4เบอร์ก็มีไซส์ใหญ่ตั้งแต่ฝาน้ำมันล้มขึ้นไปถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ
1: ่ครับ
2: ไซส์เล็ก
1: ครับถ้าลงมาเป็นไซส์เล็กอย่างนี้ถือว่าเล็ก
2: แล้วก็มีหัว หัวไฮโซ
0: หัวไฮโซ
2: หัวสูง
0: อย่างนี้เรียกหัวไฮโซไหมครับพี่เห็นหัวสูงแต่ราคาไม่สูง
2: ครับ
0: ราคาเบอร์3กิโลละ50บาท
2: 50บาท
0: ครับต้องรีบเก็บถ้าไม่งั้น
2: มันจะกลายเป็นแบบนี้
0: จากเห็ดหัวสูงครับ
2: ครับ
0: จะกลายเป็นเห็ดหัวบานอย่างนี้เลย
2: หัวบาน
0: พอหัวบานอย่างนี้นี่ราคาก็ตก

0: วิธีการเก็บ
1: เอามือจับแล้วก็กดลงไปนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็บิดแล้วเราต้องเอาไปตัดแต่ง
0: งั้นผมขอเก็บอันนี้ได้ไหม
2: ได้ได้เลย
0: กดก่อน
2: ครับ
0: เอามือจับ
2: เอามือจับเลยแล้วก
0: ็เอาปากคาบได้ไหม
2: ปากคาบไม่ได้เมา
0: อ๋อครับพี่งั้นเอามือจับนะครับ แล้วก็กด
2: กดแล้วก
0: ็บิดบิดหมายถึง

0: ไอตัวอย่างนี้นะครับ
1: บีดอกเห็ดบีดอกเห็ด
2: ครับ
3: พอไหวมั้ย
1: สวยงาม
3: บิดยังไงเนี่ยบิดยังไงนี่บิดไม่ได้บิดอะไรเลย
1: ไม่ได้เก็บเขาเรียกถอน

0: เทคนิคของเราก็คือถ้าเราเก็บชั้นนี้หมดนะฮะพอเรารดน้ำปุ๊บต่อไปเราจะเก็บชั้นล่างพอบนหมดมันจะออกล่าง
1: อู้
0: พอล่างหมดออกบน
1: อ๋อสลับกัน
0: สลับกัน

0: ดอกเบลเลอร์อ่ะ
1: เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วช่วงเย็นๆสมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกันตัดแต่งและแยกขนาดของเห็ดฟางเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยล่ะครับแม่น่าอิจฉาคนบ้านหนองว่าเขาจริงๆครับ

0: ซื้อหมดจ่ายสดเป็นสโลแกนที่ทำให้คนบ้านหนองว่าและจังหวัดใกล้เคียงไว้วางใจนำเห็ดฟางมาขายให้กับพี่บัญชาภายใต้แบรนด์เห็ดฟางหนองว่ายังไงล่ะครับพี่บัญชาแอบกระซิบมานะครับว่าการเพาะเห็ดฟางนอกจากรายได้จากการขายเห็ดวัสดุเพาะเชื้อที่ใช้แล้วยังสามารถสร้างรายได้อีกทางนึงด้วยนะครับโอ้โหว่าแต่มันเป็นยังไงล่ะครับพี่บัญชา
1: ตอนนี้เราเพาะเห็ดเสร็จเราก็ขายขี้เห็ดตัวนี้กอกใส่กระสอบได้ประมาณ150กระสอบกระสอบ30โลนะฮะก็ขายกระสอบละ15บาทก็ได้เกือบ 3,000 บาทตรงนี้ก็คือต้นทุนเราไม่มี
2: ที่บอกว่าเป็นขี้เห็ดแล้วเนี่ยเอามาเพาะต้นไม้อีกเนี่ยธาตุอาหารเขายังมีอยู่อ
1: ่ะในธาตุอาหารหลักจริงๆ NPK เนี่ยยังว่าเห็ดไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังอยู่ครบ
0: เห็ดนำไปขายวัสดุเพาะเหลือใช้ก็นำไปขายต่อหรือจะเก็บไว้ปลูกผักสวนครัวก็ได้นะครับ การเพาะเห็ดฟางนี่คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับ
2: พี่บัญชาครับเพาะเห็ดฟางเนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้วที่ทำมา
1: คือเราเริ่มเมื่อปี2548ช่วงนั้นพอดีเพื่อน10กว่าคนเนี่ยเลี้ยงสุกร
2: ครับ
1: เหลือล้าหมูเก่าเราตั้งโจทย์ก่อนเลยเราจะทำยังไงให้ใช้พื้นที่ดินน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง
2: ครับ
1: ก็สรุปมาว่าน่าจะเป็นเพาะเห็ดฟาง
2: นี่คือกลายเป็นที่มาของเห็ดฟาง
1: ที่มาของเห็ดก็คือไปเพาะแรกๆเพาะในล้าหมูก็แปลงล้าหมูเป็นโรงเห็ด
2: ครับ
1: ก็ลองผิดลองถูก
2: แล้ววัสดุที่ใช้ในการเพาะอ่ะพี
1: ่เริ่มแรกเลยเราใช้ทลายปาล์มแต่ปัญหาคือมันอยู่ไกลแล้วก็ค่าขนส่งค่อนข้างจะแพง
2: ครับ
1: แล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุมชนเรา
2: ครับ
1: เอ๊ะเราเห็นเปลือกมันในชุมชนเราเยอะลองเอาทลายเอาเปลือกมันสำหรังเนี่ย
2: ครับ
1: มาทับบนทลายปาล์มก่อนแล้วให้ผลดี
2: อืม
1: เราก็ลองเอาทลายปาล์มออกเอาแต่เปลือกมันอย่างเดียวเลยก็โอเคเลยตอนนี้ต้นทุนไปเกือบครึ่ง
2: การทำเห็ดฟางของพี่เนี่ยมันเริ่มต้นจากคนประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคน
2: ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่10คนละขยายมีกลุ่มมีเครือข่าย
1: พอเราเอาหลักประกันราคาเข้ามาชาวบ้านก็เริ่มเชื่อมาก็เริ่มมามองเห็นแล้วทำยังไงก็มีที่ขาย
2: ครับสำหรับตัวพี่เป็นชายเนี่ยอย่างการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบอยู่ได้เลยไหมหรือมันจะต้องมีอาชีพเสริม
1: ถ้าถามลึกๆส่วนตัวแล้วอยู่ได้แต่ว่าการทำเห็ดถ้าทำคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ยากต้องอยู่เป็นหมู่เกษตรถึงจะไปได
2: ้ตรงนี้ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยที่ทำอยู
1: ่
2: มีคนมาดูงานมาเรียนรู้อะไรเยอะไหมฮะ
1: ปีหนึ่งขั้นต่ำก็เป็นหมื่นนะฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะดีใจมากถ้าเกิดคนมาดูงานแล้วกลับไปแล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายเขาบอกการเกษตรที่ดีอย่าปิดบัง
2: ทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดในตอนนี้เรียกว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนพี
1: ่ความสุขที่ได้ก็คือเราได้เห็นชาวบ้านนะฮะอย่างผมเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เห็นลูกบ้านเห็นชาวบ้านเห็นคนมาส่งเห็ดมาส่งเห็ดรับตังค์ยิ้มแย้มแจ่มใสรับตังค์ทุกวันสำคัญก็คือเขาได้อยู่กับบ้านนะฮะตรงนี้คือจุดที่เรามองเป็นตัวเงินไม่ได้ก
2: ็
1: คือพ่อแม่ลูกได้ทำงานแล้วอยู่ร่วมกันนะฮะตรงนี้เป็นมากกว่าเงิน

0: การลดต้นทุนการผลิตโดยการประยุกต์นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พี่บัญชาประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่บัญชาชานุคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับสุดยอด
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ครับผมมาครับ
1: เยี่ยมมากครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาร
1: ู้ได้ไงอ่ะวักใหญ่ประเทศชาตินี่เน
2: า
1: ะ
2: หินถอนทิ้ง
0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็ประกอบอาชีพทำนากันครับแต่พอหมดหน้าฝนหรือว่าหลังการเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่แถบนี้แทบจะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรเลยละครับนั่นก็เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากชลประทานนั่นเองครับถึงจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากการทำนาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเพราะอะไรอยากรู้เราตามไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยครับไปเลยเจอตัวแล้วครับพี่พานสวองสะเสริมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสะพานหิน
3: พี่พานครับหลังจากที่แบบฤดูการทำนาผ่านพ้นไปแล้วทีนี้ปัญหาขาดแคลนน้ำแก้ไขอะไรกันยังไงครับหลังฤดูการทำนาเนี่ย
4: ที่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องเล็กแล้วสำหรับพื้นที่เขตนี
0: ้ชินแล้ว
4: ชินจริงๆครับที่นี
0: ่เอ้าพี่แล้วทำยังไงพอหลังฤดูการทำนา
4: ที่นี่ปู่ย่าตายายเราปลูกถั่วเขียวกันมาครับหลังจากฤดูการทำนา
0: ปลูกถั่วเขียว
4: ใช่ครับหลังจากทำนาแล้วเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
0: อ๋อ
5: พี่สมองบอกว่าพอทำนาเสร็จก็ปลูกถั่วเขียวเป็นอาชีพเสริมทำอย่างนี้มากว่า10ปีแล้วล่ะครับ
0: ปลูกเนี่ยดินที่เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียวเนี่ยต้องเป็นยังไง
4: ดินนะครับผมต้องเป็นดินระบายน้ำได้ดี
0: ครับ
4: ร่วนปนทราย
0: ครับ
4: นะครับแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยก่อนปลูกเราต้องไปเทสดินก่อนว่าเฮ้ยดินเรามันเปียกเกินไปความชื้นพอเหมาะไหม
0: ครับ
5: นอกจากชนิดของดินแล้วความชื้นในดินก็มีส่วนต่อการเติบโตของถั่วเขียวด้วยนะครับพี่สวองบอกว่าถ้าไถเปิดหน้าดินแล้วหยิบดินขึ้นมากำดูถ้าดินเปียกและเกาะตัวกันเป็นก้อนแน่นปักอย่างที่เห็นนี่แล้วก็แสดงว่ายังไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้ากำดินแล้วดินเกาะตัวเป็นก้อนมีบางส่วนที่หลุดออกไปบ้างอย่างนี้ล่ะครับแสดงว่าใช้ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าดินจะมีโพรงอากาศทำให้รากถั่วสามารถช้อนชัยไปหาอาหารได้ยังไงล่ะครับ
4: วิธีการหว่านนะครับอย่าไปหว่านหนาแน่นจนเกินไปการหว่านก็คือกระจายนะฮะเป็นการหว่านกระจายเต็มพื้นที
0: ่
4: นะฮะไม่เป็นกระจุกใดกระจุกหนึ่ง
0: ต้องฉีดอะไรยังไงไหม
4: ฉีดฮอร์โมนนมสดสารหมักสะเดาเพื่อขับไล่แมลงนะฮะเป็นการลดต้นทุนปัญหาสุขภาพเราก็จะไม่เกิดขึ้น
0: สอนทำได้ไหม
4: ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำ
0: เคล็ดลับที่ว่านั่นก็คือนี่ครับนมสดเอามาทำฮอร์โมนนมสดแต่ผมทำไม่เป็นครับผมจะต้องถามกับพี่พานครับ
4: ครับเดี๋ยวเคล็ดลับนี้เดี๋ยวผมจะบอกครับ
0: มีอะไรบ้างครับฮอร์โมนนมสด
4: ก็มีนมพัชไรส์นะครับ5กิโลกากน้ำตาล3กิโลแล้วก็นมเปรี้ยว
0: นมเปรี้ยว
4: 1ขวดนะครับลูกแป้งฮะตัวนี้ครับ1ลูก
0: 1ลูก
4: ครับ
0: ผมก็คือลูกแป้งเข้ามา
4: ครับครับผมอันดับแรกเราเอานี่ครับจับยัดครับ
5: วิธีทำฮอร์โมนนมสดของพี่สวองก็จะเทนมพาสเจอไรซ์ลงไปในถังหมักทึบแสงเสร็จแล้วก็บีบแป้งเข้าหมักใส่ลงไปตามด้วยนมเปรี้ยวแล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นก็เทกากน้ำตาลตามลงไปเลยครับเขย่าถังหมักให้ส่วนผสมเข้ากัน

0: ั้งจากนั้นก็ปิดฝาพอหลวมครับเพื่อให้แก๊สได้ทั้งหมักระบายออกมาได้นั่นเองล่ะครับ
1: ออกอะไรไม่รู้นะครับ
2: นี่ไอ้อีกแล้วเนี่ยมันจะได้งานมันจะได้งาน
1: เดี๋ยวเปิดดิมีลมไหมครับ
2: หมายถึงลม
1: ใช่จะเป็นแก๊สนะฮะมันจะเป็นจุลินทรีย์
2: จุลินทรีย์อ๋อคือขย่าเนี่ยไม่ได้ขย่าเล่นๆนะขย่าแบบมีเหตุผลนะ
1: ใช่ๆจุลินทรีย์มันจะได้เข้ากันเขียนแล้วเราก็เขียนโครดไว้ฮอร์โมนนมสด
0: เขียนวันที่ผลิตวันที่จะใช้เอาไว้ให้ครบเลยนะครับทีนี้ก็ต้องเก็บทั้งหมักไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ
1: ครับครับ
0: และทุกๆเช้าพี่สวองจะเขย่าถังหมักอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ10วันครับเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในถังได้ทำงานจากนั้นจึงจะเอาไปฉีดถั่วเขียวได้ยังไงล่ะครับถ้าต้นถั่วเขียวเริ่มมีใบ2ใบพี่สวองบอกว่าก็เริ่มฉีดฮอร์โมนนมสดได้เลยล่ะครับเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตพี่สวองจะเติมน้ำหมักสะเดาลงไปด้วยครับเพื่อป้องกันแมลงโดยใช้ฮอร์โมนนมสด 30cc น้ำหมักสะเดา 10cc สารจับใบ 10cc ผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรแน่นอนครับทั้งหมดต้องเขย่าให้เข้ากันทีนี้ก็ได้เวลาไปฉีดฮอร์โมนนมสดกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาฉีดฮอร์โมนนมสดกันครับซึ่งระยะที่ฉีดเนี่ยก็ต้นถั่วประมาณนี้แหละครับผมแต่ก่อนฉีดเดี๋ยวต้องวัดทิศทางลมก่อนแน่นอนฮะต้องอยู่เหนือลมยังไม่ได้โรย
2: พี่พานอะไรของพี่พานเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ตกลงเนี่ยทิศเนี่ยได้แล้วใช่ไหม
3: ได้ครับได
0: ้พี่สมองฉีดฮอร์โมนนมสดให้ถั่วเขียวสัปดาห์ละ1ครั้งครับพอถั่วเขียวมีอายุได้30วันจะเติมฮอร์โมนไข่เพิ่มไปอีก1ตัวครับเพื่อช่วยเร่งการติดดอกในอัตรา 15cc ถั่วเขียวนั้นถือว่าเป็นพืชอายุสั้นนะครับประมาณ70วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วพี่สวองบอกว่าอายุสั้นยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะครับเพราะถ้าแมลงหรือหนอนลงแปลงแล้วก็อาจสร้างความเสียหายให้กับต้นถั่วได้เพียงเวลาชั่วข้ามคืน
1: ถั่วตอนนี้มันถือว่าใกล้จะเก็บแล้วครับผลกระทบเยอะไหมม
0: ันและที่เห็นพี่ๆเขาก้มๆเงยๆอยู่นี่เขาไม่ได้ช่วยกันเก็บถั่วนะครับแต่กำลังมองหาศัตรูตัวร้ายของถั่วเขียวนั่นก็คือเจ้าหนอนตัวเล็กๆหัวเอี้ยอย่างนี้ล่ะครับโอ้ยเต็มไปหมดเลย
1: ถ้าเราเห็นใบแบบนี้พลิกออกมาเลยครับ
0: เจอแบบนี้ก็ต้องเด็ดใบทิ้งแล้วล่ะครับเอาไปกำจัดนอกแปลงถั่วนั่นเลยครับ

0: ผ่านไปครับหลังจากที่ประคบประหงมถั่วเขียวตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนั่นก็คือการเก็บถั่วเขียวไปเก็บกันเลย
1: ชาวบ้านสะพานหินที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทยังคงพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮลาโลมาเก็บถั่วเขียวในวันนี้ก็เป็นการลงแขกช่วยแรงกันนั่นเองล่ะครับ
2: สีน้ำตาลน้ำตาลนี้เก็บได้หมดเลยนะพี่นะ
3: ใช่ครับใช่คร
2: ับผมเก็บ
3: นะครับ
2: แล้วเวลาเก็บต้องบีออกมาอย่างนี้ทุกครั้ง
3: ไหมไม่ครับเราเก็บอย่างนี้เลยครับ
2: อ๋อเก็บ
3: ได้เลยครับนี่ครับ
2: อ๋อคือถ้าบีนี่ถ้าบีมามันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับถั่วเขียวถั่วเขียวแบบ
4: เวลาเก็บเนี่ยถั่วเขาจะเก็บฝักแก่ใช่ไหม
5: ใช
2: ่ไหมครับ
4: แต่คนเก็บอะหน้าอ่อน
1: แต่เจ้าของไร่บางคนอาจจะจ้างคนช่วยเก็บก็ถือว่าเป็นการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองล่ะครับ

0: ากถั่วไว้1วันละครับที่นี้ก็สีกระเทาะเปลือกขายเฉพาะเมล็ดให้กับพ่อค้าได้เลยครับ
1: รายได้จากถั่วเขียวเท่าไหร่ครับ
2: รายได้ปีนี้ผมของผมคาดว่านะฮะอย่างไม่ได้ก็ประมาณสัก 150,000 ครับคาดว่าน่าจะได้ประมาณสัก 150,000
1: แล้วหักต้นทุนหักอะไรแล้ว
2: หักต้นทุนผมว่ายังได้หลักแสนนะฮะ
1: เห็นได้ข่าวบอกว่าอะไรนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อย
2: ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมว่าหลักแสนขึ้นฮะ
1: การปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
2: ก็สามารถที่จะไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพอสมควรนะฮะ
1: ลดภาระเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วเนี่ยการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยประโยชน์ได้อะไร
2: โอ้ผมว่าถ้ามองให้ซึ้งนะฮะถั่วเขียวเนี่ยสามารถเป็นการเป็นพืชบำรุงดินหลังจากพืชบำรุงดินแล้วเราสร้างอะไรฮะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนมีการสามัคคีมีการลงแขกนะเกษตรกรมีรายได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มี
1: ครับ
2: เมื่อก่อนดินเขตนี้นะฮะมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นกรดถ้าเอาดินไปวิเคราะห์ก็อยู่ที่ 4.5 อะไรเงี้ยกรดระหว่างถั่วเขียวไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ดินก็จะดีขึ้นตอนนี้ 6.5 นะฮะpH การใส่ปุ๋ยก็น้อยลงดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง
1: ก็คือเริ่มกลาง
2: ใช่ยินทรีย์วัตถุที่ผ่านมาเอาไปสำรวจที่สวพ5เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแล้วที่ปลูกมา10กว่าปีเจอปัญหาบ้างไหมครับพี
2: ่ผมว่าปัญหาอันดับแรกก็คือเรื่องพันธุ์นะครับ ที่เราเจอปัญหามาเลยต้องมาแก้พันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ว่าเกษตรกรไม่ได้เตรียมพันธุ์นะฮะไม่มีพันธุ์ดีไปซื้อกับพ่อค้าไว้นะครับปรากฏว่าได้ถั่วปนถั่วหินนะได้ที่พันธุ์ที่ไม่ต้องการเมื่อเราหว่านไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตเราก็จะไม่ดี
1: แล้วพี่แก้ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ยังไงครับผม
2: ตรงนี้ผมประสานงานกับเกษตรนะฮะประธานกับศูนย์วิจัยนำพันธุ์ดีมาจากศูนย์วิจัยฮะมาลงแปลงไว้เพื่อที่จะทำพันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
0: และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวด้วยกันนะครับให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ปลูกพี่สวองกับชาวบ้านกว่า50คนจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนถั่วเขียวขึ้นยังไงล่ะครับโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอำเภอหนองมะมงให้การสนับสนุนด้วยล่ะครับ
2: ผมว่าดกนะฮะเกษตรกรเนี่ยเราเมื่อรวมกลุ่มเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าพื้นที่นี้เราปลูกพันธุ์ดีไหม
1: ครับ
2: พันธุ์ดี
1: ครับ
2: ก็จะมีพ่อค้าเพาะถั่วนะฮะที่เกรดสูงกว่านี
1: ้ครับ
2: ก็เหมือนเราก็จะได้ราคามากกว่านี้ถึง40บาท
0: การปลูกถั่วเขียวหลังฤดูการทำนานอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ยิ้มหน้าชื่นตาบานกันแล้วยังเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดินเพื่อประโยชน์ในการทำนาฤดูการต่อไปเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สวอมสะเสริมคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับยิ่ง
1: เอาไปเลยพี่
3: เฮ้ยสุดยอดครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดตอนเด็ดๆของทางรายการสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเกษตรไทยไอดอลเลือกดูได้ตามใจชอบกันเลยนะครับ

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจาร

0: ขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแล้วเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลอเลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องเลยไว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

ต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่

0: ิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ค่าแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จําเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทําผักอินทรีย์มาเป็นเวลานาน

0: ทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันอ่ะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางของพี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทําเอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: ่น่าจิ้มน้ําพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทําอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทําให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินน่ะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราพันูเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี
2: ่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
3: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
1: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
2: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
4: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
2: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
3: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยหยังเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงหยังอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
5: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
2: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีในผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้าน

0: ให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
1: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: โรงเรียนผู้สูงอายุระดับหัวฝาย
3: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการHerbs Theriaสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้ครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวัลไลนาธมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับ

0: ฮิปโนเซนต์คืออะไรอ่ะ
1: ฮิปโนเซนต์คือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนต์แต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนต์ก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์ Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขออธิบายนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างงี้อะไรอ่ะ
1: อย่างงี้ก็คือตัวเป็นต้นไม้
0: ต
1: ้นไม้ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปครีตสฮิปโปครีตสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสมาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเลยถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
0: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
0: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
0: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
0: อยากดีดตัวล่ะ
1: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
0: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
0: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกระบูน
0: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
1: ใช่
0: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
0: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ใช่แต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะ อย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
0: ้นี่หลักเลย
1: อยากให้
0: เดี๋ยวกลิ่นกุหลาบนี่แหละ
1: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
0: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
0: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
0: ่มันมีกี่กุหลาบอ่ะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะมีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
0: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
0: ่
1: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คนรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไม่จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
0: กุหลาบนี่จะช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
1: ใครเศร้า

0: แบกความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
0: เอากุหลาบ
1: ไปช่วยได้
0: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
1: ใช่ค่ะ
0: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัส

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่
1: ประ
0: มาณนั้น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณย่าอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเราน
1: ี่กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะเป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงเจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอยากอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงรื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานได้กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวครูปู่ปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋า
1: สดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอิ๊กอาร์กเอิ๊กอาร์ก
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะที่มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่
1: อ
0: ยน
1: ะ
0: คะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยเนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะ

0: เราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ให้มันเบรน
1: อ๋อ
0: โดยไม่ต้องขย่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: อ๋อแบบนี
0: ้ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะเอาไปจุดที่ออฟฟิศได้
2: ยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: ี่แจ๊บก็ได้ปะคะแบบคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
1: ที่บอกรักกันอ่ะบอกกันตรงๆก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใครใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: และที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: โดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยมีโพแทสเซียมด้วยโอ้โหกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสั

0: เล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียนในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยแล้วจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมขึ้นจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่นะก
1: ี
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: ุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวป่วยกั๊กค่ะ
1: ป่วยกั๊กลงไป
0: ป่วยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส
1: ่
0: ลงไป
2: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
2: น่าจะได้แล้ว
1: ก็ในมือมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

นี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ในเฮิร์บสเตเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่องทรูปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ระยบศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดละกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the traffic and the helicopter we've been here for what 20 minutes
2: about that yeah
0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรู66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังละกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

รายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: แค่ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคไทรแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: าถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese. And the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle.And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอ่ะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, SpanishExplorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
3: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment. Water out, water, more water in, more sediment. Over the millions of years, the sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าฐานและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็น State Park ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างนี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีกร้อยปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
0: คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็นเมาส์แทงค์ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่าเมาส์แทงค์ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วฤดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยเราก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆและเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงเนี้ยเห็น Oh, this one.
2: See it?
0: Oh, yes, uh-huh. I see. Okay. I saw this one and I think it's dry.
2: Right. Yeah. I didn't see this one till I came here to show you. Yeah.
0: Yes. Oh, thank you. เออยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพ้ก็เลยถามคุณลุงว่าเอาแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ดจากเมาส์แทงเทรลเรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เลคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าเดเรคชันเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

เนี่ยจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเทลนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

อยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระพอรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพทรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอ่ะถ้าใครมาแถวนี้แพทก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วม งานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวนึงครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็นี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ครับมาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
1: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเงี้ยคร
2: ับ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับทำได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
0: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ เนาะว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะ

0: พยายามหาจุดเติมน้ำฮะ
1: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
0: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
0: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
0: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
0: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
3: ขวด
0: ค่ะขวด

0: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
1: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราวันนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
2: ้
1: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับ
0: ในนี้ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
2: ับ อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาทันรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
1: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
2: ครับ
1: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อจะใส่อะไรเราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
2: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
0: We can save the world together ครับ
2: นี่
0: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
1: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
2: ิ่
1: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
2: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
0: 2ปี
2: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
0: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
2: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
2: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
0: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
2: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง
2: ของ
4: เรื่องใช่ใช
2: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
2: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็พร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อ ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ

0: อัพกรีนไทยแลนด์ไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
1: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural We use organic fabric and beeswax And you can cover your food instead of plastic And it stays longer and fresher And it's better for the environment And also better for your health
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand you use the banana leaf to wrap things And in European countries I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends and people really like them and they're easy to use and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
1: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, แตงโมเจ้า
0: นี่
1: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is amazing. It's really good for your food, actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเรา ข้อ 3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ 4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า Bee Wax Wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่เนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า Bee Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
0: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
3: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
3: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จะ
3: ใหญ่กว
0: ่
3: าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
3: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้ างนี้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้อง

0: รบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้จะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
2: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่าสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับคุณปอยครับ
3: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวนะไม่ต้องเล่าเลยเล่าก่อน
3: จริงเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: เดิม
3: เนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: พี่ก็หลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
3: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
3: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
3: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
3: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ทำด้วย
3: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
3: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะค
0: ะ
3: ภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
3: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
3: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
3: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
3: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
3: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็น100ปีก็มีหลายร้อยปี
3: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี่นะจักรจันทร์ร้องนะบอกผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติเดียว
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
3: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
3: เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกนะ
3: ใช่
0: เป็นบูรัสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็

0: ือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
1: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมุติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมุติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาว3หน้ากว้าง30เซน
2: 30เซน
1: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
2: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
1: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู่
2: เนาะก็ไม่เอา
0: คือเปลือกไม้
1: ใช่
0: เปล
1: ือ
0: กไม้
2: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์สอยู่นี่
1: อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตอะค่ะ
2: เนื
1: ้ออ่อนยังไม่แข็ง
2: ใช่ใช่
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
2: นี่แกน
1: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
2: โอเค
1: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
2: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
1: ใช่ค่ะใช่ค
2: ่
1: ะ
2: อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ใช
2: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
2: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
1: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
2: ้
1: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
2: อ
1: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
2: อ
1: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
2: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
1: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
2: โอเค
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: แต่อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
1: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
2: แล้วนิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้ว
2: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
2: ก็ต้องมาจัดการอีกที
1: ใช่
2: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
2: โอเค
1: ค่ะ
2: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
2: โอเคนิ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
2: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
2: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ใช
2: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
1: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: น
1: าะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเสี้ยนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพื
2: ้นมาอยู่ตรงน
1: ี้
2: มา
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยสั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอยจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นตำรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยะนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน
1: ์ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่

0: แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
1: ทำไมเข้ากันดีวะ
2: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
1: ทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
0: มันบิดเป็นตัว S จริง
1: ๆบิดไปเอ้ยอัมลงบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
0: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
1: ่
0: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
1: ัน
0: จะเด้งออกมา
1: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
0: มันจะฟ้องกับวงกบ
1: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
0: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
1: บางทีเป็นบานคู
0: ่
1: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แอนดี้
0: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
1: ประตูไม่ได
0: ้เซนซิทีฟหน่อยใช่
1: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
0: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
1: แห้งหน่อย
0: ค่ะใช
1: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
1: ะเมื่อกี
0: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้าน
1: หลังจะเป็นสีเข้มไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
0: ใช่ใช่ค่ะสวยเนาะ
1: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
0: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
1: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
0: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
2: ี
0: จะเป็นการพ่น
1: ครับ
0: ค่ะพ่น
1: ลายเนียนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่มันจะเนียน
1: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมานี่ก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
0: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
1: มีงานปูน
0: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
1: เข้าใจเข้าใจ
0: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
1: มีช่องอยู่แล้ว
0: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค
1: ่
0: ะ
1: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
0: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
1: ้อันนั้นนี่แย่เลย
0: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่ปูนทำสีบ้าน
1: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
0: ใช่ค่
1: ะ
0: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
0: ใช่
1: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่
1: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ท่านมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับนะเราจะงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช
1: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
1: ่มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
2: จ
1: นถึงเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครๆก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเป็นเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรม
1: ครับ
3: อย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: โอ้โหก็ยังไงก็ถือว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
1: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไมเ
3: ลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าคุณแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
1: เดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมาก
3: แล้วแม่จะคอยแบบคอยหวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่นะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมมั้ง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
2: ๆเตียงก
1: ่
2: อนนะ
1: ต้องเริ่มงาน
2: เรือแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
3: ตอนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอะเนาะทั้งแต่ที
1: ่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิพย์เดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบ
2: แล้วนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะใน
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: ใช่แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ค
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบพอขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนี้ให้มันเข้ามันเดิมเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัวว
0: งกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะ
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วางมาได้ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้ง
3: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: เป็นของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: หน
3: ้
4: าต่างม
3: ัน
4: ม
3: ี
4: ระด
3: ับ
4: มาตรฐานคร
3: ับถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่นี่คือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษ

0: ษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
2: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับอบต.

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายเออแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
3: ฮะ
1: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลูกปัญญา
3: ครับ
1: จะจะรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
1: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง
1: แมงปอเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่ทุกเขียวนี่ไง
1: เฮ้ย

0: ไอ้งอกงอกเขียวเขียวด้วยนะ
1: ใช
0: ่
1: ท่านรู้จักไหม
0: ไม่รู้จักหรอก
1: ต้นหอมไง
0: ต้นหอม
1: ใช่ครับผม
0: เนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
1: ก็ต้องลองดู
0: เฮ้ยงั้นพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
1: ไปกันเลย
0: นำสิท่านเออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
1: ทรูปลูกปัญญา
0: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากนี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอะอะมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
1: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
0: ท่านเรียนจบอะไร
1: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
1: ที่กำแพงแสนนะครับ
0: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
1: ครับ
0: ท่านเรียนอะไร
1: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโลกพืช
0: โอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
1: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล
0: ้
1: วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
0: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
1: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
0: ต้นอ้อย
1: ครับผม
0: โอ้โหยังก็หวานทั้งครอบครัวสิ
1: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
1: อ่ะที่เมืองท่านไม่โดนพิเศรษฐกิจเลยดิ
0: ฮะ
1: เมืองไทยเขาโดนนะ
0: เมืองไทย
1: ครับ
0: มีพิเศรษฐกิจด้วย
1: ต้มยำกุ้ง
0: ปี40
1: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
0: ้ต้นหอม
1: ครับ
0: หรือว่าต้นหอมที่ฉันเรียกเนี่ย
1: แม่นแล้ว
0: ต้นหอม
1: ครับ
0: สามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
1: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได้
0: อ
1: ายุทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
0: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
1: ครับผม
0: ก็เก็บได้เลย
1: ครับ
0: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
1: ครับ
0: ก็ดีที่ได้เป็นทางออก
1: ครับ
0: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
1: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
0: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
1: ผมกลับมาปี55
0: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
1: ดีครับ
0: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
1: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืช
0: อะไร
1: ครับ
0: ก็น่าจะดีนะ
1: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือพูดง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
0: ท่านก็เลยกลับมาที่นี
1: ่ครับผม
0: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
1: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
0: กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
1: ครับผม
0: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
1: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
0: 20ล้าน
1: ครับ
0: เฮ้ยคือแอบถามนิดนึงมันได้รายได้ยังไง
1: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี่ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30ไร
0: ่30ไร
1: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ 90,000
0: 90,000
1: บาท
0: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
1: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาเหมาครับ
0: เหมาไร
1: ่ครับเหมาไร
0: ่ไร่นี้ 90,000
1: ครับก็ 90,000 คูณ30
0: ฮะ2ล้าน7
1: ครับว้าวแปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
0: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่ามันอายุสั้นอายุสั้นงานไหม
1: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
0: 40วัน
1: ครับ
0: เดือนครึ่งเฮ้ย2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอน ข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
1: ีค่าครูไหมมีค่าครูไหม
0: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้น

0: ้สูงถึง 2,700,000 บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาด
1: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่ต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน 2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ่ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: ติดเชื้อ
1: ไม่ติดเชื้ออันนี้คือหัวหอม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
2: คือ
1: เป็นหัวหอมต้นหอม
2: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่หอมแดง
2: ใช่ครับ
1: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ่
2: นะฮะ
1: มันเป็นหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
1: มันไม่ชื่อหอมอื่นอ่ะ
2: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลีก
1: แบ่งมัน
2: ใช
1: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
2: ่ครับ
1: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
2: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
1: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหม
2: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแบ่งแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
1: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณครูให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
2: สมมติอย่างเงี้ยมันดำอย่างเงี้ยไม่ดี
1: ดำไม่ดี
2: ครับ
1: แล้วปลูกได้ไหมดำๆปลูกได้ไหม
2: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้งครับ
1: วิ่
2: งแต่อย่างนี้
1: หัวโทนหัวเป่ง
2: ๆหัวโทนแข็งๆดี
1: อันนี้ดี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นหุงนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
2: ใช่ครับ
1: แ
2: ต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
1: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ
2: ์ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
1: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางอย่างนี้
2: อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบ
1: เมตรห้าสิบ
2: ครับผม
1: เมตรห้าสิบ
2: ก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
1: แล้วล่องมีความกว้างไหม
2: ก็เนี่ยครับ1.50
1: เมตรห้าสิบ
2: ก็คือปลูก8แถว
1: อืม
2: ครับก็จะประมาณคืบหนึ่งขนาดนี้ครับ
1: เมตรห้าสิบปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
3: น
1: ี
3: ้เนี่ยครับ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร4เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8 × 24
1: เรียงไปถึงถึงนู่น24
2: ใช่ครับ
1: ก็
2: จะปลูกระยะขนาดนี
1: ้และปิงเกอร์เนี่ย
2: ครับ
1: กี่หัว
2: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9หัว
1: 9หัว
2: ครับ
1: มันก็จะพอดี
2: ครับ9, 4, 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเหวี่ยงพอดี
1: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
2: ใช่ครับก่อนที่จะไถเราก็เก็บ
1: นั่นหมายความว่าจะเขาต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่ถ่ายยกร่องให้ได้
2: ใช่
1: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหว่านปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติบ
2: ใช่ครับ

0: มมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่หรือหนึ่งไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
1: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
0: ฉีดเลยปกติ
1: ครับ
0: แล้วมีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็ใส่ยางเอาก็ได้
1: ได้
0: ไม่ต้องสปริงเกอร์
1: ไม่ต้อง
0: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
1: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊อกน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร์แต่ถ้าท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเขาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
0: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
1: ค่าสปริงเกอร
0: ์ค่าท่อน้ำ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือ 3,000 ถึง 5,000นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
1: ใช่
0: แล้วไปจ้ำเอา
1: ใช่ครับ
0: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
1: ใช
0: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อยหน่อย
1: เหนื่อยทีเดียว
0: เหนื่อยทีเดียว
1: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวางระบบใช่ครับแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
0: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
1: ่ไม่ยาก
0: แต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
1: ่ไม่ยากครับ
0: ครับไหนมาทำไง
1: วิธีการก็เราก็โรยปุ๊บ
0: โรยเลย
1: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
0: ถ้าท่านทำต้น
1: เรา
0: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
1: ครับ
0: ต้องจิ้มลึก
1: ๆครับ
0: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
1: ้ทำตื้นปลูกจิ้มตื้นๆ
0: จิ้มตื้น
1: ๆครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
0: อ๋อมันจะไม่อึดอัดดิน
1: พอดินมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
0: อ๋อแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมทานเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ปูฟางอ่าปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นอาวุธจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
0: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
1: ครับผม
0: คือเก็บความชื้นหน้าดิน
1: ฮะ
0: แล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินไว้
1: ใช่
0: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
1: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จเราก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
0: ไม่ให้มันพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารควบคุมวัชพืช
1: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
0: ผลผลิตไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นลกลุงลังเนี่ย
1: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
0: อ
1: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นวัชเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตรับตังเข้ากระเป๋า
0: แค่นี้เอง
1: ง่ายไหม
0: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
1: ถั่วต้ม
0: เรื่องการให้น้ำล่ะให้น้ำล่ะ
1: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละสองรอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล้ว
0: ไม่ต้อง
1: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
0: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าดินแบบชื้นๆฉ่ำๆตกวันเว้นวันมันแทบไม่ต้องให้เลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ได้เลย
1: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
0: รอ
1: ไม่ต้อง
0: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉย
0: ๆ
1: เพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
0: ให้ปุ๋ยละให้ปุ๋ยอ่ะ
1: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
0: ทุกๆ 5-7 วัน
1: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคมั้ยมีแมลงมั้ยแล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเพราะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
0: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนความรอไป45วัน
1: รับตังค
0: ์แล้วก็รับตังค์เก็บผลผลิต
1: ครับ
0: โอ้โหแบบนี้ง่าย
2: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับก็ขอรู้แบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
0: อย่างนี้ค่ากลับไป2ก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานๆๆๆกดอ่ะคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
1: ระ
0: บบน้ำก
1: ็พ่นยา
0: พ่นยา45วัน
1: รอรับตัง
0: เจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างอันนี้ก็สำคัญ
1: ฮะก็อย่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
0: โอ้โหอันนี้น่าสนใจ
1: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
0: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
1: โอเคเการักตัวเอง
0: เกาจริงๆเนี่ยปวดขาแล้วไปเลย
3: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืช นั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจากพี่ต้อมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง

0: รู้หรือไม่ต้นหอมช่วยการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร
2: ่เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
1: ม
2: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันนึงเนี่ยประมาณ3ไร
1: ่
2: เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณไปพันกว่าไร่แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
2: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50คน
1: 50คน
2: เฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลาย

0: พราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยแหละ
0: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไง
0: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
2: โรคของต้นหอมเนี่ยนะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทกโนดพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเรื้อยที่โดนทำลายจากเพี้ยไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวอรี่เมทาไลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยจักระจั่นพวกเพลี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
0: คือของผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้นี่คนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
1: ม
0: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไล่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะเริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้นก็คือจะต้องมีคนที่ไถ
0: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
1: ไถดะไถแปร
0: เสร็จปุ๊บ
1: ซึ่งเราใช้รถไถ
0: รถไถใหญ
1: ่รถไถใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
0: ตอนนี้มี2คัน
1: 2คัน
0: 2คัน
1: เพื่อที่จะรับมือไอ้พื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
0: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนพื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
1: ้
0: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเรื่องเตรียมเรื่องหัวพัน
1: ธ
0: ุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์
1: ม
0: าคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นร่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารคุมวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
1: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
0: ใช่ครับ
1: ดีมากๆเลยอันนี้สมมติว่าคิดเล่นๆนะสมมติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
0: ครับ
1: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
0: สัก5คนน่าจะพอ
1: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
0: ่ครับผม
1: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
0: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
0: ครับก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน อีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
1: า
0: หรือทำวัชพืช อะไรก็ว่าไป
1: มันก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
0: ง่ายคร
1: ับ ห้าคนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
0: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่น
1: ๆ
0: ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
1: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารไหม
0: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่า มันเหมือนเราแข็งแรง ก็ไม่ต้องทานยา แต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเช็คตังค์อีกหลักการเดียวกัน
1: ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อน
3: คุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ทำ

0: รรดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด
1: ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมตัวของเขาคืออะไร
2: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนองกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอบน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
1: ชอบน้ำขัง
2: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
1: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
2: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
1: หน้าร้อนไม่โต
2: และก็นอนเยอะ
1: หน้าฝนน้ำขัง
2: น้ำขังหน้าหนาวก็โตดีเกินยาวตลาดไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
2: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้ามันถูก
1: ราคามันขึ้นลง
2: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
1: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
2: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
1: ไร่ละ 350,000
2: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในคนที่เราทำเองเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
1: ช่วงน้ำแรงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ช่วงแรงเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
2: แพงมากครับ
1: 350,000
2: ไร่ละ350,000เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลเนี่ย180-200ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์คือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
1: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
2: ครับก็จะมีราคาขึ้นลงตามฤดูกาลครับทุกอย่างมีฤดูกาล
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: รู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยอีกทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองคาดีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลย
2: เออแล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าในฤดูเนี้ยมันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อย
2: ครับ
1: กับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูก
1: ได
2: ้แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวผัก
2: ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก
1: ็
2: คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
3: ถ้าต้นหอมที่ส่งต่างประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับอินโดนีเซียเขาใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่นู่นเขาทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์ให้พวกยุโรป
2: มี
1: ด้วย
2: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
1: ทีนี้เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิ
2: ต้องเปิดวาร์ป
1: อ
2: ย่าลืมท่องคาถาด้วย
1: ไม่เป็นไรปลูกเองรู้เรื่องวะก็ปลูกเองซะเลย
2: ครับ
1: นะแบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
2: ครับ
1: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ตาม
2: มีครับมี
1: อย่าง
2: ก็ อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเราเรียกกันแก็บไทยแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
1: อันนี้บล็อกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
2: ้ใช่ครับผม
1: หน้าเปิดคัมภีร
0: ์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยแหละครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
1: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหน
2: ก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช่คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันนะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันน้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เค

0: ต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นตรงที่ว่าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
1: เอ้าเหรอ
0: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี
1: ้
0: ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
1: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การ
0: ปลูกผมขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
1: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
0: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
1: เอ้า
0: ก็ต้องเอามาแปรรูป
1: เอามาแปรรูป
0: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
1: ่
0: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนแล้วก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกหรือที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
1: ้
0: 1ชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
1: ตอนนี้กำลังศึกษาก
0: ำลังศึกษา
1: เวลาศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใคร
0: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
1: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
0: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้วเป็นผู้รับซื้อแล้วก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพัน
1: ธุ์อยากสร้างพันธ
0: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกขบวนการ
0: ใช่ครับ
1: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
0: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับอย่างหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี้ส่วนที่เหลือแล้วก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
0: ครับ
1: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
0: ใช
1: ่ต้องรอคนมารับซื้อ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
0: ก็จบ
1: ก็ไม่ขายไม่ได้
0: ใช่เพราะในวันในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันธุ์ได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันธุ์มันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
1: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นต้องไปหาที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
0: ๆต้องครับ
1: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเราสายของสายผลิตของเราทั้งหมด
0: ต้อง
1: อันนี้ถึงจะครบวงจร
0: ครับ
1: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจเอาอยากเอาบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
0: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
1: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
0: ครับผม
1: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
0: ได้ครับผม
1: ไปเอาต้นหอมด้วย
0: ครับ
1: ทำอะไรกินดีวันนี
0: ้ต้มจืดแล้วกัน
1: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
0: ไม่ใส่ไข่ด้วย
1: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
0: โอเค
1: ใครอยากสมองปัดเปลืองจริง
0: ได้ครับ
1: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
0: ต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
1: ต้องเต้นเลยโอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่าง

่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนมีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

สวัสดีครับพี่ไลนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักเกี่ยวกับ50แฟกต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในม้วนเดียวจบครับข้อแรกนะครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีชื่อเต็มว่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับมีชื่อย่อว่า EN ครับคณะสิ่งแวดล้อมของพวกเรานะครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับซึ่งเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับเรียนที่สารยาตลอดทั้ง4ปีเลยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับอยู่ใจกลางมอพอดีเลยครับซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้หรือ MLC และยังอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษาและห้องสมุดอีกด้วยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับจะมีทั้งหมด4ตึกครับโดยตึก1และตึก2นะครับจะอยู่ทางด้านหน้าของคณะครับโดยที่ตึก1และตึก2นะครับจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงกลางตึกครับซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นว่าเป็นตึกเดียวกันเลยครับและพี่ๆเนี่ยก็จะชอบเรียกรวมๆว่าเป็นตึกอาจารย์นาถซึ่งตึกเนี้ยจะมีความสําคัญกับพี่ปี3และปี4เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าตึกนี้นะครับเป็นตึกทําการเกี่ยวกับงานบริหารของคณะซึ่งจะมีทั้งอาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่ที่นี่นะครับพวกพี่ๆปี3และปี4เนี่ยก็จําเป็นต้องมาคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์จบซึ่งเราจะเรียกกันว่าซีเนียร์โปรเจกต์ฝึกงานแล้วก็ขอทุนซึ่งเราจะต้องมาคุยกันที่ตึกนี้นะครับตึก3นะครับจะเป็นตึกที่ทําการของศูนย์กิเลนครับจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดอบรมภูมิสารสนเทศนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่า GIS ซึ่งถ้าน้องคนไหนมีโอกาสได้มาเรียนในคณะแล้วก็ลองลงวิชานี้ก็ได้นะครับเป็นวิชาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำครับซึ่งวิชานี้เราจะมีโอกาสได้ลองใช้โดรนด้วยนะครับซึ่งโดรนเนี่ยพี่บอกกับน้องเลยครั้งแรกที่เล่นก็คือตื่นเต้นมากครับแม้จะเล่นในเกมสตรีมูลเลเตอร์ในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างจะราคาแพงเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะลองไปเล่นในสนามจริงๆได้ครับตึก4นะครับมีอีกชื่อนึงว่าตึกพาดลนะครับซึ่งตึกนี้เนี่ยพวกพี่จะไปกันบ่อยมากเพราะพี่ต้องไปทั้งเรียนทั้งทำแลบด้วยครับคณะของพวกพี่นะครับก็จะมีต้นไม้ต่างๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นไม้ผลครับเช่นต้นขนุนมะพร้าวรวมถึงตะลิงปิงครับซึ่งพี่บอกเลยเปรี้ยวถึงใจมากครับก็คือจะทําให้เราผ่านช่วงเวลาตอนบ่ายสําหรับการเรียนหนักๆไปได้อย่างดีเลยล่ะครับกลางคณะของเรานะครับก็จะมีจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่เด็กมหิดลต้องรู้จักนะครับก็คือเป็นคลองบุ๋ยครับซึ่งบุ๋ยเนี่ยมันมาจากตัวเงินตัวทองนั่นเองครับที่มันมีอยู่เต็มคลองเลยแหละครับโดยถ้าเกิดน้องๆอยากรู้ว่าคลองบุ๋ยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปพี่มาร์คพี่มินได้เลยนะครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงหรือมีความสําคัญยังไงครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่1นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือ ES ครับ2นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติหรือตัวย่อ NM ครับพี่ๆเคยโดยเข้าใจผิดกันบ่อยมากเลยครับว่าพวกพี่เนี่ยเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นั่นเองนะครับการเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะสาขาไหนนะครับจะต้องเจอเคมีเยอะมากเลยครับทั้งเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์เลยครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยชอบเคมีเนี่ยถือว่าคณะพี่เนี่ยตอบโจทย์น้องเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนปีหนึ่งนะครับพวกพี่ก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน

0: วิทยาศาสตร์ซึ่งคล้ายๆกับตอนม.ปลายเลยครับแต่เนื้อหาจะค่อนข้างลึกและรวบรัดมากกว่าครับโดยวิชาเหล่านี้นะครับจะเป็นวิชาเพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นเพื่อที่เราจะไปต่อยอดหรือไปใช้ในวิชาต่างๆที่เราจะได้เรียนในคณะหรือวิชาอื่นๆที่จะได้เรียนในเทอมถัดไปครับน้องๆคนไหนที่เป็นเซียนแคลคูลัสรับรองถูกใจแน่เลยครับเพราะว่าปี1เนี่ยเราเรียนกันจุกๆไปเลยเทอม1เทอม2รับรองว่าเก็บ A กันไปเลยครับในปี1นะครับจะมีการสอบแลบจริงซึ่งอยู่ในวิชาชีววิทยานะครับการสอบในวิชานี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะโหลดมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นดังนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวและตั้งสติให้ดีมากๆเลยล่ะครับในปี1นะครับนอกจากเรื่องเรียนแล้วเรายังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของคณะที่เป็นซิกเนเจอร์ของคณะเลยนะครับก็เช่นกิจกรรมแตกหน่อและกิจกรรมแตงโมครับกิจกรรมแตกหน่อนะครับชื่อมันมาจากการที่ว่าเป็นต้นไม้กำลังแตกขึ้นมาครับดังนั้นกิจกรรมเนี้ยจึงเป็นกิจกรรมรับน้องของคณะนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยเราจะได้พบกับทั้งอาจารย์เพื่อนๆและพี่ๆและยังมีกิจกรรมในนั้นอีกเยอะแยะเลยครับเช่นกิจกรรมการเต้นสันทนาการ ENVI อย่างกิจกรรมแตงโมนะครับก็คือกิจกรรมเฉลยสายรหัสและสายโคชื่อว่าแตงโมเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จหมดแล้วเราก็จะมาทานแตงโมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องซึ่งประเพณีเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อกันมาทุกปีเลยนะครับซึ่งอบอุ่นมากเลยนะครับน้องอีกกิจกรรมที่ดีต่อใจมากเลยนะครับก็คือกิจกรรม NY Game หรือที่เราจะเรียกกันว่าวิทย์แวดนั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะได้พบกับนักศึกษาที่เรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับจะมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งแข่งกีฬาและสแตนรวมถึงตอนกลางคืนเนี่ยเรายังมีกินเลี้ยงแล้วก็คอนเสิร์ตที่มันมากเลยครับการแต่งกายของเราเนี่ยก็แต่งกายคล้ายๆกับคณะอื่นๆเลยครับก็คือแต่งเป็นชุดนักศึกษานี่แหละครับส่วนปี2เนี่ยเราจะเริ่มมาใส่ช็อปแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องมีการออกภาคสนามและปฏิบัติงานจริงซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่าการออกฟิลนั่นเองครับคณะสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีช็อปทั้งหมด2สีครับหลักสูตร ES จะใช้ช็อปสีเขียวขี้ม้าครับโดยเราจะได้ใส่กันตอนปี2เทอม1ครับด้านในเราจะใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมสวมด้วยเสื้อช็อปติดกระดุม2เม็ดด้านล่างครับกางเกงเราจะใส่กางเกงสแลกหรือไม่ก็กางเกงยีนสีเข้มและไม่มีรอยขาดนะครับเพื่อเวลาเราปฏิบัติงานจริงเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวอะไรหรือว่าไปเลอะเทอะครับส่วนหลักสูตร NM นะครับก็จะมีสีช็อปเป็นสีกรมท่าครับโดยจะได้ใส่ตอนปี1เทอม2ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับในเสื้อช็อปของทั้ง ES และ NM เนี่ยยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับตรงบริเวณแขนเสื้อที่แต่ละปีเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะว่ามันมาจากการออกแบบของนักศึกษาแต่ละชั้นปีนั่นเองครับพอขึ้นปี2นะครับก็จะมีวิชาเฉพาะทางมากขึ้นครับ1ในวิชาที่ดีมากเลยนะครับก็คือวิชานิเวศวิทยาครับวิชานิเวศวิทยานะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆที่ไม่ใช่แค่ป่านะครับแต่เราจะเรียนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเราจะได้เรียนควบคู่กับวิชาอื่นๆในคณะด้วยนะครับและยังมีวิชาอุทกวิทยาธรณีวิทยาและวิชาอื่นๆในคณะที่เราจะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรพอขึ้นปี2เทอม2นะครับก็จะมีการแยกวิชาแต่ละหลักสูตรมากยิ่งขึ้นครับ NM จะมีวิชาเฉพาะทางที่ได้เรียนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิชาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอย่างถูกวิธีและยั่งยืนในด้านต่างๆนั่นเองครับและยังมีวิชาพฤกษศาสตร
1: ์สัตววิทยาสภาพภูมิอากาศและวิชาการสื่อสารต่างๆ
0: ซึ่งเป็นวิชาสำคัญของหลักสูตร NM ด้วยครับส่วนหลักสูตร ES นะครับที่พี่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีวิชาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเราจะต้องมาเรียนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยและขยะชุมชนครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังมีวิชามลพิษทางอากาศ
1: มลพิษทางน้ำวิชาภูมิสารสนเทศหรือ JIT และวิชามาตรฐานสากลหรือ ISO ด้วยครับ
0: แต่ก็ยังมีวิชาที่เราจะยังได้เรียนกันทั้ง2หลักสูตรกันอยู่นะครับก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมครับซึ่งวิชาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิชาที่เปิดโลกพี่มากเลยครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอ่ะเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อทำอะไรนั่นเองครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าคณะพี่เนี่ยเป็นสายเคมีจ๋ามากดังนั้นจึงมีห้องแลบเยอะมากเลยครับซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือแลบเคมีแลบชีววิทยาและแลบวิเคราะห์มลพิษครับการเรียนการสอนในแต่ละวิชานะครับก็จะมีการใช้แลบไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นตอนปี2เนี่ยพี่ได้เรียนวิชาการสกิยาซึ่งได้ใช้แลบเคมีในการวิเคราะห์ผลด้วยครับนอกจากแลบแล้วเรายังมีการออกภาคสนามด้วยนะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าฟิลทริปครับอย่างเช่นฟิลทริปที่พี่ชอบเนี่ยเป็นฟิลทริปนิเวศวิทยาครับฟิลทริปนี้เนี่ยเราจะได้เดินป่าแล้วเราจะได้รู้ว่าในป่าเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วเราจะได้ดูด้วยว่า การอยู่ร่วมกันของป่าและชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับหลักสูตร EH นะครับก็จะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี2ส่วนหลักสูตร NM นะครับจะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มออกฟิลกันตั้งแต่ตอนปี1แล้วแล้วแต่บางวิชาครับและถ้ายังไม่จุใจนะครับและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสิ่งแวดล้อมก็สามารถไปที่เว็บไซต์ en.mahidol.ac.th ได้เลยนะครับ

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะใน

0: ลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
1: การล่างม้ารัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
1: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการควบคุมม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การตัวอยู่ที่เขาเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่นี่ผมยังไม่ยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้เบสิกเบื้องต้นอย่างน
2: ี้
3: บอกได้ไหมคร
2: ับ ผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แหมเอียงตัวไปหลังครับเอียงตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่ของ
5: มันอยู่แล้วแต่เรา

0: จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้านพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการกรีนคาวบอยวิลเลจน้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
1: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
3: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
2: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
3: พันธุ์เต้น
2: แล้วงี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
3: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
2: อันนี้เรียกว่าไม้
3: จากไม้ตะขอสอยน
2: ี้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
3: เอาเบื่อใหญ
2: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
3: เจอลู
2: กใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
3: เจอลูกใหญ่อะ
2: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
3: บนยอดนะก็ซอยได้ลูกใหญ่นั่น
2: นี่แหละครับแล้วอันนี้ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมครับ
3: ใช้ได
2: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
3: แต่เมื่อก่อนนะป้าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวปลูกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
2: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
3: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
2: เก็บเยอะ
3: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
2: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
3: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
2: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได
3: ้เลือก
2: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอย่างวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
4: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องไปหนี้เป็นสินค้าเขาว่าก็พออยู่ได
3: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
2: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
1: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
2: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
2: จะกินแค่เปลือก
5: ใบ
2: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่ได้เลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
2: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
2: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี่
7: นี่ฟาร์มเพชร

0: ฟาร์มแพะล่ะครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโหระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับ จะกินแค่เปลือก
1: เปลือกใบกิน
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงวดเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
1: ฟาร์มชื่นครับ
2: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนอันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
0: เนี่ยผู้นำนายฮอย
3: เขามาอยู่ก็ต้องดู
0: มาอยู่ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
4: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
0: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรครับที่นี
5: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
0: ครับผม
5: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
0: อ๋อ
5: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
0: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
5: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้แล้ว
0: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
5: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนทอดเกล็ดแคะเหงือก
0: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
5: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
0: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาส้มเนี่ย
5: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
5: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
0: อร่อยใน3โลกเลย
5: ต้องลองนะคะ
0: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
5: ต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
5: ใช่ค่ะ
0: จ่ายทางนี้ได้ QR
5: code
4: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
0: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
6: ข้าวอันเหลี่ยมคุณนะ
0: เฮ้ย
6: อ้าวน
0: ี่
6: ไหม้แล้วนะ
0: อ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
7: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
8: เริ่ม
0: มาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้ๆเคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
9: มันเป็นสีสันกับชีวิต

0: ครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ปลายๆว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทำมันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
1: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
2: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อือ
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: ใช่เลยค่ะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับรองเท้ามีครับ
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ
9: ้โห
8: นี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
11: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง

0: 20กว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกแอนทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
2: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: ปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: ตอนนี้ที่ประจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกบฏด้วยนะครับอดีตยินทิศต่อจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกบฏด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิลครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active การทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดและก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

ครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับจะเรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดค้างไปด้านหน้าช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้วให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็ค้างยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนผลักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราค้างไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำตัวไปด้านซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือนึงไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือครับแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบ2กดค้างไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่2หายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือครับแล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวอร์มที่เท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบนึงครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าเรานะครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้เลยหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายครับทำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆคลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกกระดูกสันหลังเพราะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทคาววิธีการทำครับให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกรานแล้วโค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เราโค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดหนุนเลยบางคนที่ปวดหลังสามารถทำท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำโฟลว์เป็นชุดยาวไปเลยคาวโพสครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงกรานไปข้างหลังทำอีก2รอบครับหายใจออกครับนี่คือรอบที่2หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายหายใจออกครับหลังจากที่หลังเราวอร์มเสร็จแล้วเริ่มได้แล้วเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดได้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับ

และหายใจออกครับจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเหยียดเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามารถใช้การเกร็งหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เทคนิคคือการเกร็งท้องปลายรู้สึกหลังเราโค้งนะครับแล้วเหยียดออกไปเข้าครับแล้วก็วางเข่าลงดันสะโพกไปด้านหลังครับชายโพสครับหายใจออกครับเราจะมาพักในท่านี้ก็คือยืดหลังยืดหัวไหล่ยืด

0: ครับ
1: แต่ท่าที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยการค่อยๆยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดันเข่าแล้วก็ย่อกดสะโพกลงไปครับครับเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะตึงในส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนซ์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับเดี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วเอาไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลง2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดที่ตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับ2มือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่2ยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีก1ครั้งนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อสะโพกไว้แต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือหัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังหาจุดที่เราตึงแล้วค้างไว้เลยครับ3 2และ1ค่อยๆวางฝ่ามือลงถอยกลับไปท่าดาวเวิร์ดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าวางเข่าลงที่พื้นครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อสะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับก็สามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงครับแล้วถอยชายโพสครับ

เรามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์กเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับท่าแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดหลังอีกครั้งนะครับเพราะหลังเราแน่ไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลว์ต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออกแล้ววางเข่าทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังส่วนล่างรวมถึงสะโพกแล้วค้างไว้สักแป๊บนึงแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงท้ายครับจากนั้นเราค่อยๆทำสลับกับอีกข้างครับใช้มือมาช่วยนะครับกดไปเรามองฝั่งตรงข้ามแขนครับเป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายจากนั้นเรากอดเข่าเข้ามาอีกครั้งหายใจเข่าขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับแขนขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้ายของเราครับยกขึ้นไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามครับแล้วมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วเราดันออกไปข้างๆเลยดันไปเลยเป้าหมายของเราก็บิดตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นพาร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทครับช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังและก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

ท้ายครับหายใจเข้าและหายใจออกครับเป้าหมายของท่านผู้ชมก็คือขาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะตึงมากแล้วก็บริเวณเอวทั้งหมดนี่แหละ

คนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ครับครับจากนั้นคลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแขนแนวศีรษะครับยกแขนขึ้นไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวมันเราพักหลังอีกรอบให้ใจสบายนะครับเข็มสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญครับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับลดอาการปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆส่วนสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้รู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวครับแล้วก็เลือกท่าที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกตามกันนะครับก็ท่าที่เราเลือกมาทั้งหมดคือท่าที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นโยคะทั้งหมดเลย

0: แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเราทั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่บริเวณด้านข้างลำตัวทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามเราก็จะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจจะค้างนานหน่อยตามท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพบกับเราในรายการ Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเดี๋ยวเรา2คนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คน0ค่ะดังนั้นทําไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทําหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทําให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่กำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อม

แล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทําให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทําให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
6: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจาก

การเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการ

0: มองสนับสนุนคนเก่งและคนดีนอกจากส่งเสริมให้พนักงานเก่งในเรื่องของการทำงานแล้วนะครับยังส่งเสริมให้พนักงานทำความดีในทุกมิติความหมายก็คือความดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับในกระบวนการในงานที่ตัวเองทำและความดีที่กระทำต่อผู้อื่นด้วยอันนี้มันจะก็จะเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีมเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของบริษัทอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานในองค์กรเราเริ่มมาจากตัวรายการกิจกรรมที่จะออกมาร่วมในแต่ละปีว่ามีกิจกรรมความดีอะไรบ้างดีของเรามีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความดีที่กระทำโดยตัวของพนักงานเองกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในการมีส่วนร่วมและก็ในส่วนของพฤติกรรมของตัวพนักงานอย่างเช่นไม่ขาดลามาสายไม่สูบบุหรี่การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมแล้วก็เรามีคณะทำงานนะครับเราจะกำหนดแต้มความดีรายการกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างมากน้อยแค่ไหนเริ่มตั้งแต่1แต้มไปจนถึง4แต้มพร้อมกับกำหนดมูลค่าของแต้มเป็นรางวัลและจะกำหนดเป็นรางวัลอะไรโดยเริ่มตั้งแต่มาม่าฝากระป๋องพัดลมเตาลีดหม้อหุงข้าวเป็นสิ่งที่พนักงานเรามีความจำเป็นต้องใช้ซึ่งพนักงานก็หลังจากที่เรากำหนดแล้วเขาดำเนินกิจกรรมได้แล้วเขาก็จะเขียนแต้มนะครับมาให้เราบันทึกแต้มในระบบในแม่น้ำอินเทอร์เน็ตโดยปีหนึ่งเราจะกำหนดการมอบ2ครั้งเริ่มแรกก็อาจจะสนใจน้อยแต่พอเราเริ่มมีการเนื้อแจกจริงนะผู้ใหญ่เป็นคนมอบจักรยานจริงๆนะครับหม้อของข้าวเห็นไมโครเวฟเห็นก็เริ่มบอกต่อละเริ่มมาชำเลืองดูละถ้าเขาเลิกบุหรี่มันก็ได้นอกจากได้ตัวสุขภาพเขาเองแล้วเขายังได้ในส่วนนี้ด้วย
1: ความรู้สึกเราอะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะที่เราช่วยอะไรได้กับผู้อื่นหรือสังคมอะเราก็จะทำนะคะทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างอะค่ะเหมือนเราได้เบนิฟิตเราได้กำไรซึ่งปกติเราทำกิจกรรมอยู่แล้วแล้วมันทำให้เราแบบพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรงกระตุ้นมันเป็นแรงที่ส่งเสริมแล้วก็ชวนเพื่อนมาทำได้ด้วยอะไรเงี้ยดีกว่าที่แบบว่าพูดไปว่าเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่อันนี้คือบริษัทก็ช่วยส่งเสริมให้เราด้วยค่ะน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยพอเวลาถึงรอบอะค่ะว่าเราจะต้องแลกเนี่ยนะคะทุกคนก็จะบอกว่าอันนี้ฉันยังไม่ทำอันนั้นฉันทำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปต้องทำแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าการบริจาคเลือดมัน4ครั้งต่อปีเราก็จะได้ทุกครั้งถ้าเกิดทำหายไปครั้งหนึ่งอะแต้มมันก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลกทุกรอบเหรอเป็นร้อยแต้มอะแล้วก็แลกพัดลมส่วนใหญ่แล้วก็จักรยานที่บ้านใช้พัดลมไม่เคยซื้อเลยนะตอนนี้ที่บ้านมีทุกห้องพัดลมตั้งโต๊ะตัวสูงๆด้วยนะคะ
0: อย่างพนักงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตเราคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเขาด้วยเขาต้องเฝ้าเครื่องจักรตลอดเวลาการไม่ขาดลามาสายเรามีคะแนนให้นะครับมีแต้มให้2แต้มตอนนี้เราจะมีกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่กลุ่มพวกนี้เวลาถึงเวลาพักเบรกพักเช้า10โมงกว่ากลุ่มคนที่ไม่ออกมาไม่สูบบุหรี่พวกนี้ก็มีคะแนนมีแต้มให้อันนี้คือส่วนที่จับต้องได้ง่ายๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่บริษัทจะซ้อมอพยพหนีไฟแค่เข้ามาร่วมก็ได้แต้มแล้วกิจกรรมช่วงวันสงกรานต์วันปีใหม่เงี้ยเข้ามาร่วมกิจกรรมก็ได้แต้มแล้วอันนี้คือสามารถได้แต้มกันทุกกลุ่มแน่นอนพนักงานแต่ละคนนะความชอบมันแตกต่างกันก้าวชมรมเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบเลยบางคนใน1คนเนี่ยชอบ3ชมรมก็มีส่วนมากพนักงานเราก็จะมีสังกัดชมรมเกือบทั้งหมด
2: ชอบในการเล่นฟุตบอลด้วยแล้วก็ดนตรีด้วยครับมีแต้มให้ด้วยครับเราสามารถสะสมแต้มได้ผมได้พัดลมไปตัวนึงก็มันดึงดูดแน่นอนครับเพราะว่าอย่างน้อยของรางวัลที่ได้ก็เอาไปใช้ได้ครับ
0: จริงเราจะมากกว่า2รอบ3รอบ4รอบก็ได้นะฮะเรามองที่ตัวงบประมาณโดยเราประมาณการจากปีที่ผ่านมาว่าเรามอบประมาณไหนเพราะว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลย

0: ว่ารอบนี้คนจะแลกกี่คนเพราะฉะนั้นเราดูค่าเฉลี่ยการตั้งงบประมาณก็คือเราก็สามารถบวกลบได้แน่นอนนะพนักงานบางคนที่เขามาแลกของนะแล้วเขาก็กลับไปถามครอบครัวก่อนนะว่าเอาอันนี้ดีไหมเอานู่นดีไหมถามว่าเมื่อไหร่จะมีเปิดแลกสักทีลูกอยากได้จักรยานสีนู่นสีนี้โหพอเราเห็นความต้องการของพนักงานแล้วเวลาผมไปเตรียมจัดของให้เวลามอบมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขได้เห็นรอยยิ้มของเขาตอนที่ได้ชูของได้รับของแล้วไปส่งต่อไปถึงครอบครัวต้องทำดีก่อนเขาก็เลยพยายามทำให้มันดีแทนที่จะต้องให้ผู้บังคับบัญชามาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำนู่นทำนี่อันนี้เขาทำด้วยตัวเองบางคนเนี่ยหยุดงานบ่อยๆอันนี้ก็กลายเป็นไม่อยากหยุดละเดี๋ยวจะเสียประวัติตรงนี้ไปอะไร
1: มันก็จะช่วยกระตุ้นเหมือนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้คนทำดีเหมือนว่ากดแรงดึงดูดแล้วค่ะแล้วพอเราทำดีคนที่เห็นมันก็จะมาเข้ารวมแล้วก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาทำกิจกรรมมากขึ้นเราอาจจะต้องใช้เวลาแต่พอถึงระยะหนึ่งมันเห็นผลว่าเราทำแล้วเราได้อะไรสุขภาพเราดีอะไรเงี้ย
0: จากเดิมพนักงานเราอาจจะทำความดีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้บอกใครแต่เนี้ยเรามีเวทีให้เขามานำเสนอได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับคนที่อยู่ในบริษัทได้รับทราบด้วยทุกอย่างทุกมิติในองค์กรบรรยากาศมันดีขึ้นโมรัลเครดิตนะครับเป็นกุศโลบายที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำความดีในทุกมิติโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขากำลังสะสมความดีที่มีอยู่ในตัวของเขาเองเป็นเครื่องมือที่ดีมาก

มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: พวกเจ้าตามหาอะไรกันนะ
1: กวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวัก
0: ว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
2: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
3: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
2: แม่
0: ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: แย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: แย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหนโยเย
1: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดต่อ

0: ้องขอบคุณนับ4ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นแม่นี
2: ่แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังว่าขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย์

ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้าน

0: ใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราพี่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม้
1: เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้ เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับกับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องความคล้ายโดยเนื้อหาวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของความคล้ายในชีวิตจริงนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถหาความสูงของเสาธงลอยโดยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปหาความสูงของเสาธงลอยกันก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับความคล้ายให้กับนักเรียนทุกคนก่อนนะครับมาเริ่มต้นนะครับบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเงื่อนไขเพียงพอที่จะทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันคือครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับจะต้องมี2เงื่อนไขนะครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรครับมุมทุกคู่จะต้องมุมขนาดเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับและข้อที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นก็จะมี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทบทวนบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมนะครับเรามาดูบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสายเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อนะครับใช้เงื่อนไขเดียวนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับอันนี้คือบทนิยามนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหาทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่9ขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องเสาธงนี้สูงเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ของครูก็คือให้นักเรียนหาความสูงของเสาธงลอยโดยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายที่นักเรียนได้ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับพร้อมแสดงแนวคิดในการหาความสูงของเสาธงลอยนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือจะให้นักเรียนอธิบายแนวคิดในการหาความสูงของเสาธงลอยนะครับให้นักเรียนระบุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการวัดและระบุวิธีการวัดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนที่นำข้อมูลที่ได้จากการวัดนะครับมาสร้างเป็นแผนภาพและกำหนดตัวแปรนะครับลงไปในแผนภาพของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับครูจะให้นักเรียนอธิบายเหตุผลว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างมานั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันและข้อที่4นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงครับตอนนี้ครับนักเรียนพร้อมที่จะไปวัดความสูงของเสาธงยังครับพร้อมยังครับ
3: พร้อม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับดังนั้นเราไปวัดความสูงของเสาธงกันเลยนะครับ

0: ครับตอนนี้นะครับนักเรียนท่องออกอากาศวัดความสูงของเสาธงโดยใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มได้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วนะครับต่อไปครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดและอธิบายว่าวิธีการหาความสูงของเสาธงของเราเป็นอย่างไรและได้ค่าความเสาธงเท่าไหร่นะครับเชิญกลุ่มที่1ครับ
1: ครับกลุ่มผมนะครับใช้วิธีเล็งจากกระดาษนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จะใช้นะครับเราจะใช้กระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยด้านประกอบมุมฉากนะครับยาว30ซมทั้ง2ด้านครับ
0: นักเรียนใช้วิธีการหาความสูงของเสาธงอย่างไรครับ
1: จะใช้ด้านนี้นะครับเป็นเอาไว้ระดับที่ระดับสายตาครับแล้วก็ยอดของสามเหลี่ยมนะครับจะเล็งให้อยู่ในระดับยอดของเสาธงครับครับ
0: โอเคครับแล้วเราได้ระยะไหนเอ่ยที่เหมาะสมของเราครับ
1: 188ซมครับ
0: อันนี้คือรูปสามเหลี่ยมแทนการวัดของนักเรียนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นักเรียนได้ข้อมูลยังไงบ้างครับ
1: แล้วก็ระดับจากปลายเท้าถึงสายตานะครับอยู่ที่167เซนติเมตรครับครับ
0: แล้วจากนั้นนะครับเสาธงระยะเสาธงกับนักเรียนห่างกี่เซนติเมตรเหรอครับ
1: 188เซนติเมตรครับ
0: 188เซนติเมตรนะครับอันนี้คือเป็นวิธีของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นะครับใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวของด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ30เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็คือเล็งหายอดของเสาธงต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันคิดว่ารูปสามเหลี่ยมใดคล้ายกันนะครับในรูปนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยม NOT กับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับต่อไปให้นักเรียนแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมNOT คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม ABC ครับเชิญครับ
2: จากโจทย์ข้อที่3นะคะหนูให้ DF แทนความสูงของเสาธง DF บวก FG เท่ากับ X บวก167ซมหรือ X บวก 1.6 เมตร AF แทนระยะจากเสาธงถึงปลายเท้าเท่ากับ188ซมหรือ 1.88 เมตรFG แทนระยะจากปลายเท้าถึงระดับสายตาเท่ากับ167ซินติเมตรหรือ 1.67 เมตรสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF เนื่องจากมุม ABC เท่ากับมุม AFD เท่ากับ90องศาค่ะมุม CAB เท่ากับมุม BAFก็คือมี A เป็นมุมร่วมค่ะจะได้มุม ACB เท่ากับมุม ADF เพราะมุมภายในในรูปสามเหลี่ยมมีขนาด180องศาและมุม2คู่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจะมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF เพราะว่ามีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ค่ะเนื่องจากสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF จะได้ AB ส่วน AF เท่ากับ CB ส่วน DF ก็คือ 0.3 ส่วน 1.88 เท่ากับ 0.3 ส่วน X ค่ะดังนั้น X เท่ากับ 1.88 เมตรนั่นคือเสาธงสูง 1.88 เมตรบวก 1.67 เมตรเท่ากับ 3.55 เมตรหรือ355เซนติเมตรค่ะ
0: อันนี้คือเป็นวิธีของกลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาดูวิธีของกลุ่มที่2กันครับ
3: ค่ะในส่วนของการวัดของกลุ่มพวกหนูนะคะพวกหนูเนี่ยจะใช้เชือกวัดค่ะซึ่งการใช้เชือกวัดนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเชือกไม้บรรทัดแล้วก็ตลับเมตรค่ะซึ่งวิธีการของพวกหนูนะคะก็คือพวกหนูเนี่ยจะนำเชือกไปผูกกับโคนของเสาธงค่ะแล้วก็จะให้หนูเนี่ยยืนตรงกับเสาธงค่ะมือซ้ายจับปลายเชือกเดินถอยออกมาค่ะให้เชือกตึงในระดับสายตาของหนูแล้วมือขวาเนี่ยก็จะถือไม้บรรทัดไว้ค่ะ นูก็จะเดินเข้าออกค่ะเพื่อปรับระยะของไม้บรรทัดเข้าออกจนปลายไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงกับปลายของเสาธงค่ะสุดท้ายนะคะหนูก็จะวัดความยาวเชือกวัดความยาวเชือกถึงตาค่ะแล้วก็วัดความยาวของไม้บรรทัดซึ่งก็จะได้ขนาดดังนี้ค่ะ543ซมเนี่ยจะเป็นความยาวของเชือกนะคะ48ซมจะเป็นความยาวของไม้บรรทัดถึงตาค่ะและสุดท้ายนะคะ30ซมคือความยาวของไม้บรรทัดค่ะซึ่งหนูก็ได้กำหนดมุมไว้นะคะมีมุม A มุม B มุม C แล้วก็มีเส้นตรง RL ค่ะต่อมานะคะหนูจะมากำหนดตัวแปรค่ะซึ่งหนูจะให้ AB แทนความสูงของเสาเท่ากับ x เมตรค่ะ BC มีความยาว543ซมหรือ 5.43 เมตรค่ะ LC มีความยาว48ซมหรือ 0.48 เมตรค่ะต่อมาจะเป็น RL มีความยาว30ซมหรือ 0.30 เมตรค่ะในส่วนต่อมานะคะหนูต้องการแสดงว่าสามเหลี่ยม ABC มีความคล้ายกับสามเหลี่ยม RLC ค่ะเนื่องจากมุม ACB เท่ากับมุม RCL เพราะว่าเป็นมุมร่วมกันค่ะต่อมามุม ABC เท่ากับมุม RLC และมุม BAC เท่ากับมุม LRC เพราะถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม RLC เนื่องจากมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่ค่ะและสุดท้ายนะคะหนูจะมาหาความสูงของเสาธงค่ะวิธีทำเนื่องจากสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม RLC จะได้ว่า AB ส่วนด้วย RL เท่ากับ BC ส่วนด้วย LC ค่ะหรือ X ส่วน 0.30 เท่ากับ 5.43 ส่วนด้วย 0.48 ค่ะเมื่อแก้สมการออกมานะคะจะได้ X เท่ากับ 3.40 เมตรค่ะดังนั้นความสูงของเสาธงลอยคือ 3.40 เมตรค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนกลุ่ม2หน่อยครับกลุ่มที่2ของเราได้ความสูงของเสาธงลอยเท่าไหร่นะครับ 3.40 เมตรหรือว่า340เซนติเมตรค่อนข้างจะแตกต่างจากกลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาดูกันว่ากลุ่มที่3จะใช้วิธีการทำอย่างไรครับเชิญครับ
4: ในส่วนของกลุ่มที่3นะครับใช้กระจกครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือกระจกกับตลับเมตรครับในส่วนของการวัดนะครับเพื่อนของผมเนี่ยใช้สายตามองยอดเสาธงจากกระจกครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ตลับเมตรวัดจากเท้าของเพื่อนของผมถึงสายตาได้168เซนครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับใช้ตลับเมตรจากกลางกระจกวัดถึงเท้าของเพื่อนของผมครับได้134เซนติเมตรครับต่อไปนะครับก็คือใช้ตลับเมตรเนี่ยวางไว้กลางวัดไว้ตรงกลางกระจกครับถึงกลางเสาธงครับได้269เซนติเมตรครับ
0: โอเคครับวิธีของเพื่อนนะครับก็คือใช้การสะท้อนของแสงใช่ไหมครับวางกระจกไว้ในระยะหนึ่งจากนั้นก็คือให้นักเรียนอีกคนนะครับมองกระจกมองยอดเสาธงจากการสะท้อนของกระจกใช่ไหมครับโดยให้ยอดเสาธงเนี่ยอยู่กลางของกระจกพอดีจากนั้นวัดระยะจากฐานของเสาธงไปถึงกลางกระจกและวัดระยะจากกลางกระจกจนถึงระยะที่นักเรียนยืนอยู่ใช่ไหมครับและก็วัดระยะจากปลายเท้าจนถึงระดับสายตาของผู้ที่มองเงาของกระจกใช่ไหมครับตอนนี้นะครับเราได้รูปสามเหลี่ยม2รูปก็คือรูปสามเหลี่ยม AUN กับรูปสามเหลี่ยม TON นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันครับเชิญครับ
5: จากข้อ2นะครับต้องการแสดงว่าสามเหลี่ยม ANB คล้ายกับสามเหลี่ยม TNB เนื่องจากมุม ANU เท่ากับมุม TNO จากการที่ มุม ANU บวกมุม ANB เท่ากับมุม TNO บวกมุม TNB เท่ากับ90องศาครับดังนั้นมุม ANU เท่ากับมุม TNO เนื่องจากสมบัติการเท่า

กันเนื่องจากมุม ANU เท่ากับมุม TNO เท่ากับ90องศาจะได้มุม UAN เท่ากับมุม OTN เนื่องจากขนาดมุมภายในของขออภัยครับขนาดของมุมภายในทั้ง3มุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับและเมื่อมุม2คู่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือ

0: ให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงขออภัยครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงวิธีทำจะได้ UA ส่วนด้วย OT เท่ากับ UN ส่วนด้วย ON หรือ X ส่วน 1.6 เท่ากับ 2.6 ส่วน 1.3 ดังนั้น X เท่ากับ 2 คูณ 1.6x เท่ากับ 3.4 นั่นคือความสูงของเสาธงลอยครับความสูงของเสาธงลอยเท่ากับ 3.4 เมตรครับ
1: ต่อไปเชิญกลุ่ม4ออกมานำเสนอวิธีของตัวเองครับ
2: สำหรับผมกลุ่ม4นะครับจะใช้เป็นการใช้ภาพถ่ายครับโดยอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นภาพถ่ายครับตลับเมตรแล้วก็ไม้บรรทัดครับโดยผมนะครับจะวางเสาธงนะครับไว้ตรงบริเวณประมาณเส้นลูกนะครับแล้วก็วางปลายไว้ตรงประมาณเส้นหลังนะครับซึ่งพอวัดแล้วนะครับโดยใช้ตลับเมตรจะได้ทั้งหมด6เมตรหรือว่า600เซนติเมตรครับ
1: ของกลุ่ม4ก็คือใช้เป็นการถ่ายภาพเลยนะครับถ่ายภาพโดยจะวางเสาธงไว้ที่เส้นอะไรนะครับไว้ที่เส้นลูกของเซบอนนะครับแล้วก็ถ่ายภาพใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าระยะทางระหว่างเส้นรุกถึงเส้นหลังก็คือของสนามวอลเลย์บอลก็คือ6เมตรหรือ600เซนติเมตรใช่ไหมครับจากนั้นเพื่อนก็คือปริ้นถ่ายภาพและปริ้นภาพออกมาวัดความยาวในภาพถ่ายใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ okay,
1: นะเราจะได้รูปสามเหลี่ยม OAK กับรูปสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งซึ่งจะให้เพื่อนอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับเชิญอธิบายในใบงานได้เลยครับ
2: สำหรับข้อที่2นะครับผมจะได้เป็นสามเหลี่ยม2รูปมาครับจะเป็นสามเหลี่ยม OAK แล้วก็ ENT ครับโดยผมใช้ OA นะครับแทนระยะจากเส้นหลังไปถึงเส้นลูกครับซึ่งมีค่าทั้งหมด600เซนติเมตรครับส่วนเส้นตรง KA นะครับจะแทนความสูงของเสาธงครับซึ่งจะมีค่า X เซนติเมตรครับ TE นะครับก็จะแทนความยาวที่วัดได้จากเส้นหลังถึงเส้นลูกในภาพถ่ายครับซึ่งมีค่า 7.8 เซนติเมตรครับแล้วก็เส้นตรง NE นะครับก็จะแทนความยาวที่วัดได้จากเสาธงในภาพถ่ายซึ่งมีค่า5เซนติเมตรครับต่อมานะผมจะอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลคณิตศาสตร์ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้ครับเกิดขึ้นคล้ายกันนะครับโดยมุม A กับมุม E นะครับจะเท่ากันนะเพราะว่าเป็นมุมฉากครับมุม O มุม T แล้วก็มุม O จะเท่ากับมุม T นะครับและมุม K นะครับก็จะเท่ากับมุม N ครับซึ่งจะมีเหตุผลเดียวกันครับก็คือมีขนาดมุมที่เท่ากันครับดังนั้นเนี่ยสามเหลี่ยม OAK จะคล้ายกับสามเหลี่ยม NTE ครับต่อมานะผมจะแสดงวิธีทำอย่างละเอียดนะครับในการหาความสูงของเสาธงครับโดยผมจะให้ X นะครับแทนความสูงของเสาธงครับจะได้เป็น X ส่วน5เท่ากับ600ส่วน 7.8 ครับและเมื่อแก้สมการได้แล้วนะครับจะได้เป็น X เท่ากับ 384.62 เซนติเมตรหรือว่าเสาธงนี้ครับมีความสูง 3.84 เมตรครับ
1: โอเคครับของกลุ่มที่4นะครับได้ความสูงของเสาธงเท่าไหร่ครับ384
2: ครับ
1: 384เซนติเมตรนะครับใกล้เคียงกับของ3กลุ่มก่อนหน้าไหมครับจะค่อนข้างใกล้เคียงอยู่ครับอยู่300เซนติเมตรกว่านะครับต่อไปเชิญกลุ่มสุดท้ายครับ
3: กลุ่มของผมนะครับจะใช้เงาในการวัดครับอุปกรณ์ที่ใช้มีตลับเมตรครับ
1: ของกลุ่มนี้นะครับจะใช้เงาในการวัดนะครับคล้ายๆกับหลักการของใครในชั่วโมงที่แล้วนะครับคล้ายๆกับวิธีของทาเลสใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดูกันว่าข้อมูลที่ของเพื่อนได้จะได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างเอ่ยค่าแรกก็คือความยาวของเงานะครับเสาธงยาวเท่าไหร่เอ่ยความยาวเงาของเสาธงก็คือ
3: 344เซนติเมตรครับ
1: 344เซนติเมตรความยาวเงาของเพื่อนล่ะครับได้เท่าไหร่ครับ
3: 158เซนติเมตรครับ
1: แล้วก็ความสูงของเพื่อนคือ
3: 154เซนติเมตรครับ
1: 154เซนติเมตรนะครับ

0: ตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยมสองรูปต่อไปเราจะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันหรือไม่นะครับเชิญครับ
1: ข้อ3ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นคล้ายกันเนื่องจากมุม YGO เท่ากับมุม SAO เท่ากับ90องศาเพราะเป็นมุมฉากมุม YOG เท่ากับ S มุม SOA เพราะเป็นมุมร่วมมุม OYG เท่ากับมุม OSA เป็นมุม2คู่ที่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจึงเท่ากันครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยม YGO คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม SOA มุมเท่ากัน3คู่ข้อที่4นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงคือแทนค่าเป็น SA ส่วนด้วย YG เท่ากับ AO ส่วนด้วย GO จะแทนค่าได้เป็น X ส่วนด้วย154เท่ากับ344ส่วนด้วย158 x เท่ากับ344คูณ154ส่วนด้วย158จะเท่ากับ 335.29 นั่นคือความสูงของเสาธงลอย 3.35 เมตรครับ
0: โอเคครับกลุ่มที่5นะครับได้ความสูงของเสาธงคือเท่าไหร่ครับ 3.35 เมตรนะครับนักเรียนสังเกตว่าแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีวิธีในการวัดความสูงของเสาธงในแต่ละวิธีของตัวเองที่แตกต่างกันใช่ไหมครับสังเกตว่าการวัดของเราเนี่ยแต่ละกลุ่มเป็นไงครับค่าเท่ากันไหมครับค่าไม่เท่ากันมันอาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับดังนั้นนะครับแต่ว่าแต่สิ่งที่แต่ละกลุ่มมีเป็นครับมีแนวคิดที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่มก็คือใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันทั้งทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับโอเคนะในคาบนี้นะครับถึงแม้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ความสูงของเสาธงไม่เท่ากันแต่ว่าไม่เป็นไรเป้าหมายของครูก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้นำความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งในการไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับโอเคนะครับจบนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับซึ่งเสาธงของครูจริงๆก็คือสูง400เซนติเมตรนะครับแต่ละกลุ่มเป็นไงครับค่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับไม่เป็นไรนะครับเราแค่เอาแนวคิดนี้ไปใช้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นเนื้อหาในบทในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงแรกจะเป็นเรื่องแนะนำฟังก์ชันนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกำเนิดเป้

เปเป้เกมใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่งเฉล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์